0: วันนะมีกษัตริย์เรียกว่าคนจนก็เยอะเขาก็คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยใช้ระบบหรือความคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มจากที่รัสเซียรัสเซียก็ประสบความสำเร็จซึ่งในความสำเร็จนั้นก็คือมีการโค่นล้มนะราชวงศ์นะพระเจ้าซาร์ซึ่งก็กลายเป็นการจบนะฮะประวัติศาสตร์ทางด้านของราชวงศ์กษัตริย์ในรัสเซียตอนนั้นเวลานั้นปรากฏว่าก็มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโครงสร้างเดียวกันก็คือราชวงศ์ของชิงในจีนซึ่งจีนนั้นมีกษัตริย์นะฮะต่อเนื่องกันมาเนี่ยตั้งเกือบ 4,000 ปีนะครับก็โครงสร้างของประเทศจีนก็คือเรื่องของคนระดับสูงที่เป็นคนรับราชการหรือคนระดับต่ำก็คือพวกชาวนานั้นมีช่องว่างค่อนข้างที่จะเรียกว่ามากจริงๆและก็แน่นอนครับทางเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาก็เป็นคนระดับล่างนั้นมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันก็มีการโค่นล้มนะฮะราชวงศ์เริ่มด้วยเชียงไคเช็กซึ่งก็มาช่วยของดร.สุนยัตเซนซึ่งเป็นหัวหน้านะฮะแน่นอนดร.สุนยัตเซนนั้นเป็นผู้ก่อนะฮะการทำเรื่องเรียกว่าปฏิวัติก่อนต่อปฏิวัติเสร็จมีเชียงไคเช็กเป็นขุนพลที่มาช่วยแล้วเชียงไคเช็กก็เจอกับเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นป่าล้อมเมืองในยุคที่เขาเห็นว่าเมื่อราชวงศ์ไม่อยู่แล้วเหมาเจ๋อตุงก็ลบกับเชียงไคเช็กแล้วตอนที่ลบกันนั้นก็มีสงครามนะฮะที่ถูกรุกรานโดยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เอาช่วงที่จีนอ่อนแอที่สุดมายึดพื้นที่แล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นมานี่ก็ทั้งสองเชียงไคเช็กกับเหมาเจ๋อตุงก็ร่วมกันขับไล่ญี่ปุ่นจนแพ้สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คอมมิวนิสต์ก็ขยายตัวเข้ามาสู่เวียดนามเข้ามาสู่อินโดจีนแล้วก็พม่าไทยเองนั้นก็ด้วยความที่เรามีความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานจากที่ผมเอ่ยมาแล้วท่านนายกคึกฤทธิ์ก็ใช้ตรงนี้แหละครับไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนจนกระทั่งจีนคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนั้นก็ถูกยกเลิกนะฮะไม่ได้รับการสนับสนุนจากจีนก็ทำให้ความสัมพันธ์ของจีนไทยตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงตอนนี้ก็ดีฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์กันมานะฮะต่อเนื่องนะฮะหลังจากถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละระบบแต่ความที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจีนมีประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยดีก็ทำให้ไทยกับจีนนั้นเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาตั้งกับ900ปีมาจนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในช่วงสัก 3-5 ปีที่ผ่านมาก็จะมีชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็ทำให้นะประเทศไทยมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากเหมือนในสมัยโบราณอีกรุ่นหนึ่งในยุคปัจจุบันนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ท่านผู้ฟังคะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีได้ปรับวิธีการดูแลผลผลิต และวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับอิทธิพลของเอลนิโญช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากรายงานค่ะ
6: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
7: กลายเป็นว่าจากที่มันไม่เกิดโรคระบาดมันก็จะเกิดโรคระบาดเพราะว่าน้ำจริงๆช่วงนี้เราก็จะตัดหญ้าแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาพวกเศษใบไม้ใบหญ้าพวกนี้เข้ามาอยู่ในโคนเหมือนเดิม
8: สภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอจากอิทธิพลของเอลนีโญกลายเป็นความท้าทายของชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งต้องใช้น้ำดูแลต้นทุเรียนตลอดฤดูกาลผลิตหากต้นทุเรียนขาดน้ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตคุณภาพและปริมาณผลผลิตการให้น้ำด้วยหัวสปริงเกอร์และการนำเทคโนโลยีตรวจวัดความชื้นในดินมาใช้เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการขยายบ่อน้ำที่มีอยู่แล้วภายในสวนให้ใหญ่ขึ้นและขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมเพื่อสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตนี่คือการปรับตัวและเตรียมพร้อมของนางสาวบุษบานาคพิทักษ์เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีโดยหวังเพียงว่าทุเรียนหลายสิบไร่ของตนเองจะรอดพ้นจากอิทธิพลของเอลนีโญ
7: การที่จะเตรียมมือรับกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูการผลผลิตที่จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยในเรื่องของการเตรียมน้ำของตัวเองแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอยังไงเราอาจจะมีการขุดบ่อพักน้ำหรืออาจจะขยายสระน้ำเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนที่มันจะเข้ามาเติมในบ่อเราฉะนั้นในเรื่องของการขยายบ่อเพิ่มเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวในส่วนนี้อยู่พอสมควรในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงที่เราอาจจะมีน้ำในบ่อไม่เพียงพออาจจะช่วยเจาะในเรื่องของบ่อบาดาลแล้วก็ในส่วนที่สามก็คือเราต้องเตรียมรับในเรื่องของพวกเศษใบไม้ใบหญ้าในสวนของเราเนี่ยถ้าในช่วงนั้นมันเกิดแรงจริงๆการรักษาความชื้นในดินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพื่อไม่ให้ต้นพืชเขาขาดน้ำในช่วงที่เขาดอกบานหรือว่าช่วงที่เขาขยายลูกหรือว่าสร้างเมล็ดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ
8: ขณะเดียวกันชาวสวนทุเรียนยังขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการเร่งทำฝนเทียมตั้งแต่ต้นปีและขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว
7: แน่ละภาคตะวันออกอ่ะจริงๆแล้วไอ้เขื่อนชลประทานหรือว่าแหล่งน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอกับภาคเกษตรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่การเพาะปลูกมันเพิ่มขึ้นสูงแล้วมันมีปริมาณผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอ

0: ให้น้ำและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกธงชัยมีทับทิมสวท.จันทบุรีรายงาน
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนำร่องทดสอบเส้นทางที่ชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังตั้งเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงรับฟังจากรายงานค่ะ
2: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศผู้ประกอบการโรงแรมบริษัททัวร์และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังจังหวัดตรังภายใต้โครงการตรังอีลิทเอสเซนส์โปรเจกต์จิรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกันนายอานัทยุนุรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าบ้านน้ำราบมีองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวชุมชนทั้งเขาจมป่าที่สามารถชมวิว360องศาสันหลังมังกรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนและการจัดการของชุมชนสำหรับการนำผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมาทดสอบเส้นทางในครั้งนี้เป็นการประเมินโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใดโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศหน่วยงานท้องถิ่นและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังและเครือข่ายด้านการศึกษาของจังหวัดตรังจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนำไปจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวในระยะต่อไป
3: การท่องเที่ยวจะต้องมีอะไรที่ใหม่ๆเสมอนะครับไม่ใช่ว่า20ปี30ปีเราก็ยังจัดการท่องเที่ยวเหมือนเดิมเราก็พยายามหาอะไรที่ใหม่ๆเชื่อนะครับว่านักท่องเที่ยวก็ต้องการเห็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าโดยเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่รักษาความเป็นธรรมชาติรักษาความเป็นตัวตนของชุมชนนะครับอันนี้เรามองว่าชุมชนจะอยู่ได้และก็ยั่งยืนนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่นี่ยังถ่ายได้ความเป็นชุมชนความเป็นตัวตนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยว
2: อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากบางชุมชนมีทรัพยากรและกิจกรรมที่ดีแต่ยังขาดการสื่อสารที่ดีดังนั้นการนำเส้นทางมาพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังได้ขณะเดียวกันต้องพัฒนาอาหารและกิจกรรมให้มีความหลากหลายแต่ไม่ควรสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชนต้องรักษาคุณภาพและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
3: จังหวัดตรังนะครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนของน้ำราบผมเชื่อว่าท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มาแล้วท่านย่อมได้รับความประทับใจในเรื่องของการให้บริการเพราะตรงนี้มีเรื่องของการจัดการชุมชนอย่างแท้จริงนะครับและเรื่องที่สองเรื่องอาหารการกินที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ชาวบ้านนะครับไปหามาเพราะอาชีพที่นี่เป็นอาชีพประมงนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็คือวัตถุดิบของชุมชนเรื่องของส่วนประกอบก็ใช้ชุมชนทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกท่านมานะครับมาพักผ่อนมาใช้ชีวิตมาอาบป่ามาเสพในเรื่องของธรรมชาติเชื่อท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกประทับใจและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับ
2: ทั้งนี้จังหวัดตรังจะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เน้นกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแต่ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสร้างโอกาสและการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนเริ่มกลับมาดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ฟื้นฟูและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งยอยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนำพลังการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจนประสบความสำเร็จสร้างต้นแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเดินหน้าป้องกันแก้ไขและปราบปรามอย่างเต็มกำลังซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมในส่วนของจังหวัดสตูลมีอีกหนึ่งความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นคือการดำเนิน

0: วจภูธรเมืองสตูลที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลกล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
1: ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของรัฐบาลครับเลือกชุมชนที่เราไปทำในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งหมด4ชุมชนคือชุมชนวัชนาทิพย์ชุมชนซอยปากเขตชุมชนห้องสมุดชุมชนโรงพยาบาลสามัคคีการคัดกรองบุคคลตั้งแต่การเดินเอ็กซเรย์พื้นที่หากลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วเราก็ทำการบำบัดในชุมชนโดยเปิดค่ายบำบัดแบบปิดในแต่ละชุมชนใช้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง
0: สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งในด้านการค้นหาคัดกรองการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาและการสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง
1: ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของเราเองจังหวัดสตูลเองเนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายของประเทศไทยแล้วครับติดประเทศมาเลเซียยาเสพติดยังแพร่ระบาดมาได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนของเราเองครอบครัวทุกคนครับอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเห็นรู้เบาะแสแจ้งมาที่ทุกสถานีตำรวจยินดีจะไปแก้ปัญหาให้ทั้งผู้บำบัดทั้งบุคคลคุ้มคลั่งแล้วก็ผู้ที่ค้าเราก็จะได้ไปจับได้ถูกครับ
0: นอกจากนี้พันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลยังได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569อีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทัพมวยสากลทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถแม้ต้องรับมือการปรับรุ่นน้ำหนักและคู่แข่งระดับโลกโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองกลับมาประเทศไทยติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: ตัวเล็กกว่าแต่ต้องชกในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นคือโจทย์ของทัพมวยสากลไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังมีการปรับรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกม2028ทำให้นักชกบางคนต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปสู้กับคู่แข่งที่ได้เปรียบด้านสรีระนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน11รุ่นน้ำหนักโดยเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักชกต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องความหวังฝั่งหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่นรถนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนฝ่ายชายมีกลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
4: การพร้อม ก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วคือแชมป์โอลิมปิกนะครับนับจำนวนเหรียญแล้วชนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทางฝ่ายจีนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายระหว่างอุซเบกิสถานคาซัคเนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ทางเอเชียซะส่วนใหญ่นะครับคิวบานี่เหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวันนั้นที่ก็ถามว่าเป็นยังไงครับก็เก็บตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
3: เพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านรูปร่างทีมไทยเน้นเทคนิคความเร็วและการหลบหลีกพร้อมเดินหน้าไปเทรนนิ่งแคมป์ทั้งเยอรมนีอุซเบกิสถานและญี่ปุ่นเพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสคู่ซ้อมที่หลากหลายก่อนลงสังเวียนจริงในเอเชียนเกมโค้ชชาติพดุงชัยพันนุมาผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเพราะคู่แข่งสำคัญทั้งอุซเบกิสถานคาซัคสถานและจีนมีนักชกระดับแชมป์โลกแต่เชื่อว่าการเก็บตัวมานานจะทำให้นักกีฬาไทยพร้อมสู้และมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง
5: ในเอเชียเราคือเบอร์หนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าอุซเบกิสถานคาซัคสถานจีนนะครับคือมีแต่เบอร์หนึ่งที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถ้าหลักๆเนี่ยแชมป์โลกต่างๆอยู่ในเอเชียหมดเลยครับกับโอลิมปิกก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็หวังกับทุกๆรุ่นนะครับทุกๆรุ่นที่เราส่งเพราะว่าทุกคนซ้อมพร้อมๆกันแล้วความร่างกายเนี่ยคือกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วเต็ม 100% ครับ
3: โด ึ่งในนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับพิกัดคือบรรจงสินสิริที่ขยับจาก65ขึ้นมาชก70กิโลกรัมขณะที่คู่แข่งหลายคนลดน้ำหนักลงมาแข่งขันทำให้เขาต้องเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่เสียความเร็วโดยบรรจงสินสิริยืนยันว่าเวลานี้ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสู้เต็มร้อย
6: ดูอยู่ที่การจับสายด้วยครับหนักขึ้นครับเพิ่มเวทขึ้นมาเราแบกน้ำหนักเขาด้วยเราต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงด้วยครับเพราะเราขึ้นมาชกเวทใหญ่ครับก็เลยต้องมีความหวังนิดนึงความพร้อมเต็มร้อยครับพร้อมชกแล้วครับ
3: ขณะที่ความหวังจากนักชกรุ่นใหม่อย่างโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์รุ่น54กิโลกรัมซึ่งจะลงแข่งขันเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกก็ได้ประกาศเป้าหมายต้องการประเดิมคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้
7: เมื่อก่อนเราอาจจะสู้วงในไม่ค่อยดีแต่โค้ชก็แก้ไขมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาให้การตัดสินแบบการออกหมัดที่ชัดเจนขึ้นแล้วหนูเป็นมวยจังหวะอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากก็อยากจะได้เหรียญทองเลยค่ะครั้งแรกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
3: แม้เอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงแต่ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติรวมถึงการผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับเลือดใหม่คือความหวังของทัพกำปั้นไทยก่อนลงชิงชัยคว้าเหรียญทองที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
14: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

พลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมปิดดีลเจรจาการค้าสหรัฐเตรียมต่อสายคุยโดนัลด์ทรัมป์เร็วนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีได้รับรายงานจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทีมไทยแลนด์ได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนให้สหรัฐหรือไม่ว่าตนจะพูดคุยกับนางสุภจีแต่ในเรื่องของไทยกับสหรัฐก็จะมีการเจรจาถึงหลักการการเกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วเหลืออยู่นิดเดียวซึ่งหลักการแทบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วและจะพยายามทำให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันนายกรัฐมนตรียอมรับว่าทิศทางการพูดคุยเจรจาภาษีไทยสหรัฐเป็นไปในทิศทางที่ดีรัชนันปลดล็อกเงื่อนไขทุนวิทย์ครั้งประวัติศาสตร์ขอลดเวลาใช้ทุนเหลือ1เท่าหันเบี้ยปรับครึ่งหนึ่งศาสตราจารย์ดร.รัชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศครั้งที่1ทับ2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งถือเป็นการปรับเงื่อนไขครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่การพิจารณาปรับแนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัญหาจำนวนผู้สมัครรับทุนประเภทต่างๆที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งผู้รับทุนต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานและมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุนยาวนานประกอบกับเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาที่มีอัตราที่สูงมากทำให้ทุนรัฐบาลขาดแรงดึงดูดเพื่อเทียบกับทุนการศึกษารูปแบบอื่นในปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817564
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะ ซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮาร์ทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: คุณบุฟผนังอย่าลืมนะคะปูนสำเร็จรูปเครื่องมือช้างเครื่องมือทางการเกษตรสกลโฮมเซ็นเตอร์ซื้อสินค้าครบ 7,000 บาทรับลอตเตอรี่1ใบลุ้นรางวัลมูลค่า6ล้านบาทสกลนครนิสสันเซลล์อากับอันสกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะ0427126555ขอบคุณอึ้งกุยแห้งรถมอเตอร์ไซค์ต้องที่อึ้งกุยแห้ง55สาขา7จังหวัดทุกรุ่นทุกยี่ห้อเงินสดเงินผ่อนรายวันรายเดือนมาตรงนี้ค่ะอึ้งกุยแห้ง0885486662รถไฟฟ้าก็มีรถมือสองกระติดกับธนาคารกสิกรไทยโรงงานประกอบเองนะคะรถมือสองที่อึ้งกุ่ยเฮงเนาะขอบคุณเฮียอาร์ตขอบคุณเฮียมงเดอร์ที่ซอยหาเวลากับสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะอึ้งกุ่ยเฮงนะคะอยู่55สาขาสกลนครนครพนมอุดรธานีบึงกาฬหนองคายหรือว่าจะเป็นมหาสารคามกาฬสินธุ์นะคะสาขาอึ้งกุ่ยเฮงเนาะ0885486662 0885486662ขอบคุณทางด้านของไทคูนรับซื้อรถยนต์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือหนึ่งมือสองนะคะไทคูนติดกับสี่แยกไฟแดงทางไปตลาดไบพาสทางไปตลาดไบพาสเนาะไทคูน0847878758 0847878758นะจ๊ะนี่คือไทคูนเนาะกระตนกระโตกระดูกกระเดียวสุขภาพของเฮานะคะอย่าลืมต้องดูแลได้ต้องดูแลได้สุขภาพของเฮาต้องดูแลถ้าไม่ดูแลล่ะมันก็เสื่อมเสื่อมทุกคนเสื่อมตามกาลเวลาคนเฮานี่เมื่อจากโลกใบนี้กันทุกคนจะไปเร็วไปช้าแค่นั้นแหละเนาะไปเร็วไปช้าไปเร็วกับเบิดกรรมไปช้ากับมีกรรมแต่เราก็อยากอยู่ช้าๆเนาะอยู่แบบไม่มีโรคไม่มีภัยใดบ่ใดค่ะอยู่แบบบ่มีโรคบ่มีภัยอยู่แบบบ่ทรมานการเจ็บป่วยนี้ใดเราต้องดูแลตัวเองกินตามใจปากมันจะลำบากภายหลังได้กินตามใจปากมันจะลำบากภายหลังเด้อกินพักเพื่อเป็นยาถ้าเฒ่าแล้วเนาะกินปลาเพื่อเป็นรักถ้าอายุเยอะนะคะกินพักเพื่อเป็นยากินปลาเพื่อเป็นรักเนาะทางด้านของการดูแลสุขภาพแล้ววันนี้ก็เสริมด้วยดิเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะทำเมนวะตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่อย่าเพิ่งพี่น้องกินน้ำผลไม้น้ำผลไม้ที่สกัดเย็นนะคะน้ำผลไม้ที่สกัดเย็นนั่นก็คือเควิโกเควิโกตัวนี้มีผลไม้มังคุดนะคะมีผลไม้องุ่นมีผลไม้อันทับทิมแล้วก็มีเสริมเติมแต่งด้วยถังเช่านะคะถังเช่าเฮ็ดลินจือแล้วก็มีกระชายดำแล้วก็มีพวกสมุนไพรพวกตีพลานะตีพลาในที่นี้ก็คือมีว่าจะเป็นอันสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมผสมยูนินีเดอพี่น้องเดอผสมอยู่ในอันเควิโกขวดหนึ่งเขาสกัดเย็นนะคะเขาสกัดเย็นค่ะเควิโกตัวนี้สกัดเย็นเดอมันมีเม็ดน้ำมักได้สมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมเจียวกุหลานตังกุยกระชายดำนะคะเติมแต่งนิดนึงกับน้ำผึ้งลงไปที่สำคัญก็คือน้ำมังคุดนี่มีค่าสกอร์ออนแลกสูงมากสารตานอนุมูลอิสระแถมทางเช่าดิทางเช่าหลายผู้หลายคนก็หูอยู่ว่ากินแล้วมันบ่มื้อเป็นยาอายุวัฒนะทางเช่าต่างจากเมืองจีนเมืองทิเบตผู้ใด ทางเช่าจากเมืองจีนเมืองทิเบตเอามาผสมใส่การลดผู้ละที่เมื่อยอิดเหมือยอ่อนผู้ละที่แสบท้องแสบไส้ผู้ละที่หอนท้องหอนไส้เป็นกดไหลย้อนเยอะเฮอพี่น้องเอาไปกินนะคะตัวนี้เยอะเฮอพี่น้องเอาไปกินกับทางด้านของเควิโกน้ำสมุนไพรข้าวตองเควิโกแล้วก็มีข้าวตองสองใส่พันพร้อมผู้ข้าวผู้ข้าวผู้ข้าวตัวนี้ก็หูอยู่แล้ววะเพิ่นไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเฮากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียหัวลมหนาวมากเชื้อโรคมากนี่เป็นวัดเชี่ยวเชี่ยวอยู่ถ้าเรามีภูมิดีภูมิต้านทานดีตัวนี้เฮากับมีเป็นเพอแข็งแรงครับมอเตอร์ไซค์ไปเวิ่นเวิ่นไปเวิ่นมาลิ้นกับผู้นั้นลิ้นกับผู้นี้บอกบุญข่าวตองบางคนโอ้ยมีได้เงินกินแล้วบ่มีเงินบ่มีเงินผัดบัดไปคลินิกไปหาหมอบัด400 500ไปคลินิกต้องเก็บเงินพันไว้ได้เพื่อเป็นโรคนั้นโรคนี้เฮามีหูวะผลือในร่างกายของเฮาน่ะมันเสื่อมแน่เฮาก็ต้องเก็บเงินไปหลายเนาะบางเทื่อเมยหลายคุณหมอกระซิบยาแจ๊บใส่เมยแห้งใส่น้ำเกลือซะเป็นเงินทอเลอร์สับอันนี้แต่ถ้าเฮาได้กินตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาตินี่19อย่างจะไปดูแลระดับเซลล์ของเฮาแบบลึกๆเลยได้ไปดูแลเซลล์แบบลึกๆเลยตัวนี้นะคะข้าวตองเควิโกข้าวตองเควิโกคัดสรรสำหรับพี่น้องที่รักสุขภาพกินไปกินไปน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงได้กินไปกินไปเนาะกินไปกินไปภูมิต้านทานก็จะดีลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ต้านโรคหลายนำปรับสมดุลร่างกายด้วยเนาะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะตัวนี้ไปคับไปปั๊บไปซ่อมตัวนี้นะคะตัวนี้ผู้ลดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเพราะว่าเลือดคืออาหารของร่างกายดูแลระบบเลือดดูแลระบบน้ำเหลืองด้วยเควิโกจ้า1ขวดแถมอีก1ขวด 1,590 บาท1แถม1 1,590 บาทผู้ค้าก็จะแถมทางด้านของกาแฟแถมกาแฟให้ด้วยนะคะแถมกาแฟเฮอพี่น้องนำห่อหนึ่งกาแฟตัวนี้ดีแน่วเลอว่าซะเนาะกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้านะคะกาแฟอาราบิก้าที่ซอยทางด้านของกระดูกกระเดียวแล้วก็เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมเยอะมากนะคะกาแฟแฮปปี้เทนเฮิร์บตัวนี้กาแฟเฮิร์บมีคอลลาเจนมีคอลลาเจนนำนะคะกาแฟแฮปปี้เทนเฮิร์บคอลลาเจนสารสกัดจากธรรมชาติเนาะเอาไปกินกาแฟอาราบิก้าแท้นำเข้าได้คาเฟอีนต่ำไม่ทำให้ใจสั่นแถมถ้าจะซื้อใดๆเหมาะใด4ห่อ600บาท40ซอง600บาทคอลลาเจนไตแปปไทด์คอลลาเจนไตแปปไทด์บำรุงผิวบำรุงข้อเข้าแล้วก็เล็บเฮาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้านไม่มีคอเลสเตอรอลเด้อพี่น้องเด้อฝากกันไว้นะคะมันดีหัวข้าวลั้นก๊อบแก้พ่อเผอมันมีงาดำมันมีเห็ดลิ้นจือมันมีโสมแล้วก็มีโกจิเบอร์รี่อยู่ในนี้นำนะจ๊ะ0812625717 0812625717นะคะสำหรับทางด้านของเควิโกซื้อ2แถม1ก็มีได้โปรโมชั่นซื้อ2แถม1ก็มี2แถม1ก็คือ2250 2,250 บาทพี่น้องจะได้รับวิทยุธานิน1เครื่องวิทยุธานิน1เครื่องเด้อพี่น้องเด้อกับทางด้านของเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกว้าวหลายมันกระเจ็บคอเฮากะอาศัยคนที่กินแล้วเขากินดีเขากลับมาซื้อซ้ำอีเนาะ98-99% กินแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกเพราะว่าอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นอายุหลายไปหลายไปภูมิต้านทานได้ภูมิต้านทานมันลดน้อยถอยลงได้เอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับเควิโกเนาะขอบคุณวอเจริญพันธุ์ซอยสว่างนภาอาหารพืชอาหารสัตว์อยากกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชวอเจริญพันธุ์0896223487 0896223487ขอบคุณวอเจริญพืชผลบ้านบ่อพังแคน ตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานรับซื้อข้าวเปิ้ลหน้าปีหน้าปังมันสำปะหลังทั้งสดทั้งแห้งอันนี้เฮอราคาสูงนำเสียเทิร์กวิรศักดิ์ผาพองยุน0879519324ขายเขาขายมั่นได้เรียบร้อยมีเงินล่ะมาซื้ออาหารเสริมบัดนี้ซื้ออาหารเสริมไปกินเซตเฮากับไปปลูกต่อคุดไหมไงขอนปลูกต่อเศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วก็ได้แต่ถ้ายังเจ็บยังปวดอยู่กะมาซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บไปกินสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้มาซื้อไปกินเด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมีว่าจะเป็นขมิ้นผสมอยู่ในนี้นะคะขมิ้นแล้วก็สาหร่ายแดงภูคาวงาดำใบบัวบกโสมกระชายขาวอบเชยเปลือกสนอันนี้คือบางตัวเอามาเฮอพี่น้องได้ฮู้ว่ามันมีส่วนผสมพะเหล่เน่จังคือมะคักแท้แฮปปี้เทนเฮิร์บอันนี้นั่นแม่นบ่คะพี่บางออนเมื่อก่อนเรียกอันน้องเนาะบัดนี้พี่บางออนเนาะพี่บางออนค่อยเป็นหลายโลกได้แล้วว่าได้เนาะแต่พอค่อยกินอันนี้แล้วรสว้ายค่อยลุกไปมาสะดวกสบายมาซะเนาะพี่บังอ่อนตะเกาหนังสารกระติบเข้าอยู่เนาะไปทั้งเลยก็ไม่ได้เข้าน้ำซ้ำปากก็มีลุหลานเอามาส่งว่าซะเนาะกินแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกรสว้ายว่าซะได้คักไทเดอร์คักไทเดอร์สวัสดีจ้าพี่น้องทำลำปายมาดคนสวยสาวเสื้อแดง
0: ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะขอฟังเพลงน้องมีผัวแล้วแน
2: ่เอ้ามีเหรอวะ
0: จ้าบ่มีดอกแต่ว่าอยากฟังเพลงนี่
2: อ่ะแม่นอยู่บ่ใส่เสื้อแดงน่ะแม่นอยู่บ
0: ่แม่นอยู่จ้า
2: บายทักทายกันเด้อค่ะเด้อ
0: จ้าขอบคุณหลาย
2: โอเคขอบคุณค่ะเห็นหน้าพี่สาวหรือผู้ใดหรือยังเห็นกันหรือยัง
0: ยังบ่ทันเบิ่งเด้อเนี่ยคุณพี
2: ่เออเอ้าโอเคฟ้าไปเบิ่งซะอย่าตื่นกันวันดีจ้าน้องมีผัวแล้วเด้อว่าซั่นเพ่งซื่อๆน้องยังบ่มีสามีตายว่าซั่นสามีตายโอ้ยเนาะเขาก็มีกามาจีบแล้วเนาะสามีตายบางคนนี่ภาษาไทยเฮาเจ้าค่อยเจ้าเอาบางคนนี่มี2ผัวกระต่าย2ผัวว่าซั่นได้เนาะยานได้ผู้ชายบางคนนี่ยานว่าซั่นโอ้บ่ต้องยานดอกมันอยู่ที่บุญกรรมของเฮาตายไว้กับเบิดกรรมไว้เนาะขอบคุณนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุกนะคะ590บาทเนาะ590บาทถ้าซื้อ2กระปุกเด้1,000บาทถ้าซื้อ3กระปุก1,290บาท1,290บาทถ้า3กระปุกเนาะเอาไปกิน1,290นี่สาวผู้ไทยเมืองนครนี่จะแถมมิกไนท์ออยล์เฮอพี่น้องนำไดแถมมิกไนท์ออยล์เฮอพี่น้องไปกินซอยกันทั้งด้านของการเจ็บกระดูกกระเดียวหะนะเนาะในการที่เฮาเจ็บกระดูกกระเดียวเจ็บตามคอนี่ผู้ค้าจะเอาไปแถมเฮอพี่น้องได้กินเนาะนี่คือแฮปปี้เทนเฮิร์บอันกินไปกินไปนี่อาการเกี่ยวกับอันมือสั้นเนาะอาการมือสั้นอาการเกี่ยวกับอันความจำเสื่อมเนาะดูแลสมองเฮานําเด้สําหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะมือสั้นงอกๆเป็นพากินสันความจำเสื่อมเอาไปเลยเซตหนึ่งเลย3กระปุก3กระปุกได้มิกไนท์ออยล์ซื้อ3แถม1เป็น4กระปุก3กระปุกได้มิกไนท์ออยล์1ขวด1กระปุกมิกไนท์ออยล์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันสกัดเย็นแล้วก็มีเกาอย่างมาห่วมใส่กันมีต้องไปหาซื้อที่ละกระปุกที่ละกระปุกเคยซื้อกินอยู่บ่น้ำมันเมล็ดงามอนน้ำมันลำข้าวน้ำมันงาน้ำมันเมล็ดแฟตน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลาน้ำมันซีบักทอนน้ำมันอิฟฟินิ่งพิมรสน้ำมันกระเทียมเคยกินอยู่บ่เคยแต่มันหลายโตเกา8โตพุ่นนะมารวมใส่มิกไนท์ออยล์อันนึงเอาแบบนี้เอามาห่วมมาตุ้มใส่กันเป็น1ซอฟต์เจลของมิกไนท์ออยล์ปกติ890บาทแต่มื้อนี้แถมถ้าพี่น้องซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกได้มิกไนท์ออยล์1กระปุกนะคะมิกไนท์ออยล์กินคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บจะได้ทางด้านของคอข่าวที่ดีขึ้นนะคะมิกไนท์ออยล์กินคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บเอา าแฮปปี้เทนเฮิร์บถ้าปวดมากเขาบอกว่าให้กิน2แคปซูลแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะถ้าปวดมากให้กิน2แคปซูลเด้อเขาบอกได้เนาะสำหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะเอาไปกินเพื่อดูแลสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้อมิกไนท์ออยล์เป็นซอฟเจลน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดรวมอยู่ในมิกไนท์ออยล์ค่ะโทรหาผู้ค้าเด้อห่านกันซื้อแล้วเขาจะได้มิกไนท์ออยล์มิกไนท์ออยล์นี่ก็30แคปซูลปุ๊ดเลยเฮาก็ได้อันแฮปปี้เทนเฮิร์บกระปุกครึ่งเนาะกับมิกไนออย15แคปซูลอมิกไนออยสักแคปซูลนึงกินคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บ2แคปซูลมิกไนออยตัวนี้เพิ่นจะไปบำรุงเลือดบำรุงหัวใจได้ลดระดับไขมันเลวลดคอเลสเตอรอลป้องกันหลอดเลือดอุดตันนำลดอาการอักเสบและปวดคอกินเลยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงลดอาการภูมิแพ้และก็ลดอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะเลือดหนืดเอาไปกินคู่กันแต่พี่น้องต้องซื้อ Happy Train Herb Happy Train Herb นะคะ0812625717นะคะ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: นี่คือเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนคร

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: นะคะอย่าลืมนะคะมีปัญหาทางด้านของสุขภาพโทรหาสาวภูไทยเมืองนคร081-262-5717เบอร์นี้นะคะ081-262-5717เนาะปัญหาแน่เลยแน่วายปัญหาเพลละนิ้วล็อกนิ้วจังปวดเซนปวดเอ็นยกแข้งยกขาขึ้นกะมีใดเอาไปกินแหละตัวนี้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินในแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกันไว้นะคะ081-262-5717นะคะ081-262-5717แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะสมุนไพร3แผ่นดินซื้อ3กระปุกได้รับมิกไนท์อ่อยเนาะ1กระปุกทันทีมูลค่า890บาทหรือว่าอาการท้องผูกท่ายากท่ายลำบากท้องผูกโอ้ยทรมานเบ่งนาแลนาดำนากรรมเนาะบางคนนี่ผู้เฒ่าบางคนนี่ถามแน่พอใหญ่ไม่ใหญ่นะถามเพิ่นเบิ่งดูว่าระบบขับถ่ายเพิ่นน่ะดีอยู่บ่แต่ละมื้อแต่ละเว้นน่ะพอใหญ่ท่ายน่ะดีอยู่บ่ท่ายสะดวกบ่หรือว่าออกมาแบบแข็งเป็นขี้กระต่ายบ่ถ้ามันค้างอยู่ในลำไส้ของเฮานะถ้ามันค้างอยู่ในลำไส้ของเฮานะมันเป็นไขมันที่มันเกาะค้างกินไปกินไปนี่มันจะขับออกมากินไปกินไปมันจะขับออกมาจากลำไส้ของเฮามันจะเป็นแผ่นดำๆที่มันเกาะผนังลำไส้ของเฮาฮันนาเนาะฝากกันไว้เด้อสำหรับชาไทยชาไทยนะคะมิเม้นว่าได้เฉพาะระบบขับถ่ายอย่างเดียวเพราะว่าที่ได้ระบบขับถ่ายก็เพราะว่าเพิ่นมีจุลินทรีย์ได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกก็เลยเอเธอเฮาขับถ่ายแบบสบายๆกินไปกินไปจะได้ทางด้านของกระดูกกระเดียวนำนะคะกินไปกินไปจะได้ทางด้านของกระดูกกระเดียวพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ

ให้ฝันเฟืองย่านนางเฟืองทั้งเนื้อเขาสิสุกหัวเหือให้นางเบิ่นบ่เห็นฟังย่านเขาสั่งปล่อยลุยตัวน้องให้ป้องตันห่วงนางถือบีพันให้ไว้วันเจอปัญหาภาวนาให้สดใสตลอดไปหนทางน้อง

高，能梦里得得哇呜，但里就是为嘛？คนผิดหวังคือดังบ้านอนนั่งมโนอุบสุขบ่มีนอนตมทมน้ำลายใหญ่แป่นคิดถึงแฟนที่เคยเว้า

0: ทุกรูปแบบลำหลองลำก่อนลำเดินเนาะคุณแม่วันเพ็ญบอกว่าสถานีไปใสคือหาบ่เห็นว่าซั่นใดมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วอย่าหมุนไปทางเล่อแม่อย่าหมุนไปทางเล่อสแตนบายอยู่นี่ล่ะแม่ยังฟังก่อนร้องก่อนล่ำอันเล่อรายการสดตลอด ตลอดทุกช่วงดีเจได้เนาะตลอดทุกช่วงดีเจโอ้ยคำมีแต่โฆษณาโฆษณาเอากระเยอะพี่น้องมีสุขภาพที่ดีเนี่ยละเนาะสุขภาพดีตั้งแต่หัวจะลดเท้าค่ะตั้งแต่หัวจะลดเท้าเพราะว่าอายุหลายไปหลายไปทั้งตับไตไส้พุ่งปอดม้ามผมกระล้วงผมกระล่นกระปนานหันผมล้วงผมล่นเนื้อเริ่มเสียป้องมาไหมพี่น้องเคยได้ยินอยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่สมัยตะกี้เนาะพ่อแม่เอาใบอัญชันมาแล้วก็มาทูให้เซลล์เฮาป่งขึ้นมาใหม่ฮะนะดอกอัญชันย่ำฝนบัดนี้อัญชันหลายหลายเนาะแต่เขาเอามาเอ็ดบัดนี้เขาเอามาบดเอามาตากมาบดวิธีการถนอมก็คือตากหรือว่าใส่ช่องฟิตเวลาจะบดเวลาจะปั่นค่อยเอาออกมาอันแบบนี้ฮะนะสำหรับดอกอัญชันเนาะประโยชน์บางคนเด้สัก7ดอกว่าซั่นเด้อเนาะดอกอัญชันนี่สัก7ดอกแล้วก็เอามาอันนึ่งข้าวเหนียวเอามานึ่งข้าวเหนียวนึ่งผสมกับข้าวเหนียวบางคนเด้เอามา7ดอก7ดอกเอามาอันผสมใส่กับอันเวลาเฮาจะหุงข้าวนะล้างๆจบดีแล้วก็วางใส่เลยบางคนก็กองเอาแต่น้ำแช่น้ำแล้วก็กองเอาแต่ผู้ค้าใส่เบิดเลยเพราะว่าเฉพาะดอกสดเราก็กินอยู่แล้วเนาะแต่ก็อย่ากินเยอะได้วันนึงไม่ให้กินเยอะนั่นแม้นเผลอก็ต้องเดินทางสายกลางคือดอกอัญชันนี่เวลาเอาไปใส่อันถูใส่ผมเฮานี่ใส่หนังหัวเฮานี่จะทำให้เซลล์ของเฮานะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ร่างกายคนเฮาก็คือกันถ้าแม้นว่าเซลล์เส้นหนึ่งเส้นเลอร์มันกำลังซึกกำลังเสื่อมเฮากะต้องหาตัวมาเสริมหาตัวมากินต้นไม้ดอกไม้พืชไร้ไม่ยืนต้นย่ำฝนแบบนี้เขาก็ยังใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยไปเซอร์เฮอเพิ่นออกดอกออกผลเพิ่นคืนมาทำหน้าที่เหมือนเดิมฮะนะร่างกายคนเฮาก็มีได้ต่างกันลดล่าม้าสางก็คือกันก็ยังมีการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปุ๊บนกคาทีเปียบคือกันกับร่างกายคนนี่ล่ะร่างกายคนเฮากะถ้าไม่ดูแลถ้าไม่เสริมถ้าไม่ดูแลดีๆถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระวูบจนกระล้มหน้ามืดตาลายสุดท้ายบางคนนี่ยังไม่ถึงวันกลับบ้านเก่าก็ต้องทรมาน10ปี20ปีทรมานลูกหลานบางคนก็นอนน้ำตาไหลย้อยย้อยโอ้ยคิดย้อนหลังอยากดึงเวลากลับคืนเด้ว่าซั่นเนาะอยากตายแล้วเกิดใหม่เด้สิได้ปฏิวัติโตใหม่ว่าซั่นใดเนาะวันนี้เลิกค่ะสวัสดีจ้า
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ระ
1: อาจารย์ขอฟังเพลงเน
0: ี่
1: ย
0: เอาเพลงเพื่อค่ะ
1: ไอ้มีเมียแล้วเด้อไอ้มีเมียแล้ว
0: ไอ้มีเมียแล้วเนาะ
1: หมอไม่เบาหลับไปมากอย่างเนี่ย
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะดอกอัญชันนะคะพี่น้องดอกอัญชันนี่ถ้าเม็ดว่าเฮาเอาไปกินนี่กินสดก็ไม่เกินวันละ7ใบวันละ7ดอกได้ดอกอัญชันเนาะเอาไปหุงข้าวคือกันบำรุงสายตาได้ดอกอัญชันต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยดอกอัญชันนี้ที่บำรุงสายตาก็เพราะว่ามีสารเอนโทไซยานินช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงดวงตาป้องกันต้อกระจกและกระลดอาการตาฟางแต่ว่าเฮาฟังแล้วก็อย่าไปกินหลายกระดักกระดอมีเกิน10ดอกนะคะมีเกิน10ดอกแต่ละมื้ออย่ากินหลายกินมื้อละซ้ำนี่คือกับผู้ข้าวคือกันใบผู้ข้าวถ้าจะกินสดโอ้ยบ้านค่อยมีเยอะแยะเราก็กินอย่าให้เกิน7ใบใบภูเขาถ้าเกินเด้มันก็จะแพ้ตับแพ้ไตเฮาแต่ถ้าเรามากินแบบสำเร็จรูปปุ๊บเขาสกัดเอาแล้วเรียบร้อยมันก็จะดีต่อร่างกายหันเนาะเอาว้าวสรรพคุณของดอกอัญชันจังน้อยสิก่อนมันยังมีนั่นได้จบดอกอัญชันบำรุงสายตาต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายควบคุมระดับน้ำตาลช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเบาหวาน ลดอาการฟอกช้ำช่วยให้ไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นนั่นถ้ากินเนาะสรรพคุณต่อสุขภาพสรรพคุณด้านเส้นผมและผิวพรรณด้านเส้นผมและผิวพรรณก็คือลดผมร่วงเร่งผมยาวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณหนังศีรษะทำให้รากผมแข็งแห้งนะคะบำรุงผมดกดำช่วยให้เส้นผมเงางามและก็ช่วยลดผมงอกก่อนวัยเห็นบอกเวลาเขาอันเวลาผู้ค้าอันมักผมนี่มักผมกับใบอันดอกอันใบกาวใบกาวรั่วใบเทียนกิ้งนี่เนาะใบกาวนี่ผู้ค้าจะเอาใบกาวมาสักกำสองกำเสร็จแล้วก็เอาอันชันมาเป็นกำอันนี้สำหรับเส้นผมนี่นี่ใช่หลายๆสีมันจะงามเนาะสวัสดีค่ะสีมันจะงามนะคะก็เลยใส่เยอะๆหานะก็เลยใส่เยอะๆใส่ใบยะนางนำแล้วก็มีอันว่านหางจระเข้ก็เอามาใส่พร้อมเพราะว่าว่านจระหางจระเข้ใส่เพราะว่าเพิ่นจะเป็นน้ำสักหน่อยจุกจิกแต่อยู่ในเพจในเฟซเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเติมอะไรใส่บ้างไหมเนาะแล้วทำเอง

0: แล้วก็เอาไปตากแดดถ้าแดดเยอะๆหรือแล้วก็ไปใส่ช่องฟีดไว้ตอนนี้ผู้ค้ากำลังเพาะต้นอันใบกล่าวโอ้ยแตกค่ะขนาดสวัสดีค่ะทำไมต้องหยอดละจ๊ะ
1: หนูคิดว่าจัดเทปเน
0: าะว้ายเขาจัดสดทุกวันนะจ๊ะเพราะว่าเขาไปหลายจังหวัดจ้ามีอะไรหรือคะ
1: โอ้ยก็คิดอดนะคิดว่าจัดเทป
0: แม่นบ่เนาะคิดฮอตนะมันคิดฮอตเพื่ออื่นบ่เนาะเอาเพลงพะเลิกค่ะสบายดีเนาะ
1: สบายดีก็ไม่ได้คิดอดผู้อื่นเลยเนาะค
0: ิ
1: ดอดทุกคนนั่น
0: เองเอ้ยจ้าเอ็ดพะเลยอยู่นี่เอ็ดงานบ
1: ่หนูทำงานเน็ตนานทุกวันม
0: ี
1: เวลาเล่นหน้าใหม่เท่าไหร
0: ่เออเอาดีละจ้า
1: ก็ขอว่าเนาะมีเมียแล้วน้องก็มีผัวแล้วเด้อ
0: เออบ่น้องก็มีผัวแล้วใช่ไหม
1: เอาก็ลองแค่กันเนาะ
0: อ๋อจ้า
1: ไม่มีแต่ว่าเห็นเปิ้นขอแบบนั้น
0: เออจ้าค่ะ
1: ไอ้ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: จ้า
1: เพราะว่าขึ้นไหนหนูไม่ค่อยได้เล่นในเดี๋ยวนี้เฮ็ดไรวะ
0: เอาเหรอเออทำงานอย่างเดียวเนาะอ๋
1: อไอ้ก็ยันก็เลิกเจอหนูกันที
0: ่เออใช่ใช่ใช่จ้าโอเค
1: ก็เลยไม่ค่อยอยากเล่น
0: อยู่ดีมีแหงเด้อ
1: จ้าพี่ก็เหมือนกันจ
0: ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี่เจคนสวย
0: จ้าเสียงดังฟังชัดไหม
2: ฟังชัดฟังชัด
0: อ้าวเพลงอะไร
2: ไอ้สาวมาจากไหนเนี่ยเสียงเจียวเจ
0: ีย
2: ว
0: เย้าสตอพัดทินได้สตอพัดทินได้สายาเพื่อนนะสตอพัดทิน
2: เฮ้ยเขาเป็นมิตรด้วยนะ
0: จ้าจ้า
2: เขาปั่นเพลงด้วย
0: เอาเพลงเพิ่งข้าว
2: ผู้หญิงมีผู้หญิงหลายผัว
0: ผู้หญิงหลายผัวจ้า
2: ครับยิงร้องอ
0: ่
2: ะ
0: ใครร้องนะ
2: เขาเป็นนิสสาวเมื่อกี้ด้วย
0: เขาไม่อยากฟังเพลงนี้ผู้หญิงหลายผัวเพราะว่าเขามีผัวเดียวแต่ผัวเขาตายแล้ว
2: ผู้หญิงหลายผัว
0: กันยังมาหาขอเพลงแบบนี้แม่มันไม่เพราะผัวเมียนี่ไม่อยากฟังหาฟังเพลงม้วนๆว้าพยานแล้วลาจากเวียงจันทร์เวียงใจนี่ลืมเทาลืมเทาเอาโอเคเด้อขอบคุณหลายๆขนมเมืองโพสวัสดีจ้ะขอบคุณค่ะขอเป็นมิตรเดี๋ยวค่อยอันนั้นเด้อโอเคสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะหนุ่มเมืองโพทางบุรีรัมย์หนุ่มห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์มากหลายได้อันผัวทิ้งว่าซั่นสดผัวทิ้งว่าซั่นอันยิ่งไร้ผัวเอาขอบคุณหลายๆเด้อแต่การกินดอกอัญชันนี้ถ้าผู้เลิศทีกินยาผู้เลิศทีอันกินยาละลายริ่มเลือดหรือว่ายาป้องกันเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มอันนี้ไม่ควรกินได้ดอกอัญชันในปริมาณที่มากเพราะอาจจะส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดนะอย่าไปกินเยอะเด้ออันผู้ที่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่ไม่ใช่ว่ากินได้ทุกอย่างได้อันเลิกก็ได้เดี๋ยวนี้เฮาเห็นอยู่ใน TikTok เนาะเขาสร้างคอนเทนต์ได้เบิ้งผลึกก็ให้พิจารณาก่อนที่เราจะเอาไปปฏิบัติเนาะที่เขาว่ากินนั่นกินนี่ดีปั้นนั้นปั้นโยเขาก็บ่อยากกินแล้วเนาะคำมันดอกดิบๆพะนะอันเอามาปั้นกินโยปั้นกินได้แต่ที่หัวจักก็คือปั้นอันถ้าปั้นแอปเปิ้ลเขียวนี่โอเคอยู่แอปเปิ้ลเขียวพวกแครอทนี่พวกอันสับปะรดนี่โอเคอยู่เพราะว่าเราเคยกินปัจจะไปกินผักนั้นผักนี้โยบ่เอาเด้ผู้ค้าสิบ่กินผักนะผักผลที่ว่าดอกใบแล่ๆใบสีม่วงนะใช่อยู่มันมีสรรพคุณทางยาแต่เราไม่รู้ว่าโทษของมันคืออะไรรู้แต่ว่าความดีแต่เราไม่รู้ว่าโทษกลับกันน่ะกลับตรงข้ามน่ะมันจะเป็นยังไงเนาะมันละเป็นแล้วเลยใบเพิ่นก็ใบอ่อมแซ่บใบอ่อมแซ่บเยอะแยะอยู่เฮือนผู้ค้าดึงไปให้งัวผู้ค้าจะดึงไปให้งัวกินใบอ่อมแซ่บแต่เขาบอกว่าเป็นสรรพคุณทางยาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกินเผลอก็ให้พิจารณากันแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องที่สั่งซื้อเควีรูทีนดูแลสายตาอายุลายไปลายไปสายตามันก็ต้องผ้ามัวเนาะตาฝ้าตาฟ้างขี้ตาโพตาเจ็บตาแซบตาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อขี้ตาโพตาแซบตาน้ำตาเวลาทำงานทำการนี่เหงื่อมันไหลย้อยเข้าตาคือพวกข้าวหวอเสมอหันแหละเหงื่อนี่ปกติมันจะไหลลงใต้คางเนาะเคยทำงานทำการอยู่ในเนาะทำงานตากแดดนี่เหงื่อมันจะไหลลงใต้คางแต่ตอนนี้เขาอายุเยอะหนังตาเขามันตกเมื่อก่อนหนังตามันจะขึ้นมาแบบสวยงามเลยแหละเนาะคือคิ้วก็ตก

0: ตากระตกก็เลยทำให้เหงื่อมันไหลเข้าสู่ตาแสบตาน่านไปน่านไปมันมักหมมมันอักเสบขี้ตาก็เลยโพตานะคะพี่น้องพอขี้ตาโพตาแล้วลดนะคะก็เลยกลายเป็นการอักเสบของดวงตาเอ็ดเดลเลอร์บันนี้เกิดการอักเสบของดวงตาก็ต้องหาตัวมาดูแลแก้ไขเนาะเอาบางคนก็ยอดตาใส่น้ำตาเทียมกันแล้วก็ยังเจ็บภายในอยู่เอาแบบนี้เราดูแลตั้งแต่ต้นเหตุดีกว่าไหมต้นเหตุไปสู่ปลายเหตุเนาะหายจากข้างในสู่ข้างนอกเอาไปกินแต่บางคนโอ๊ยบ่เคยตาฟ้าฟางไม่แน่นะอายุเฮาหลายไปหลายไปมันก็ย่อมลายไปตาก็ได้ตามั่วตาลายเนาะดูแลสายตาของเฮากับทางด้านของเควีรูทีนกระปุกนึง30แคปซูล590บาทกระปุกนึง30แคปซูล590บาทซองกระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทเด้อพี่น้องเด้อ 1,290 บาทผู้ค้าก็จะมีตัวนั้นตัวนี้แถมแม้นเพลอล่ะก็จะเป็นน้ำมันนวดแน่ก็จะเป็นทางด้านของอันชุดแก้วกาแฟหรือว่าจะเป็นทางด้านของอันพัดถุงบ่อหรือว่าจะเป็นทางด้านของกาแฟให้ชิมชาไทยให้ชิมแว่นขยายแว่นกันแดดเอามาแถมพี่น้องเนาะเป็นการแทนคำขอบคุณฮะนะเนาะฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของเควีรูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาเนาะจากสายตาบัดนี้พวกเส้นพวกเอ็นพวกกระดูกกระเดียวเส้นยืดเส้นตึงเจ็บเส้นตัวนี้ถ้าเป็นยาฝรั่งอังกฤษเขาจะเอิ้นว่าเป็นต้านการอักเสบตัวไข้เส้นยาไข้เส้นว่าซะเนาะยาแก้อักเสบตัวนี้ก็คือกันนะคะจะไปต้านการอักเสบในหลังไก่ของเฮาเส้นยืดเส้นยึงตึงเส้นจ๋องเส้นจังเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อ590บาท30แคปซูล1กระปุก2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทรับมิกไนออยมิกไนออยเป็นน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดผู้ใดมิกไนออยตัวนี้บำรุงข้อเข้าคือกันนะคะบำรุงกระดูกกระเดียวแล้วก็ได้ผิวพรรณมิกไนออยตัวนี้ยังได้ทางด้านของอาการลดคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลผู้รอดที่กินยาอันผู้รอดที่กินยาไขมันนะกินตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: ค่ะ
1: สาวผู้ไทยบอกค่ะ
0: สาวผู้ไทยจ้าวันนี้เลิกค่ะ
1: โอ้ยว่าอยากถามบางเรื่องยาอันกินบ่ไทยนี่แม่บ่อยู่นั่นเด
0: ้ชาไทยชาไทยชาไทยกินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร
1: ์นี่ล่ะมักหลายถ้ามาจังไหนมันช่องละจังไหนขายจังไหน
0: เป็นกล้องกล้องนึง390จ้ะ2กล้อง700 3กล้อง 1,000
1: แต่ว่าเฮ็ดจังไหนล่ะเงิน
0: โทรหาหนูทําไมเงินผู้เฒ่ากะอันไปยืมมากินก่อนมันสิต้องละมานในการขับถ่ายได้มันย้อนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้เนาะ
1: แม่จังว่าฟังแล้วโอ้ยจังว่าจังใดได้ว่าท่านเน
0: าะอันจักมือล่ะคะมีท่ายนี่จักมือแล้ว
1: ก็เป็นอาทิตย์แต่เด่นนั่น
0: โอ้ยน้องเป็นแข็งระบบเจ้าหน้าที่ได้ไปตัดไซได้หาเนาะ
1: หลายมือแล้ว
0: จ้า390บาทก็ลองกินลองเบิ่งส่งฟรีผู้สร้างมือนี่ค่ะอีก 3-4 วันถึงจ่ายเงิน3มื้อเนาะหลายที่สุดก็5มื้อประมาณนี้นะคะ
1: ว่าจัก
0: มื้อนี้ยังมีได้จ่าย
1: กล้องกล้องนึงสิส่งอยู่บ
0: ่ส่งหาแล้วเนาะกล้องนึงก็ได้390จากกะเยอะเฮอพี่น้องดีสุขภาพนะคะ
1: 390แต่ว่าอยู่บ่ไกลดอกอำเภอ3หมอนี่ล่ะ
0: โอ้จ้า3หมอก็ส่งเบิดค่ะพ่อส่งเด้อเอากล้องนึงจะไปส่วนกันกินน้ำกันเด้อ390บาทมันมี15ซองกินอัน
1: ก
0: ินมื้อละซองมื้อละซองค่ะอันกินมื้อละซองเด้อถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะก็อย่าไปตกใจนะคะวันหนึ่งวันสองวันที่สามมันถึงจะออกถ้าเมนว่าอย่างหนาแต่บางคนก็กินปุ๊บก็ห้าชั่วโมงก็ออกค่ะซื้อวันนี้เลยค่ะ
1: 300นี่ส่งกันมันบ่
0: ส่งฟรีจ้า390ส่งฟรีจ้า เอาซื้อมาเลยค่ะอย่าทรมานจ้าห่านกันกับหมู
1: ค่ะเดี๋ยวเอาหาสตังค์ก่อนนะ
0: โอ้หาสตังค์ก่อนจ้าหาสตังค์ก่อน
1: จ้าไปหาอีก
0: จ้าโอเคขอบคุณจ้าจดเบอร์สาวผู้ไทยไว้จ้าสวัสดีค่ะส่งฟรียังไม่ได้จ่ายมือเดือดหลงอีก3มื้อจังจ่ายเอาขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีจ้
1: า
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนาะอย่าปล่อยให้ทรมานระบบขับถ่ายของเฮานะคะเบ้งนาแลนาดําแล้วเหมาะพี่น้องอีกแบบนึงก็คือเวลาเรานั่งห้องน้ํานานนี่เป็นคือกันบ่มันจะเป็นเน็บมึนซ่านะคะมึนบางคนยังไม่ได้ลุกจากห้องน้ำกันเลยมึนล่ะเพราะว่านั่งนานพอนั่งนานไปนานไปปุ๊บนี่มันจะเกิดเป็นลิซิดวงทวารมันจะเป็นติ่งหลุดออกมาเพราะว่าลำไส้เราเกิดอาการยืดหยุ่นเนาะพอลำไส้ยืดหยุ่นปุ๊บมันไม่ได้ยืดหยุ่นแค่ครั้งเดียวเฮาเบ่งแล้วเบ่งอีกเบ่งไปเบ่งมาปุ๊บเกิดอาการเป็นแบบว่าอันลำไส้ของเฮามันหลุดปุ๊ดออกมาขาดจะรอดในรูทวารนานไปนานไปเท่าเลยกินของแสลงเพราะอาหารพื้นบ้านของเฮาเนาะก็จะเป็นน่องไม้นะคะอุ้ยดีเจอได้กินปลาหมึกแห้งได้กินต้มยำปลาหมอกปลาหมึกอาหารทะเลบัดนี้ถ้ากินอาหารทะเลติดต่อกันบ่อยๆปุ๊บนี่เราก็จะอักเสบหลอดเลือดดำก็จะอักเสบเนาะพอหลอดเลือดดำอักเสบปุ๊บมันก็จะเกิดการทรมานนะคะนานไปนานไปเป็นลิซิดวงทวารอย่าเฝ้าไปตัดได้อย่าเฝ้าไปตัดลิซิดวงทวารนี่ระยะที่1จะเป็นเลือดหยดติ้งติ้งออกมาระยะที่2นี่ระยะที่2จะเริ่มเป็นติ่งออกมาแล้วระยะที่3นี่ออกมาแล้วใช้นิ้วดันเข้าไประยะที่4ออกแล้วออกเลยนี่คือทางด้านของลิซิดวงทวารว้าวได้เลิกค่ะเห็นโทรมาหลายรอบมีอย่างเนาะค่ะเน
1: าะบอกผิดน่ะเมื่อกี
0: ้บอกว้าวได้เลิก
1: จะบอกลูกค้าผิดน่ะเจ้าล่ะ
0: บอกว้าวได้เลิก
1: ตรงนึงมันมี20มันใช
0: ่ไม่มันออกมาใหม่แล้วจ้ามันออกมาใหม่แล้วค่ะ15ซองเด้อจ้าจ้า15ซองค่ะมีอะไรอีกมั้ยคะมีอะไรอีกมั้ยเวลาหนูจะหมดแล้วเดี๋ยวได้เบอร์ผู้สาวบ่เออเอาโอเคขอบคุณเลยนะโอ้ยขอบคุณหลายความหวังดีของหนุ่มรูปหล่อทางห้วยราดหนุ่มเมืองโพหนุ่มเมืองโพสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะหนุ่มเมืองโพเนาะเขาออกมาใหม่แล้วก็ใช้อะไรกว่าเดิมเขาจะเติมคอลลาเจนใส่เยอะเนาะแล้วก็ใส่อันทางด้านของผลิตภัณฑ์หลายกว่าเก่าเขาออกมาเยอะแล้วนะหนุ่มเมืองโพไม่ได้กินนานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อพี่น้องเด้อปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดี่ยวกระดูกผุกระดูกพุนอายุหลายไปหลายไปนี่เฮาจะเริ่มผุพุนกระดูกเริ่มบอบบางสุดท้ายดีกลายเป็นทางด้านของล้มปุ๊บลงกระดูกหักก้อยล้มสื่อได้แต่แข้งข้างสื่อได้ลหักก้อยหันเอ็นเรือสบันนี่ผ่าตัดกระดูกแล้วบันนี่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างมวลกล้ามมวลกล้ามเนื้อใหม่สร้างมวลกระดูกเข่าใหม่ให้มันแข็งแรงเห็นบ่ผู้เฒ่าผู้เฒ่ามีเงินเนี่ยไปกินนมกินนมกะถ้าสมมติว่าเรากินนมอิ่มกินนมแล้วเราไม่ล้างปากฟันก็จะผุได้กินนมแล้วไม่ล้างปากกินน้ำมะนาวไม่ล้างปากฟันก็จะผุเหมือนกันมันจะไปกัดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นกินเผลอก็ต้องศึกษาแล้วก็กินแล้วก็บ้วนปากกินน้ำตามเนาะชาไทยคือกันชาไทยตอนนี้15ซองนะคะ15ซองเด้อพี่น้องเด้อบางคนผัดยังมีหุ่นจักเนาะคำว่าเป็นกล่องก็คือ15ซองเพราะว่าเป็นซองนะมันออกมาแล้วเขาเรียนแบบหลายก็เลยเอาเป็นกล่องออกมาเนาะเป็นกล่องแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีกว่ากันอยู่เนาะเป็นกล่องแบบนี้นะคะโทรหาสาวผู้ไทยเด้อท้องผูกไทยยักษ์ไทยแก่นเอาไปกินค่ะเควีชาไทยเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกกระเดี่ยวหรือว่ามือสั้นงอกๆหัวค่อนงิกๆเอาไปกินสำหรับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือว่าเป็นลิซิดวงทวารก็กินเพชรสังฆาตเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็เอาเควีลูทินไปกินพี่น้องเป็นคอกาแฟดื่มกาแฟเป็นประจำก็ให้พี่น้องกินทางด้านของเควีคอฟฟี่กาแฟเควีคอฟฟี่นะคะโทรหาสามผู้ไทยเมืองนคร0812625717เดี๋ยวพี่น้องเด้อ0812625717นะคะเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครทิ้งท้ายเสียงเพลงนี้แล้วพักจักน้อยเฮาจังพอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดเลย ชั่วโมงหน้าเนาะพี่น้องทั้งจังหวัดสารคามมหาสารคาม101บุรีรัมย์เนาะจังหวัดอุบลราชธานีว่าให้คุณแม่คำมีไปทั้งเลยเนาะคุณแม่คำมี0812625717 0812625717เนาะคุณแม่คำมีนะคะผลงานเพลงอ้ายมีเมียแล้วจักพุโรร้องดอกเพลงนี้ก็ได้เอาหาเพิ่นมีเบาะศิลปินเนาะเอาไอ้มีแล้วเอาแบบนี้หนูหาเพลงมีพอเด้อไอ้มีแล้วเอาเพลงนี้ดีกว่าน้องมีผัวแล้วเนาะเอาน้องมีผัวแล้วเนาะศิลปินของดอกออทุ่งทองนะคะขอบคุณพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตพักจักน้อยนึงจังพอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคมทบทวนระบบขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลัง1ปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยไทยเตรียมรับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนรองรับความต้องการภาคการเกษตรก่อสร้างกรมการจัดหางานเตรียมเปิดให้นายจ้างแจ้งความต้องการในเดือนธันวาคมนี้นายเสกสิทธิ์สวัญญาธิปัตรองอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าการนำเข้าแรงงานศรีลังกามาทำงานในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาบางส่วนเดินทางกลับประเทศทำให้สถานประกอบการหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทรวงแรงงานจึงจัดหาแรงงานประเทศอื่นเพื่อรองรับความต้องการของนายจ้างโดยศรีลังกาเป็นประเทศแรกที่ดำเนินการจัดทำ MOU และจะนำร่องนำเข้าแรงงานประมาณ 10,000 คนรองรับความต้องการแรงงานในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการเกษตรก่อสร้างประมงและอุตสาหกรรมทั้งนี้ยังมีประเทศที่อยู่ระหว่างพิจารณาหลายประเทศอาทิเนปาลบังกลาเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารสูงยาสมิงมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซลซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมิง
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามิน

0: งาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามีนพร้อมกับเนื้อหางโทรสั่งซื้อ089-969-2999
1: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
2: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
1: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
2: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกมเบอร์ไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
7: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
6: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
7: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
6: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
7: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
6: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
7: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
6: ย้ายท้ายภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
8: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: สุไรลืมทีมพงพันธ์พี่หนองเกายาสุระเผ่าเสือย่อยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะมาชั่วโมงนี้อยู่กับผู้ค้าคือเก่าสาวผู้ไทยเมืองนครเสียงเพลงเสียงร้องเสียงลำเอามาฝากมาตอนพี่น้องย่างยู่บ่อค้าหนุ่มห้วยราดโอ้แม่นหนุ่มเมืองโพข้าหูจักในนามหนุ่มเมืองโพบ่แม่นหนุ่มห้วยราดเด้อว่าซั่นเนาะคุณแม่คำมีคุณแม่วันเพ็ญเนาะคุณแม่ทิพย์คุณพ่อเสริมเดือนหน้านี่สามผู้ไทยนี่1ตุลาคมสามผู้ไทยจะไปอยู่ในช่วงเวลา10โมงเช้านะคะเฮ้อพี่น้องตื่นมากินกาแฟเรียบร้อยไปเหตุการณ์กับเปิดวิทยุฝั่งสามผู้ไทยอีในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงไดในเครือกองทัพอากาศในเครือกองทัพอากาศเนาะในเครือกองทัพอากาศแล้วก็ทางกองทัพบกกองทัพบกก็จะอยู่กับผู้ค้าตั้งแต่9โมงเช้า9โมงเช้าจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายคือเก้าส่งกำลังเจอเฮากับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาระบบขับถ่ายถ่ายยากถ่ายแก่นมันอันพอเผอเวลาตื่นสายกะวี่กะวาดไปหั่นมานี่แล้วเอ็นหั่นเอ็นนี่อันนั้นกะแม่นอันนี้กะเฮาอันนี้กะเฮาอันนี้กะคอยอันนี้กะคอยเป็นคนทําคนเดียวหลดลืมที่จะขับของเสียออกมาถ้าเราไม่นั่งสักหน่อยตื่นมาอย่าลืมกินน้ําซะก่อนเนาะกินน้ําอุ่นกินน้ําอุณหภูมิปกติอย่าไปกินน้ําเย็นเลือดเฮามันจะนืดถ้ากินน้ําเย็นเนาะถ้ากินน้ําอุ่นปุ๊บเลือดเราจะได้ขยายโตค่ะเลือดเฮาจะได้ขยายโตถ้าเฮากินน้ำอุ่นเนาะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติเด้อพี่น้องเด้อเฮาจะมีเป็นโรคเป็นภัยเนาะเมื่อกี้คุยกับคุณแม่หนูสารทางอันหนองผืนทางบรรณาไนเนาะทางนานไนเนาะคุณแม่เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพแม่เสียงแม่คือใสแท้มีได้ต่างกันกับคุณแม่วันเพ็ญคุณแม่วันเพ็ญ นี่ก็แข็งแรงได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนว่าได้เป็นเจ้าเป็นนายเจ้าคนนายคนอันนี้ก็ได้บัดนี้เผลอดูแลสุขภาพเจ้าของคุณเมนูสารคือกันดูแลสุขภาพเจ้าของเควิโกนี่จะไม่ขาดเลยแล้วสิกินเควิโกเมื่อกี้ก็สั่งเควิโกสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บสั่งบำรุงสายตาว่าสันได้คุณเมนูสารเนาะเอาแพงมิเป็นเพอขอเฮอแค่ว่าแม่เมียไปโรงพยาบาลเราว่าไปแล้วมันยาเราว่ามันยาไปโรงพยาบาลฮานมันยะเผอคนร้ายมันยะน้ำคนร้ายถ้าคนหลายจะตรวจไม่ละเอียดได้ถ้าคนเยอะนี่จะตรวจไม่ละเอียดเนาะโดยเฉพาะพี่น้องสังเกตบอกคลินิกอยากถามหลายๆก็มีการถามเพราะเผอเพิ่นฝาวตรวจผู้อื่นได้ซะคนไข้ในห้องนั่นน่ะในคลินิกน่ะป้าเหลียวเข้าไปหลายแต่แท้แต่กะมีแน่ได้เนาะอาจจะเป็นอันญาติผู้ป่วยก็มีแต่กะไม่อยากไปเพราะเผอถ้าคนป่วยเยอะแบบนี้เพิ่นจะตรวจเฮาละเอียดอยู่โบเนาะกะค่ายู่ค่ะตรวจเท่าละ300 400ค่ายู่ว่าซั่นน่ะคุณแม่คำมีสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าสาวผู้ชาย
0: จ้าได้ยินกันละเน
1: า
0: ะ
1: แจ้งมา
0: อือหือ
1: สาวโอหัก
0: สาวเท้าโอหัก
1: ได้ย
0: ิน
1: บ้างเด้อเหมือนเวลาก่อน
0: โอ้บ่มื้อนั้นคือเปิดอยู่เพลงลาวหั่นล่ะวะ
1: จ้า
0: จ้าสาวเทาโอ้ค่ะ
1: บ้างคู่มาอยู่รอจ้ะเด้อ
0: บ๊ขอบคุณค่ะแม่คำมี
1: เรื่องเรื่องธุระที่เรื่องไปสี่โมงบ
0: ่แม่นสี่โมงเช้าเด้อแม่สี่โมงเช้าสิบโมงแม่สิบโมงเด้อ
1: จ้า
0: จ้าโอเคสาวเทาอกหักผลงานเพลงของสปป.ลาวจินตลองเนาะ
1: จ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะแค้วมากวันนี้เลือดเพื่อแค้วมากบ่โอเคสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่คำมีเนาะ

มันพิกนี่มันเริ่มเจ็บนี่เฮากะเอามานวดขึงใส่นวดโปะใส่ได้อย่าไปท่าคืออันอย่ามองสมัยตะกี้ได้สมัยยังน้อยเซแตะเบาๆผู้ค้าจะโปะใส่เลยแล้วก็นวดอยู่ซื่อๆกับนวดเอาไปอาม่าลดหันดีขึ้นได้เนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเขาจะว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองแต่ถ้าเราอยากจะรักษาดูแลข้างในถ้าอยากดูแลข้างในดีตั้งแต่ภายในส่งผลมาภายนอกเฮาก็เอาไปกินเนาะและที่สำคัญออกกำลังกายบางคนทำงานคุดไหมไงขอนซื้อมือออกซื้อมือกำลังกายแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกส่วนก็ได้เนาะก็ออกบ้างโดยรวมตื่นมากางขาออกจะน้อยยกแขนขึ้นสุดๆแล้วก็เอาปลายนิ้วแตะใส่ปลายโป้เท้าเฮาเป็นการยืดเส้นยืดเอ็นอันแขนเด้แขนทั้งสองข้างกะเข้าออกเข้าออกเข้าออกเนาะและแขนหมุนแขนเข้าหมุนแขนออกเป็นการยืดเส้นยืดเอ็นย่าหนังยูซื้อหนังยูซื้อกับกระดกปลายเท้ากระดกปลายเท้ากระดกไปกระดกมาเป็นการดูแลเส้นเอ็นของเฮาการดูแลภายในหลังไก่ของเฮาได้พร้อมหะนะแต่ถ้าเฮาเอ็ดบิได้เฮาบางคนบอกว่าบ่มีเวลาขี้คานบ่เนาะถ้าเราปฏิบัติถ้าเฮาปฏิบัติมีได้แบบนี้เรากินก็ได้กินเพื่อที่จะดูแลตั้งแต่ภายในดูแลที่มันเสื่อมภายในน่ะให้มันดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อทั้งบททั้งมวลผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าเอามาเสนอพี่น้องก็จะมีทางด้านของเควิโกเควิโกตัวนี้จะได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกที่มีภูข้าวน้ำมังคุดน้ำองุ่นน้ำทับทิมแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างผสมอยู่ในนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างเควิโกตัวนี้จะมีถังเช่าแซ่บๆสกัดเย็นไดเติมแต่งรสชาติแล้วก็สรรพคุณด้วยเบอร์รี่สกัด5ชนิดเนาะภูข้าวมันเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่ส่วนผสมของน้ำผลไม้นะคะแล้วก็จะมีถังเช่าถังเช่าเห็ดลินจือนานเห็ดลินจือนี่จะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งบำรุงหัวใจเนาะเวลาพี่น้องซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆกับผู้ค้าไปผู้ค้าจะใส่โบชัวให้พี่น้องไปอ่านแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่ามีสรรพคุณยังไงบ้างซอยกันอ่านเนาะมันตัวหนังสือน้อยถ้าตัวหนังสือน้อยพี่น้องเอาโทรศัพท์มือถือมาปุ๊บถ่ายรูปเลยอย่ามือสั่นถ้ามือสั่นแล้วมันจะลางให้พี่น้องถ่ายปุ๊บแล้วมันจะเป็นการขยายตัวหนังสือให้เฮาเฮาก็อ่านตามนี้หรือว่าขี้คานอ่านฟังเอาถ้าเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆปุ๊บตาก็จะลายเจ็บตาแสบตาถ้าเป็นผู้ค้านี่จะชอบฟังอย่างเดียวฟังเอาฟังแล้วก็ทำงานไปด้วยเนาะอะไรมันดีกับสุขภาพของเฮาเฮาก็ศึกษาเอามีแม้ว่าหาเงินแล้วก็หาเงินแต่การกินการอยู่นะอย่าไปซื้อมาหลายเพราะว่าเฮากินไม่ได้หลายปันเลอร์อายุหลายไปหลายไปในการกินนี่มันจะน้อยลงแต่เราก็ต้องเสริมด้วยอาหารเสริมเอามันจะซอยเสริมสร้างสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงแต่ถ้าทุกส่วนของร่างกายตับไตไส้พุงปอดม้ามเลือดน้ำเหลืองก็ต้องเป็นเควิโกนะคะร่างกายคนเฮามีเลือดเป็นอาหารถ้าเลือดดีทุกอย่างมันดีเบิดแต่ถ้าเลือดไม่ดีเด๋โรคนั้นโรคนี้ก็มาหน้าแลหน้าดำหน้ากำเพาะเผลอเป็นเบาหวานกินยาเบาหวานหลายสุดท้ายเป็นไตเสร็จแล้วก็ต้องได้ไปฟอกไตนะคะพี่น้องได้ไปฟอกไตสังเกตเบิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เพิ่นพากันกินอันที่เพิ่นพากันเป็นไตนะเนาะที่เพิ่นพากันเป็นไตนะเพิ่นจะนาเลนาดำแล้วก็อันมองคอมือมองตนคอก็จะมีแต่อันพละกออันพาเต็บติดไว้พาเต็บติดไว้เพราะเผลอจะไปฟอกไตว่าซั่นเด้จะไปฟอกไตเปิดเส้นแล้วเรียบร้อยเนาะจะไปฟอกไตบางคนถามว่ากินผลไม้กินน้ำผลไม้หลายๆกินอาหารเสริมหลายๆมันจะมีแพ้ตับแพ้ไตบ่เขายิ่งไปช่วยนะคะเขายิ่งไปช่วยเด้อพี่น้องเด้อช่วยดูแลเฮ้อพี่น้องสังเกตแค่ว่าพี่น้องกินอันยาเบาหวานมากเหิงๆนะพี่น้องเคยถามบอกว่ามันจะมีแพ้ตับแพ้ไตบ่คุณหมอก็จะมียาเคลือบกระเพาะให้ด้วยกลัวเป็นกระเพาะก็มียาเคลือบกระเพาะแล้วก็ตรวจไตบ่อยๆแต่ถ้าเป็นเราในเอ็นเนอร์เขาก็แจ้งแค่นั้นแหละอาไตกำลังมาเลยเด้อไตระยะที่2ไตระยะที่3เหมือยบ่ได้ยินคำนี้

มื้อยได้เนาะเมื้อยนะคะไตคืออวัยวะที่มีบทบาทสำคัญในการกรองของเสียออกจากเลือดควบคุมสมดุลของน้ำของเกลือแล้วก็ความดันโลหิตในร่างกายอันนี้คือหน้าที่ของไตเนาะอันนี้คือหน้าที่ของไตควบคุมความดันโลหิตผ่านฮอร์โมนเนเลนินฮอร์โมนเลนินผลิตฮอร์โมนอิริโทโพอิดินที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงควบคุมระดับแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีไตทำหน้าที่อันนี้เนาะไตคือกับเมล็ดถั่วนั่นแหละอยู่อันสองข้างหลังของเราบางคนเจ็บหลังโอ้ยมันเป็นไตละบ่ใช่ไหมบางคนก็จะเป็นนิ่วเนาะนิ่วในไตก็มีนะคะพี่น้องรู้จักโรคสามโรคก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับนิ่วในไตโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลันโรคไตเรื้อรังอันตรายนะคะเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของการกินยาก็กินให้เป็นถ้าผู้เราป่วยเป็นแล้วก็กินให้เป็นเนาะฟ้าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆถ้าเป็นวัดไทยยากไทยแก่นกาแฟเควีชาไทยไทยลำบากกินชาไทยกินมื้อเช้าออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเช้าพุ่งนาขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยแล้ววันนี้กะเพิ่นก็ไปช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยชาไทยตัวนี้390บาทมีดีใจมื้อนี้เด้อพูนอีก 3-4 มื้อผู้จะจ่ายเงินเอาที่อยู่ให้ได้แน่นอนแล้วก็อันแล้วค่อยอันเอาชื่อเอาที่อยู่มาให้สาวผู้ไทยเมืองนครแล้วผู้ค้าก็จะส่งไปเฮอเด้อพี่น้องเด้อ0812625717นะคะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำกับฝากกันไว้กาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟตัวนี้ได้สายตาได้กระดูกและคอเพราะว่าเพิ่นมีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยก็เลยช่วยทางด้านของกระดูกกระเดียวมีทางด้านของอันกาแฟตัวนี้นะคะจะมีทางด้านของเฮดดินจือคอลลาเจนอะเซโรล่าเชอรี่โกจิเบอร์รี่นะคะผสมอยู่ในนี้เด้อเพราะฉะนั้นแล้วกะเอาไปกินข้อกาแฟนะดื่มกาแฟเป็นประจำหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟอื่นๆกินได้ไหมกินได้แต่กินไปกินไปจะได้หามกับโรงพยาบาลได้เมื่อเราบอกค่ะหนุ่มเมืองโทมาเพลงให้ฟังนะคะผู้หญิงหลายผัวจ้าใหม่พัชรีเนาะ

0: คือสิทธิอกทึกเจือหนุ่มเมืองโพเนาะหญิงหลายผัวหลายผัวแต่สุดท้ายยอมเพื่อไอ้คนเดียวเนาะมันอาจจะเป็นบุญเป็นบาปของเขาก็ได้นะคะก็เลยเกิดเป็นบทเพลงนี้ขึ้นมาเอาชีวิตจริงได้นี่มาร้องเป็นผลงานเพลงเฮอพี่น้องได้ฮับฟังกันเนาะก็เป็นบุญภัยกรรมมั่นหั่นละเนาะกะหญ้าดอกเนาะเพลงก็คือเพลงเพลงก็คือเพลงเอาขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับสิ่งพิมพ์ม้วนๆขอบคุณพี่น้องสู้กุศลไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นนั่นเลยคือเงียบแต่ละเฮือทางร้อยเอ็ดเนาะจังหวัดมหาสารคามฟังอยู่เป็นพลังเงียบจะได้ไปตรวจตามมาเลยฟังอยู่อ้าวจังหวัดสุรินทร์ไปไหนเนี่ยสุรินทร์วันนี้ไปไหนเนาะสุรินทร์พอเสริมหรือว่าจะเป็นคุณแม่ทิพย์สบายดีบ่คะแม่ทิพย์ส่งเสียงเบิ่งดู0812625717ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามสาวผู้ไทยเมืองนครขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะมีว่าจะเป็นคุณแม่หนูสารที่อยู่ทางอันบ้านหนองผืนหน้าในนะคะคุณแม่หนูสารนะคะแล้วก็แม่เสมอเพชรทะเลอยู่ทางนครราชสีมาสั่งอันชาไทย3กล่องแล้วก็สั่งทางด้านของเควิรุทินอีก3กระปุกเนาะแม่เสมอเนาะแม่มงคุณมงคลประสงค์สังอันนี้ก็สั่งชาไทย2กล่องกาแฟ1กล่องรวมกัน 1,000 บาทจะมัดจับใส่กันแบบนี้ก็ได้คอกาแฟเนาะกินกาแฟเป็นประจำจะดีกว่าบ่ถ้าหันมากินกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟได้ตากาแฟได้กระดูกและคอของเฮานะคะได้ผิวพรรณแล้วก็กาแฟบำรุงสมองพร้อมฮะนะเนาะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของคุณพันลบจันมาลีบ้านโชคตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ชาไทย2กล่องนะคะขอบคุณน้องอุลาวันชนะพศอยู่ทางลำมาลาดท่าอุเทนนครพนมแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกผู้ค้าก็จะแถมมิกไนอ้อยเฮอร์นัมเอสเพิร์ดจะขึ้นมาแถมมิกไนอ้อยก็เพราะว่าในมิกไนอ้อยตัวนี้มีสารสกัดธรรมชาติอยู่9ชนิดมีว่าจะเป็นน้ำมันเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันกระเทียมน้ำมันอันเมล็ดแฟกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอีฟฟินิ่งพิมโรสน้ำมันซีบักทอนเนาะและอื่นๆเนาะผสมอยู่ในนี้นะคะน้ำมันเหล่านี้นะคะจะซอยทางด้านของปรับสมดุลฮอร์โมนลดอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องเอาไปกินทางด้านของผู้เรามีปัญหาข้อเข่าคอเลสเตอรอลการนอนรับมีแซ่บปันเลอร์เนาะโทรหา0812625717มิกไนออยตัวนี้แถมถ้าพี่น้องซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุกเฮาก็เอาไปกินมิกไนออย1ซอฟเจลเอาอัน Happy Ten Herb อีก1แคปซูลนะคะกินก่อนนอนตื่นเช้ามาอีกอะชุดนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อแล้วเส้นเอ็นของเฮากระดูกกระเดียวของเฮาก็จะกลับมาฟื้นฟูใหม่1290บาทซื้อกระปุกหนึ่งซิมเบิ่งใดบ่ใดกินกระปุกหนึ่งก็ได้กระปุกหนึ่งก็1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลตื่นเช้ามาเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทางด้านของแม่มวยชารัตอยู่บ้านนางัวตำบลห้วยทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอันนี้เอาเควิโกไปกิน2ขวดสาวผู้ไทยเมืองนครแถมกาแฟให้1ห่อกาแฟกระดูกกระเดียวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณแม่มวยนะคะขอบคุณพ่ออำพลบุญเรืองบ้านกิตต่อตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยเควิโก2ขวดกระแถมกาแฟแล้วก็เอาชาไทยด้วย2กล่องชาไทยนี้มีเยอะเฮอปะมีเยอะเฮอทิมบางมื้อเฮากินข้าวมีครบ5หมู่บางมื้อเฮากินข้าวที่ไม่มีกากใยเยอะเราก็จะขับถ่ายน้อยบางคนกินน้ำน้อยก็จะขับถ่ายยากลำบากมันจะเกิดอาการถ่ายแข็งถ่ายเป็นขี้กระต่ายมะลอดปอดแป๊ดแต่ถ้าพี่น้องกินชาไทยปุ๊บ1ซองนับไปประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงสำหรับอายุตั้งแต่พะเลาะเกาะ10กว่าปีขึ้นไปก็มีการท้องผูกได้เนาะจนฮอดพุ่นละ80แต่ถ้าพูดเราที่อายุ80กว่า90ขึ้นไปปุ๊บนี่ประมาณ10ชั่วโมงผู้ใดจังออกให้นะเนาะแต่ถ้าออกเยอะเราก็ถอยลงเนาะแรกๆกิน1ซองเนาะก่อนนอนนะคะตื่นมาจะหูเหลืองรางของระบบขับถ่ายแต่พอเราออกมาเยอะแล้วบางคนกะถ ครับถ่ายออกมาประมาณ2เถือบางคนก็3เถือแต่ผู้ละที่อั้นไว้นานอั้นไว้3มื้อ4มื้อก็จะออกมาแบบลั่วแบบไม่ปวดท้องนะลั่วแบบไม่ปวดท้องลั่วก็คือว่ามีเศษผลออกมาหะนาพี่น้องเนาะออกมาแบบสบายๆขออภัยผู้ที่กำลังกินข้าวอยู่อันนี้คือเว้าเฮอฟังเนาะออกมาแบบสบายๆเลยแล้วก็เบาท้องเบาไส้คือผลนี่พุ่งหนาขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลคือกันกับกาแฟเควีคอฟฟี่คือกันกาแฟเควีคอฟฟี่สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองแบบครบวงจรครบจบใน1ซองสารสกัดรวม19ชนิดกาแฟอบามิก้าครีมเทียมกับไซน้ำมันลำเขาเห็ดลินจือคอลลาเจนไตแปปไทด์อะเซโรลาเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่แอลคานิทีนงาดำก็มีเจียวกุหลาบก็มีแคลเซียมก็มีแมกนีเซียมก็มีแล้วก็มีมะขามป้อมเมล็ดองุ่นภูข้าวโคเอนไซคิวเทนลูทีนได้ใส่ตาได้กระดูกกระเดียวก็เป็นกาแฟเควีคอฟฟี่นะคะ3กล่อง 1,000 บาทจะเอากาแฟ2กล่องชาไทย1รวมกันก็ 1,000 บาทจะเอาชาเขียวมัทฉะไปกินได้ด้วยก็ได้เหมือนกันชาเขียวมัทฉะก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติเหมือนกันที่มีคลอโรฟิลล์เยอะๆนะเขาเอาชามาบดเป็นผงแล้วก็เอามาชงกินเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอามาชงกินนะคะนี่คือชาเขียวมัทฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชาเขียวมัทฉะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่ามีคลอโรฟิลล์ชาเขียวมัทฉะก็390บาทชาเขียวมัทฉะ1ชาไทย1กาแฟ1กันราคา 1,000 บาทถ้าจะเอากาแฟ2ชาเขียว1กาแฟ1ก็1,390 บาทนะคะโทรหาผู้ค้า0812625717เนาะขอบคุณพี่น้องทีโทรหาสาวผู้ใดสอบถามโอ้ยผมครับรถอยู่ผมครับรถเดี๋ยวผมจะเอาอันที่อยู่สกอนเดอร์แล้วผมจะโทรบอกอยากได้Happy Ten Herbเวลาหมุนพวงมาลัยนี่มันสิเจ็บกระตุนกระโตเนาะมันสิเจ็บไหมเจ็บมือหะนะมือกับมึนกับจ้าเอาไปกินได้ค่ะตัวนี้ก็ได้ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินใน Happy Ten Herb ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากขมิ้นสารสกัดจากภูคาวสาหร่ายแดงงาดำถังเช่าแล้วก็สารสกัดจากเปลือกมังคุดตีพลาสมอพิเภกสมอไทยมะขามปอมและอื่นๆมีว่าจะเป็นทางจีนอินเดียไทยภาษาอินเดียนี้หลายอย่างอยู่แต่ผู้ค้ามันเป็นภาษาอินเดียที่เขาเอิ้นว่าพรมมิอะไรนะเนาะหลายอย่าง19ชนิดรวมอยู่ในอัน Happy Ten Herb 1แคปซูลนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลเด้อพี่น้องเด้อ590บาทกินลองเบิ่งดูเนาะถ้าปวดมากกิน2แคปซูลถ้าปวดนิดหน่อยกิน1แคปซูลก่อนนอนกินแล้วอย่าฝ้านอนกินแล้วจัก10นาทีจังนอนกินข้าวอิ่มก็อย่าฝ้ากินอาหารเสริมเฮากินข้าวอิ่มแล้วจัก10นาทีจังกินอาหารเสริมเฮาเฮอเพิ่นย้อยสะก่อนอย่าไปกินหลังอาหารทันทีเพิ่นจะไม่ได้ผลเพิ่นจะไปบำรุงอย่างเดียวเพิ่นไม่ไปดูแลนะคะกินตอนท้องหวางเด้อถ้าอาหารเสริมแล้วสุขภาพเราจะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
0: เบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะเควิโกน้ำสมุนไพรข้าวตองเควิโกดูแลระบบเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างมันก็ดีคือภูเขาเว้าหั่นล่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องที่สั่งซื้อไปกินมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่มีพระอรหันต์อยู่เฮือนอยู่ซ่านเพิ่นเหมยเพิ่นกินข้าวมีแซ่บกินข้าวค่ําไปข้าวไปค่ําเลิกกับแขนข้องอกๆเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสําหรับทางด้านของเควีโก1จอกก้อนแปรงฟันล้างหน้าถ้าแม่นเพิ่นเหมยเพิ่นกินข้าวมีแซ่บในช่วงของระยะเฮาพักฟื้นออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆ1จอกก่อนเที่ยงก่อนอาหารเที่ยง1จอกก่อนนอนนะคะโทรหาผู้ค้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ 1,590 บาทได้2ขวดสำหรับ KVโก โกได้2ขวดนะคะสำหรับ KV Go เด้อจ้าสวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: ครับกินข้าวมีแซ่บ
0: จ้าฮะ
3: สั่งสั่งยาแนวชาไทย
0: ชาไทยบ
3: ่ชาไทยกับกาแฟ
0: ชาไทยกับกาแฟชาไทยจะกล้องคะ
3: แค่2กล้อง
0: กาแฟ2ชาไทย 1,000 บาทเนาะ
3: ครับแถมนั่งแน่
0: แถมน้ำมันนวดจ้า
3: ครับมันนวดสุดฮ้อนเลยครับ
0: เอาฮ้อนเนาะอาร์ตอันซื้อกันได้เลยก่อ
3: ลุงเปลี่ยน
0: โอ้ลุงเปลี่ยน
3: ครับ
0: จ้าลุงเปลี่ยน
3: อยู่บ้านโคกกล้องเลยครับ
0: ลุงเปลี่ยนบ้านโคกกล้องบ่
3: คร
0: ับ โอ้ลุงเปลี่ยนบ้านโคกกล้องบ้านเลขที่เท่าไหร่นะลุงเปลี่ยน
3: 91
0: 91หมู
3: ่8หมู่8
0: หมู่8บ้านโคกกล้องตำบล
3: โคกกล้อง
0: โอ้ตำบลโคกกล้องอำเภอเมือง
3: อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: จ
3: ้
0: า 1,000 บาทเด้อลุงเปลี่ยนเด้อขอบคุณจ้าน้ำมันนวดสูตรร้อนขอบคุณนะคะน้ำมันนวดชาไทยนี่ปั๊บมีได้มื้อนึงเฮากินข้าวมีครบ5หมู่เด้อซ่าผัดมีไทยแต่การนั่งห้องน้ำอย่าลืมบอกวิธีการเข้าห้องน้ำอย่าให้เกิน10นาที5ถึง10นาทีรีบออกมาไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นริสิดวงทวารเพราะเผลอเฮานั่งนานปุ๊บนั่งไปนั่งไปปุ๊บนี่ลำไส้เฮาขยับมาขยับมาขยับมามื้อนี้ก็นั่งนานมื้ออื่นก็นั่งนานมื้อหื้อก็นั่งนานมื้อวันก็นั่งนานนานไปนานมารถ

มีเยนิยมเฮอตัดตัดไปแล้วมันลามไปข้างในเอนโดโลมันเปื่อยข้างในนะเอนโดโลซานโอ้ยคุณหมอเขาดีแต่เขายิบยังดีกับยาแล้วผู้ค้ามีเอาผู้ค้ายานเนาะกินดีกว่านะคะเพชรสังฆาต590บาทเอาเพชรสังฆาตกระปุก1เอาชาไทยกล่อง1เอากาแฟกล่อง1ก็ได้ในราคา 1,290 บาทเด้อจ้าสาวเท่าโอ๊กฮักค่ะสาวเท่าโอ๊กฮักให้แม่วันเพ็ญฟังนำเด้อเพลงดีเด้อแม่เด้อมวนๆจ้า

สาวเฒ่าอกหักเสียใจเด้อเสียงเพลงโจโจ้เนาะแม้วันเพ็ญกำลังกินมุกนั่งต่อว้าเป็นแต่แซ่บแต่ข้าวเหนียวหอนๆทำไมเนาะเอาขอบคุณเด้อคุณแม่เด้อที่กินผลิตภัณฑ์ของสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะอย่าลืมนะคะ1ตุลาคมเรามาพอกันช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงเนาะยามมื้อแรงนี้เวลาคือเก่า17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเนาะพี่น้องทางจังหวัดเลยก็พอกันตั้งแต่นี่แหละ9โมงเช้าถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะคะ0812625717สุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาเงินทองเป็นของนอกกายคำว่าหาเงินเอ็ดเผอหาเงินเพื่อที่จะเอามาจุนเจือซื้อกินในครอบ

0: ครัวแต่การกินการอยู่ให้ดูปริมาณการกินด้วยถ้ากินมีเบิดอย่าซื้อมาหลายเนาะเฮากินมีซ้ำเลิศดอกเฮากินนั่นพี่เฮามาเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเฮานี่สุขภาพเฮาจะได้แข็งแรงเซลล์ของเฮามันจะได้แข็งแรงถ้าเซลล์แข็งแรงแล้วเนาะถ้าเซลล์เส้นหนึ่งเส้นเริ่มมันแข็งแรงปุ๊บมันแข็งแรงทุกเส้นเราก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยแต่ถ้าเซลล์มันเสื่อมมันเป็นหันเป็นนีปุ๊บโรคภัยมันก็จะโผล่ออกมานะคะคนเฮาน่ะมีเซลล์กันสุขคนถ้าเซลล์มันเสื่อมก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้โผล่ออกมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากินตัวที่จะเสริมสร้างซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ดูแลระบบเลือดในร่างกายถ้าเลือดดีหน้าแดงเป้งๆบีบเบิ้งนี่ปลายนิ้วนี่ถ้าเลือดดีนี่มันแสดงนี่เบิ้งหนังตานี่ดึงหนังตาลงดูสีซีดสีจางบ่สังเกตบ่เวลาไปหาหมอหมอจะเอาไฟฉายส่องตาส่องเปลือกตาแล้วก็อ้าปากซีถ้าเจ็บคอโอ้คอแดงต่อมทอมซินอักเสบอ้าบีบนิ้วโอ้เลือดจางว่าฉันพาราซิเมียเด้อนี่ว่าฉันได้เนาะแต่บางคนนี่อ้วนทำงานขยันแต่พอจะบริจาคเลือดจางนั่นเราไม่รู้ว่าภายในของเฮาเผลอมันเสื่อมแน่โหแต่ว่าพอป่วยพอเป็นเห็นลายโรคเนาะดูแลสุขภาพเด้อ1จอกก่อนแปรงฟันล้างหน้าเควีโก1จอกก่อนนอนนะคะเควีโกเนาะแต่ถ้าเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินข้าวมีแซ่บเราก็เสริมด้วยตอนเที่ยงก็ได้นะคะเพราะชีวิตมีคุณค่าเนาะค่าโน่นค่านี่ค่าดูแลเจ้าของปวดเส้นปวดเอ็นก็กินแฮปปี้เทนเฮิร์บกระดูกพุกระดูกพุ่นแน่นอนที่สุดเฮากินโน่นกินนี่นั่นๆ นี่เข้าไปกระดูกกระจิพุจิพุนเอ็นเลอร์สะเนาะบางคนโอ้กินเครื่องปรุงรสนี่ก็อันกระดูกก็จะผุจะผุดเอ็นเลอร์ค่ะมันแซ่บบางคนกินน้ำซุปเดี๋ยวโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บซื้ออาหารตามสั่งมาเนาะซื้ออาหารตามสั่งมาก็จะมีน้ำซุปมาให้ด้วยเนาะผู้รถที่เขาปรุงพะโล่เนี่ยก็โอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บไปแซ่บไปมือนึงแซ่บมืออื่นแซ่บมือหือแซ่บสะสมลายๆไปลายๆไปรถกลายเป็นความดันซะแล้วเนาะเป็นความดันซะแล้วคือกันกับเฮากินอันคือกันกับเฮากินอันพอเราก็ตำมะฮุ่งกันแล้วโอ้ยขาดมีใดต้องกินกินข้าวปูนบีบสดนะครับปูนหอนโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บแต่พอกินไปแล้วลดเกิดอาการมึนท้ายทอยนั่นคือการแพ้ผงชูรสเนาะแต่ถ้าเราทำกินเองเราไม่แพ้เฮาฮู้จักกะใส่เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของเฮาฮู้จักแต่มือเกิดได้พี่น้องเอ้ยมือที่เฮาจะป่วยจะเป็นเฮามีหูเนาะเอาไปดูแลสุขภาพตับไตไส้พุงปอดม้ามหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดหรือว่าสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันก็เอาไปกินเควีโกเนาะใส่ตรงสายตาเด้เจ็บตาแสบตาสายตาสั้นสายตายาวก็กินได้ได้เควีรูทีนตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่13ชนิดเควีรูทีนเนาะอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียวิตามิน B1 B6 B12 ในเควีรูทีนนะคะพวกเราที่เป็นต้อหินเนาะก็ดีกว่าไม่ได้กินแล้วก็ไข้แน่บ่เจ็บปานใดว่าซั่นนั่นก็ดีกว่าปล่อยให้ทรมานกินแล้วก็ตาที่มันเป็นยักย้ายยางยะอยู่ในตากะมันก็ค่อยๆจางออกขี้ตามันก็ออกมาได้ถ้าเฮาเป็นตาคือตาชื้นตาแฉะตลอดเวลานี่เวลาเฮาได้กินตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆขับออกมาสุดท้ายก็จะเหลือตาที่สดใสนะคะพวกเราที่มีอาการเกี่ยวกับว่าอันสายตาของเฮานะมันเป็นเส้นนูนๆสีเหลืองสีขาวสีเหลืองสีขาวพอเส้นนูนนี้มันขยับมาปิดเลนตาดำถ้ายังมีทันได้ปิดเด็กกำลังง่อยเลนตาดำอยู่ฟ้าวเอาไปกินอัดเข้าไปเลยเช้า2แรง2มันมีแพ้ตับแพ้ไตบ่อันนี้ล้วนแต่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะล้วนแต่ดีต่อสุขภาพทุกส่วนเอาไปกินเลยเช้า2แรง2แล้วสุขภาพของเราจะดีสายตรงสายตาตับไตไส้พุงปอดม้ามอย่าปล่อยทรมานเงินทองเป็นของนอกกายถ้าเราไม่ป่วยหาเงินหาทองได้เยอะกว่าที่เราซื้อกินอีกต่างหากเนาะแต่ถ้าเราป่วยเด้หนังเบิ่งเขาซื้อหนังทับกองเงินกองทองกินอันนี้กับบ่ได้ไปโน่นมานี่กับหมู่กับมิได้แต่ถ้าเราเป็นอันเป็นร้อยเป็นจังเด้นอนป่วยติดเตียงเวลาย่างไปกระไซแขนข้างเดียวสิกาไปเมาะ มีไปได้เนาะดูแลสุขภาพของเฮาค่ะเงินทองเป็นของนอกกายแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน3กระปุก 1,290 บาทเควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทถ้าจะจับมัดใส่กันเดเควีรูทีน1แฮปปี้เทนเฮิร์บ1ก็ได้เหมือนกันชาไทย1 1,290 บาทนี่คือลดเฮาพี่น้องเยอะเฮาพี่น้องกินเนาะปกติแล้วมันก็มีใดดอกแต่ก็เยอะเฮาพี่น้องกินเอาใส่ตาแน่นๆสักกระปุกนึงเอาพวกเส้นพวกเอ็นให้แน่สักกระปุกนึงเอาชาไทยพร้อมสั่นกล้องนึงเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเพราะทุกส่วนของร่างกายของเฮานี่มันสำคัญเนาะโทรหาผู้ค้า0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะแฮปปี้เทนเฮิร์บ3แผ่นดินจะเอากระปุกหนึ่งก็ได้ชาไทยเอากระปุกหนึ่งเอากล่องหนึ่งก็ส่ง1ชิ้นก็ส่งค่ะพี่น้องค่ะแต่ไม่ได้จ่ายเงินตอนนี้นะคะพูนเข้าไปจ่ายเงินอีก2มื้อ3มื้อจังละจ่ายเงินเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้จ่ายตอนนี้โทรหาผู้ค้าเบอร์นี้จ้
1: าสนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: เปิดสาวไทยเมืองนครเด้อเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะจังพอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปกับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครขออนุญาตคืนเวลากับท่านหัวหน้าสถานีในเครือกองทัพอากาศเนาะและกับทางจังหวัด101ทับภาค2แต่ว่าทางเมืองเลยยังอยู่ร่วมกันอีกจนฮอดเวลา12 นาฬิกานะคะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใครจะคิดว่าอ่อนนงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444 3-009-888-089-422-4444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อย่าประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
2: โอ้โอน้องแก้วโตแล้วหรือนี
3: ่โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้เองบ่
4: กะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังไดหมอก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนกินยาแก้ปวดแล้วกันแล้วก็บ่ไปหน้ามาหลังแต่ละมื้อนั่งจุกโตโลจักสิเฮ็ดจังได
3: โอ้ยสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดประทีโอ้ยป้าก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข่าเจ้าแอวเจ้าเป็นกะละมังสอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้ซึกมันได้สุดมันไปเลยได้ป้า
4: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าใครป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
3: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังได๋ตั้งใจดีๆเอากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นฉ่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043009888กด043 00983โตเด้อพี่น้อง
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
5: ม่วนอีหลีรายการนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 089-4224

0: วย
1: พ่อจ๋าแม่ครับโอ้เสียดายเมื่อวันหลายสถานีบ่ได้ยินเสียงหวักลานุ่มสยามชัยเนื่องจากมีการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์วิทยุรวมกันเฉพาะกิจแต่ว่ามื้อนี้หลายผู้หลายคนบ่ต้องคิดว่าบักลาสิบ่มาครับแม่วันอาทิตย์ก็บ่ได้หยุดวันเสาร์ก็บ่ได้พักผ่อนได้ครับแม่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็บ่ได้ย้อนใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะความสุขของผมคือการได้อยู่เคียงข้างพ่อเคียงข้างแม่ดูแลท่านไปพร้อมกับกาแฟที่ชื่อว่าห้อมคอฟฟี่นั่นเองสำนีกะมีความสุขเป็นบุญขึ้นในใจแล้วจ้ะแม่จ๋าแม่ครับเพิ่นบอกว่าการสะสมบุญนี่นะครับมักทำให้เฮานี่นึกถึงภาพการเดินทางไปเฮ็ดบุญอยู่วัดไกลๆพระอรหันต์พระอรเหลียวพระอรงวกเอาอรหันต์ซื่อๆกับพ่อละสยามไส้เออนั่นละเออคันว่าพระวัดป้าล่ะโอ้ยจันเลยเด้นั่นละบอกเลขกับคิวบ่คือพระวัดบ้านกินฮอดข้าวแล้งผัดว่ามีความเสื่อไปจังสั้นดีเดี๋ยวลงการบริจาคเงินหลายๆนะครับเออการได้ไปตรีเหตุงานบุญกฐินผ้าป่าจังซี่นะการได้ไปร่วมงานกับคําว่าเฮาบุญเก็บดูฟังพระเทศจังซี่นะบุญพระเวทจังซี่นะแต่จริงๆแล้วแม่บุญคือความสุขความสงบการอิ่มเอิบใจซึ่งเฮาสามารถสร้างได้ทุกหม่องทุกเวลาโดยบ่ต้องยึดติดสถานที่หรือโตเงินเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าอีแม่ต้องการสะสมบุญประจำวันนี่อวยตื่นมาเศร้าขึ้นมานี่แม่จ๋าสูดอากาศลึกๆนั่งสมาธิตี 4:00 น. กวดน้ำแผ่เมตตาทำวัดเศร้าทำวัดแรงโดยบ่ต้องไปวัดไปว่ากันยังได้เลยหรือจะเป็นการเฮ็ดบุญจากการเว้าลูกกับลูกกับหลานมวนมวนนะครับเนาะเออบ่ป้อยเมดาบ่หาแม่เวนนะครับเนาะเออเอาคำพูดอันไพเราะสู่เด้อพวกนี่ก็ถือว่าเป็นท่านคือกันได้แม่จ๋านอกจากเฮ็ดให้ลูกหลานลึ่งแก่นเขากล้าเขาใกล้แล้วนะครับหรือการอภัยให้กับคนเทียดในคัดของมองใจยังเสียนาบุญจากการปล่อยว่างฝึกจิตให้บ่คุณบ่มั่วใส่ใจนะครับผู้ใดที่เฮ็ดให้เฮาเสียใจเฮาก็บ่ต้องไปยึดติดผู้ใดเทียดให้เฮาดีใจเฮาก็อย่าเหลืองจนเกินไปเห็นความนี่บั่นปลายชีวิตเอา3อย่างนี่ให้มันได้อีแม่นั่งเล่นอยู่บ้านอยู่กับสวนอยู่กับไผกับหน้ากับปู่กับป่าบ่ต้องไปเข้าโบสถ์ขึ้นศาลาตีละฆังตีของเพี้ยนก็ได้คือเพิ่นว่าอิ่มอันว่าบุญทำได้ในทุกที่ประพฤติดีมีจิตใจที่ผ่องใสอย่าอยู่บนสุขสารไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาบ่นเพียงจิตอธิษฐานไว้ภาวนาวาจาดีมีเมตตาเอื้ออารียิ้มยินดีให้อภัยไม่ถือสาก็พอครับแม่ครับสะสมบุญทุกวันทุกเวลาสุขล้ำค่าในวัยทองผุดผ่องเอ่ยจังใดกะสุดท้ายนี่ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและผลบุญที่ท่านได้สะสมมาตลอดชีวิตร่วมเป็นจตุปัจจัยดลบันดาลให้ท่านสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเป็นลมโพลมไส้ให้กับลูกกับหลานบุญท่านบารมีที่สะสมมาจงเฮ็ดให้จิตใจของพ่อของแม่สงบสุขมีความสุขและความสบายใจตลอดไปนะแม่ครับพ่อครับเอาบักลาไปก่อนเด้อพ่อกันไหมครับแม่จ้ามืออื่นเวลาเดียวกันนี่ครับเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยว่ามันล่ารายการแล้วว่ามันตัวเนี่ยหัวกะเข้าที่สนะโอ้ยละตกใจเบิดว่ามันคือสิเบิดเวลาเรียกว่าแท้สนอกคันส่งอวยพรให้กันแล้วมันไปแล้วเด้ยังบ่ไปนะแม่หัวกะเริ่มหัวกะเริ่มเอ้าสนะฟังเพลงก่อน043 009 888โอ้มันเป็นตาในแต่บุญนุ่มสยามใส่มาจัดรายการขัดจัดซ้ำนี่โอ้ยว่าสั่นกันผู้อัธาซื้อกาแฟก็ซื้อบ่ทันแล้วผัดว่าเอาจดเบอร์ไว้โทรได้24ชั่วโมง043 009888 043 009เด้อโค้ด83ตัวครับผม

0: คนอีสานถิ่นไก่ก็ไทยแท้ปวดเผื่อแผ่เมตตาให้ผมบ้างอย่ามองเห็นเป็นดอกไม้อยู่ข้างทางมันจะสร้างรอยร้าวให้ชาวไทยนะครับอกหักเสียใจขันเป็นลูกหลานย่าโม่ก็ต้องไปขอพรกับเพื่อนนะครับเนาะอยากได้ผัวอยู่โคตรลาดก็ต้องไปลอดประตูชุ่มพ่นนะครับขันอยากได้เมียก็ไปวายย่าโม่แล้วก็ไปขอเพื่อนแล้วก็ไปลอดประตูชุ่มพ่นอันนี้คือความเสียนะครับในฐานะสยามใช่เคยไปเป็นโคศกอยู่โคราชจัดรายการอยู่หลังโรงแรมไทยอินเตอร์ถนนสุรการบอกไม่คือไม่เมื่อประมาณปี2552-53นี่แหละครับแม่จ๋านะครับโอ้ยคักไหลเป็นตาอยู่ได้เมืองโคราชเดี๋ยวนี้แห่งเจริญครับเพิ่นยังกำลังคิดอยู่นี่ว่านะครับอันระวางเมืองย่าโมนะครับเนาะกับเมืองหมอแค้นคือขอนแก่นนี่มองได้สิเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานนะครับแต่ว่าโคราชนี่แม่รู้ไหมว่าเคยเป็นเหมือนชลบุรีเคยเป็นเหมือนนะครับไอ้ภูเก็ตเหมือนกับระยองมาก่อนเด้ขนาดบ่มีอำเภอขามทะเลสอดอกเห็นบ่นะครับแต่ก่อนน่ะมองหันเป็นทะเลแล้วมีการขุดพบเรื่องเล่าของซากดึกดำบรรที่เป็นบักหอยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นหลายล้านปีแล้วล่ะสยามเช่ก็เกิดบ่ทันแต่ขนาดย่าโม่ก็ยังเกิดบ่ทันอยู่โอ้ยเพียงนี้นี่จริงๆแล้วสยามไส้นี่คันเอื้อยสุนารีบ่แต่งบ่ร้องก่อนนี่เด้อแม่ผมก็สิมีเพียงของผมอยู่อาจจะดังคือเล่าก็ได้อีแม่อยากฟังบ่สองมือกับลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดทุกท่านเลยกราบคือกันติเอาแบบเดียวกันเลยเอาลองฟังเบิ่งสองมือกับลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดทุกท่านเลยฝากถึงกระเทยทั้งทอมและดีหากินทั่วถิ่นดินอีสานวันไหนมีงานทุกถิ่นที่กระเทยมากมีหลายขึ้นทุกวันสู่ให้จังต่างคนมั่นหมายเลือเลิศเดินเชิดสวยลูหัวกระเทยพักกระเทยคู่ทั้งหมอและชาวบ้านฉีดหน้าทำผมทั้งนมเต้าเบิ่งคางเป็นเบาซิลิคอนลายบางคนข้างไข่เหมือนไก่ตีกันแต่กี้แต่ก่อนสุ้มกระเทยบ่เคยแสดงออกถ้าแป้งหน้าขาวเฮ็ดซอกวอกแต่บ่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นกระเทยบัดซื้อมือนี้เห็นไฟแสงสีแย่กันมาเลยทางพุ่นกะกะเทยทางพี่กะกะเทยอยู่มองใดก็มีแต่กะเทยชีวิตกะเทยเหมือนเรือลอยเล่ได้เกเป็นผู้หัวเฒ่าจนตามัวไม่ถอยยังสู้กลางคืนกลางวินบ่เคยหวั่นผมยาวผมสั้นมาเป็นลูคาลีหัวปูมีแต่กระเทยคือว่าแม่เป็นตาดังคือสุนารีวะเอ้ยดูสยามใส่กระไดจังแม่นไปนั่งซ่อมอยู่หน้าหั่นหมอลำแล้วก็มาแต่งเป็นเพลงคักเนาะว่าซั่นพ่อครับแม่ครับเดี๋ยวอองซี่แล้วกันเนาะอยากให้พี่น้องอยากให้อีพ่ออีแม่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีและก็สุภาพกระเทยนะครับได้มีโอกาสได้กาแฟกันทุกท่านทุกคนเมื่อนี้เดี๋ยวจบสปอตโฆษณาชุดนี้ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าที่ระบาดผมมีช่วงประมูลประมูลกาแฟเลยครับแม่นะครับประมูลกาแฟเลยนับ1ถึง5คันบ่มีผู้ใดโทรมาแข่งอีเมลรับไปเลยเริ่มต้นแค่กล่องละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นสีสันของรายการในรูปแบบใหม่เตรียมตัวได้แม่กล่องละ20บาทครับแม่จ๋าแล้ววันนี้ถ้าเกิดผู้มาแข่งได้เอาก็ต้องเพิ่มอีกเป็น40บาทคันผู้มาแข่งอีกอ่ะเพิ่มไปอีก60บาทแต่ว่าต้องหน้าไม่กับหนุ่มสยามใช่เท่านั้นเพราะว่าสิได้มีพ่อมีแม่เป็นพยานพร้อมเนาะแม่เนาะเอามันดีปานนั้นติกาแฟบักลาถึงคันประมูลพุ่นติเอาของดีต้องมีราคาของดีต้องมีคุณค่าครับแม่จ๋าลังคนนี่เล่นเกมได้ร้องเพลงได้เอาไปนั่งเฝ้าซื้อเอ้ย ไขมันที่มันไปอุดตันหลอดเลือดก็ยังคงเก่าหัวเข่าที่มันดังก็ยังเหมือนเดิมมันบ่เข้าท่าเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อสร้างมูลค่าและก็สร้างความต้องการอย่างแท้จริงแม่จ๋าวันนี้กลับไปถามตัวเองก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่อยากกินกาแฟลูกถามเจ้าของว่าเรากินกาแฟทุกวันนี้กินเพื่อดูแลสุขภาพหรือทำลายสุขภาพจ้าคันกินกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพมันจังต้องกินกาแฟบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันท่านต้องกินกาแฟที่ได้ประโยชน์เช่นขอเขามันดังเอวมันลันคอลลาเจนมันเบิดผิวพรรณบ่สอบ่ใสหาหัวใจของกาแฟให้มันเจอของลูกเน้นคอลลาเจนเป็นหัวใจอันดับหนึ่งครับแม่จ๋าก
1: าแฟหอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟหอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
2: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟหอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟหอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
3: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
4: นะครับทุกคน
0: เริ่มต้นประมูลกันแล้วจ้าโดยคุณพ่อคุณแม่ท่าแข่งขันนะครับเนาะแต่ท้ายที่สุดนะครับแม่จ๋าราคานี้ก็ยังเป็นราคาที่หลายผู้หลายคนเข้าถึงยากพอสมควรเพราะปกติกล่องนึง380ลดลงมาเหลือกล่องละ145บาทนี่ก็ถือว่าคักแล้วนะครับ4กล่อง580ยังมาได้น้ำมันนวดขวดละ90บาทได้สบู่อีกนะครับนะเติมไปอีกให้กับคุณพ่อคุณแม่คนละก้อน2ก้อนไปกาแฟทันชายเติมให้คุณแม่บ่กินกาแฟเอาโกโก้มาล่องซิมในเปียงเทาเจ้าสั่งกาแฟกับลูกสยามไส้น่ะนะเอาโกโก้ไม่ค่อยจัก2ซองผมก็แถมไปให้พร้อมแล้วมาสู่ช่วง043 009 888 043 009 888ด้วยความเคารพเด้อแม่เด้อพ่อครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้กาแฟราคาเริ่มต้นนะครับเนาะที่20บาทครับแม่จ๋า043 009กด83โตมาแล้วครับสายแรกจากสายน้อนี่เนาะหวัดดีครับผมอะโลอะโลอะกะโหลครับแม่ครับจ้ะอีแม่อยากได้กาแฟบ่จ้ะแม่จ้าอยากประมูลเอาหรือว่าอยากซื้อเลยจ้ะแม่
5: เ
0: อาแม่ให้จักบาทตอนนี้มันมา20บาทแล้วแม่สิให้จักบาทอีแม่เพิ่มเทละ20บาทเด้อีแม่นิพพาพรว่าได้เลยแม่
5: เอาเดี๋ยวผมลูกสั่งลูกของแม่เฮ็ดอันมาที่ละบาทก่อนน่ะบ่ได้แม่เจ้า
0: อ๋อครับแม่ครับครับอีแม่นิพาพรครับผมกับอีแม่ได้ใจอีแม่ใจไป291บาทแม่ได้กาแฟ3กล่องได้อีแม่นิพาพรหน่อยอีแม่จำได้บ่เอาสายต่อมาเลยครับแม่จ๊ะ043 009กด83โตขอบคุณแม่นิพาพรจากทางอำเภอห้วยเม็กกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะอาศัยต่อมาหวัดดีครับเอ้าหลุดไปซ้ำแม่จ๋าโทษสีดนๆเทียงๆจักหน่อยเด้ออีกเบอร์นึงครับแม่เอา3เบอร์เลยเอา089 422แล้วก็กด4อีก4โตอันนี้เบอร์เก่าผมจำได้คือกันหวัดดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
5: ได้ๆๆแม่น่ะแม่นิพาพรนี่แหละจ
0: ้
5: ะ
0: จ้าแม่แม่นิพาพรแม่ก็ได้ไป3กล่องเด้290ปะน่ะได้3กล่องกล่องนึงกับ3 2
5: เนี่ยก็เล่นเล่นอีกนะเนี่ยเล่นอีก
0: โอ้โหเคยได้ก็เลยอยากเล่นอีกโอ้ก็วางซั่นนะเอาสิแม่คันอยากเล่นอีกแม่ให้จักบาทแม่ให้จักบาทบอกก่อนให้จักบาท
5: เนี่ยเนี่ยเล่นเล่น
0: อ๋อครับแม่บ่ให้ครับแม่บ่ให้สิทธิ์แม่ให้มันพ้นเดือนมาก่อนจ้าลู่อยู่ดอกว่าลารางวัลเกงกับให้คนอื่นนําได้มั้ยเนาะจะของโทษเกงอ่ะนะเฮ้ยเงิดหลายเอารอบนี้ให้อีแม่ให้จักบาทอีแม่ให้จักบาทว่าเลยครับ
5: เอาธรรมดาแล้วมันสิได้จักกล่องให
0: ม่กัดอันได้เอาสิกล่องนึงแต่ว่าราคา20บาทอีแม่สิให้จักบาทให้40บาทหรือให้60บาท
5: ไอ้เด
0: ีย เลยเอาบอกราคามาเลยที่แม่จะสู่คนอื่นน่ะให้จักบาท
5: อ๋อ
0: ครับ
5: คันให้พ่อไอ้คันให้พ่อ20บาทได้เลย
0: เอาให้ซี่ให้20บาทกับเพิ่มเป็น40บาทเอา40บาทเด้อแม่เด้อรอเบิ่งคันบ่มีพุดแม่นกล่องนึง40บาทหรือสิให้60ก็ได
5: ้
0: ครับ
5: ได้ๆ
0: เอาอีแม่แม่นิพาพรขอสู้เพิ่มมาอีก20บาทเป็น40บาทครับแม่จ้ามีผู้ใดสู้บ่มีผู้ใดสู้บ่ผมสินับ1ถึง5ผมสินับ1ถึง5คันบ่มีคนโทรมานะครับให้กาแฟกล่องนี้เป็นของแม่นิพาพรเลยนะครับแต่คันมีคนสู้นะครับผมอาจสายนี่มาแล้วสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
5: สวัสดีค่ะอย่าขอเดินเกี้ยวแม่สยามใจเลยบ่ค
0: ่ะแม่จ๋าตอนนี้ลูกกำลังเว้าแม่นี่พาพอดเราให้40บาทแม่สิให้จักบาทครับแ
5: ม่อันโมจิร้องเพลงแม่กันเดินเกี้ยวแม่นะค
0: ่
5: ะ
0: โอ้อันร้องเพลงร้องเพลงบ่ท่านได้ร้องตอนนี้ถ่ายอีกจักหน่อยก่อนได้บ่ประมาณไทยๆรายการแม่ทัวร์มาอีกเด้อจ้าหนักหล่องมาหลายแถวมือนี่มันโอ้สมพ่อแม่มันปิดวงเนาะศิลปินหมอลำบ่ได้ไปใส่มาใส่อ้าวหวัดดีครับนุ่มสยามใช้กำลังเบาครับ
5: จ้าจ้าแม่สิให้ราคา60บาทเด้อค่ะ
0: อีแม่ให้ราคา60บาท
5: จ้า
0: คันผมนับ1ถึง5บ่มีผู้ใดเป็นเจ้าของอีแม่ผมสิส่งให้อีแม่เตรียมเงินไว้60บาทพอเด้อ1กล่องเด้อขอบคุณ
5: แม่อยากกินหลานนุ่มสยามใช่เด้อคือพี่ล
0: ูกนี่แม่เวียงอันแม่กะงามจังซี่ลูกกะซี่ผู้ดีอยู่ตัวกะซี่ไปน้ำกันนั่นละเออขอบคุณครับแม่จ้า
5: จ้าแม่ไอ้โอ๊ตพี่ไม่กินเมื่อไหร่ก็หมดตัวลูก
0: จ้าจ้าจ้า
5: โทษนะแต่อาจารย์เนี่ยน้ำเพลินจ้าจ้าโอเคได้ค่ะลูกเนี่ย
0: ครับเอาล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมจะนับแล้วนะครับ1นับอ่ะโอ้ยังมีนักเล่งต่ออยู่ไอ้นักเล่งหวัดดีครับนุ่มสยามไซครับ
4: สวัสดีครับ
0: พ่อให้จักบาทพ่อ
4: ให้70บาท
0: ให้70บาทโอเคพ่อมันเพิ่มเทละ20มันเพิ่มเทละ20บาทเป็น80บาทเด้อพ่อเด้อ80บาทเด้อกล่องนี่เด้อโอเคบ่ครับ
4: ตั้ง
0: 2020ขึ้นทีละ20เนาะพ่อเนาะเอาอีพ่อเป็นจังได๋แน่อันกินเหรอข้าวท่าบ่กาแฟลูกอ่ะ
4: ก
0: ็
4: ได้การได้สยามใจ
0: ได้การแม่นบ่ครับพ่อดีอยู่เนาะ
4: แต่ก่อนสิลูกลูกยืนต้องจับแต่เดี๋ยวนี้บ่ต้องจับเลยลูกเลย
0: เดี๋ยวเนี่ย
4: บ่ต้องจับหยังลูกพ่อแล้ว
0: พ่อบัณฑิตกิ่งแก้วโอแก้วกิ่งลูกจำได้แล้วครับพ่ออยู่ตองโขบครับขอบพระคุณครับเอาครับเดี๋ยว
4: แชร์เล่นยัง
0: คิดเล่นเอาได้ครับพ่อเอา ตอนนี้พ่อบัณฑิตคือเจ้าของกาแฟกล่องละ80บาทครับจาก145บาทจริงๆแล้วคือกาแฟกล่องนี้350บาทนะครับหลงแล้วก็เจ้าลดลงมาเอาเพิ่มเท่าไหร่20ครับบ้างเลยกิ๊กคักแล้วหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหลแม่ให้จักบาทแม่ให้จักบาทสู่ว่าพ่อใหญ่บัณฑิตเรามากกล่องละ80บาทแล้วอีแม่สู่ว่า
6: เพิ่นให้จักบาทแล้ว
0: ให้80บาทต่อไปต้องเป็น100เด้อบาทแน่สู่ว่าสู่ว่า
6: ได้80บาทแล้วให้80บาทแล้ว
0: หรือสิถอยก้อนหลอดล้อหลอดนาหรือสิสู่เป็น100คัน100คันบ่มีคนสู่ก็เป็นของแม่เลยแม่เอาบ่
6: อันแม่อยากลองสารพันอันเรียนเกมแม
0: ่โอเคครับแม่โอเคเดี๋ยวแม่ถ่ายจากเก้าด้วยแม่เด้อถ่ายจากเก้าโอ้ยมันมีแต่นักลองเอามาขึ้นหลายแต่นักลองเอาสิละกันครับแม่ผมสินับ1ถึง5แบบที่ล้อถ่ายอีแม่แต่ขันบ่มีผู้ใดเอาเป็นของพ่อใหญ่ดิษเด้อพ่อใหญ่ดิษเจ้าถ่ายเอาเด้อ80บาทกล้องเนี่ยโอ้ยถือกว่าต้นทุนอีกนะครับหวัดดีครับสยามไส้ครับ
5: อันนั้นสร้างมันกาแฟได้แล้วกาแฟที่กล้อง
0: ครับ
5: สิครับจะเก็บปวด
0: ครับแม่ครับ
5: อย่าเก็บปวด2กล้องเด
0: ้ออ่ะ DLC 4กล้อง580ยา2กล้องอีก500เป็น1,000กับอีก80บาทได้ยาแก้ปวด2กล้องแล้วก็ได้กาแฟ4กล้องครับแม่จ้า
5: ทุกคนเอาสร้างกาแฟได้แต่สบ
0: ู่
5: น้ำม
0: ัน
5: นวดไม่เห็นได
0: ้อ๋อรอบแม่สร้างจากกล้องรอบที่แล้วครับ
5: นี่กล้อง
0: โอเคอันใดสบู่จากก้อน
5: ได้ก้อนเดียว
0: โอเคเดี๋ยวลูกตื่มไปให้ผมจำได้แล้วอีแม่ท้องคำแม่นบอครับแม่แม่นบอ
5: ค่ะ
0: โอเค
5: นวดนี้แถมสบู่อีกเด้ออ
0: ้าวแถมสบู่หนึ่งก้อนแล้วเอาน้ำมันนวดจากขวด
5: สองขวด
0: อ่ะสองขวดโอเคแล้วกาแล้วกาหลังจากนั้นกาเอา DLC อีก2กล้องถูกต้องบ่ครับแม่ครับ
5: ค่ะค่ะเดี๋ยวทูบมหาลาภอีกเด้อ
0: โอเคแม่สู่ว่าอันตอนนี้เจ้ามีกาแฟกล่องละ80บาทอยู่แต่ว่าคันแม่ตื้มอีก20บาท100นึงมันมีกล่องนึงอยู่100นึงตอนนี้ค้าอยู่แม่สู่ว่าแม่ทองคำเอาน้ำมูว่ามีกล่องเดียวจาก100เอาประมูลราคากันนี่แล้วเนาะเอาว่าแม่ซื้อได้กาแฟเป็น5กล่องแล้วแต่ว่ากล่องอีกกล่องนึงอ่ะบวกแค่100เดียวเอาวะ
5: เพิ่มเท่าไหร่
0: เพิ่ม100นึงได้อีกกล่องนึงเอาวะ
5: 100
0: ใช้ความคิดเป็นพันบ่เอาดอกเนาะแม่น
5: บ
0: ่
5: เอาหรอก
0: โอเคสรุปชัดเจนแล้วครับแม่จ๋าเอาเป็นว่าอีเมลทองคำเราจ่ายอยู่ที่พันกับอีก80บาทเราออกกาแฟเราสื่อต่างหากเราประสู่กับพ่อใหญ่บัณฑิตดอกโอ้พ่อใหญ่บัณฑิตพ่อใหญ่บัณฑิตนับหนึ่งพ่อตาบัณฑิตสุดรอคนโกสุริโยบันทานนับที่โกไปนากาแฟสิกินกะสิเบิดละบาทนี่สองพ่อตาบัณฑิตสามพ่อตาบัณฑิตสี่100บาทฮะจบที่นะครับคุณพ่อบัณฑิตแก้วกิ่งนะครับบ้านเลขที่59หมู่18บ้านห้วยหีบลุงอรุณตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเนาะได้กาแฟไป1กล่องเพียง100เดียวไม่มีค่าส่งให้พ่อไปเลยเด้อครับเด้อหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
7: จบที่นะครับคุณพ่อบัณฑิต
0: อ้าวอ้าว
7: ฮัลโหล
0: แม่ว่างไหนจ้ะแม่จ้า
7: ฮัลโหลคร
0: ับ ครับพ่อว่างได
7: ้พ่อว่าอยากได้กาแฟแล้วกล่องเท่าไหร่กล่อง80บาทต่อวัน
0: ตอนนี้ปิดไปแล้วครับพ่อปิดไปแล้วครับพ่อครับปิดไปแล้วคุณพ่อบัณฑิตที่สกลนครได
7: ้ครับไม่อยากคร
0: ับโอเคโอเครอบหน้านะพ่อนะครับ
7: พ่อขอตังค์กาแฟ4กล่อง
0: 4กล่อง580บาทครับพ่อครับ
7: ครับ
0: โอเคครับพ่อครับ
7: ของแถวอย่างไร
0: น้ำมันนวดสบู่กาแฟท่านชายโกโก้ผ้าถุงแว่นตาแล้วก็
7: เอาสูตรเย็นให้พ่อกระปุกนึงแล้วก็สบู่ก้อนนึงด้วยครับ
0: โอเคครับพ่อครับได้เลยครับ
7: แล้วพ่อขอซื้อนะ2ซองเนี่ย2ครับจังหวะครับ
0: ซองละ60ซองกาแฟท่านชายเหรอครับพ่อ
7: คร
0: ับ
7: ๆ
0: กาแฟท่านชายเอามันซองละ60บาท2ซอง120ครับพ่อ
7: เออ120พ่อก็ซื้อคร
0: ับเออซื้อ
7: เอากันเลย
0: แล้วก็แถมนี่เอาเป็นอะไรนะพ่อ
7: สบ
0: ู่
7: คร
0: ับ
7: นั่นครีมนวด
0: โอเคครับสบู่ครีมนวดพร้อมกับกาแฟท่านชาย
7: ส
0: ุ
7: ดเย
0: ็
7: น
0: สุดเย็นรับทราบสุดเย็นสีขาวครับพ่อรับทราบครับ
7: ครับสว
0: ั
7: สด
0: ี
7: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับรายการเฮานี่บ่ต้องเปิดเพลงเพียงละแม่โอ้กูมาช่างถึงนักร้องเขาคิวอยู่ทั้งสารพันกับมาเอาสิเด้อแม่เด้อเพื่ออันนี้คุณพ่อทั้งร้อยเอ็ดพ่อซ้อนนะครับพ่อช้อนอยู่ที่โคกกองนะครับตำบลกลางอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขอบพระคุณอย่างสูงครับพ่อนะครับมาขอบ2ซองลูกชายเอาไว้พ่อด้วยนะนะครับรอบที่แล้วผมแถมมาขอบให้แต่รอบนี้พ่อขอซื้อเลยอันนี้นี่คงไม่ต้องสัมภาษณ์เนาะแม่เนาะคงไม่ต้องสัมภาษณ์คุณพ่อว่าทำไมจะต้องกินกาแฟมาขอบเพราะว่าคุณพ่อเอาไปกินแล้วมันดีจริงนะครับพ่อช้อนครับกาแฟมาขอบซองละ60บาทแต่ถ้าพ่อซื้อกาแฟ4กล่องลูกแถมให้เหมือนที่แถมให้พ่อรอบที่แล้วแต่รอบนี้พ่อเลือกเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเกล็ดหิมะเมื่อต่อยเย็นจ่อยตำฉีดตะแล่ปั๊บนะครับผสมกับสบู่สมุนไพรมะขามและพ่อขอซื้อกาแฟท่านชายมาขอบไปอีก2ซองผมให้พ่อ120บาทได้2ซองอย่าไปเลี้ยงไหลพ่อรู้อยู่ดอกว่าฝนตกนั่นกระไดโอ้ยแต่นายได้ดีกระไดมันบ่ได้ได้สยามไส้ว่าซั่นเพราะว่าช่วงนี้นี่ปอบเขาเมียดูผัดว่าเอ้าปอบเขาเมียเฮ็ดจังได๋ซั่นพ่อฝนตกนอนหน้าพ่อกับบ่งูคือกันมาแต่ใส่ดอกปอบกระไดพ่อกันดึกมากขอบเข้าไปซ่องนึงกดปอบใส่กับอันหมอนโอ้ยหูมุ่งขาดกับหมองมึงบอกมามึงซื้อหยัง
8: โอ้ยพ่อใหญ่เจ้าอย่าเหยียดคอย
0: มึงสิ

แม่จ๋า043 009กด83ตัวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงนะครับนักร้องเสียงดีนะครับสารพันเสียงใสเตรียมไว้นะครับแม่เคยเป็นแชมป์จากที่ไหนเราไม่สำคัญมาหาลูกชายรับกาแฟกันไปกินฟรีทุกคนร้องดีได้กาแฟสารพันมวนได้กาแฟแลอวยพรทำนองสารพันยาถือใจสยามไส้กะไฮเด้อแม่เด้อ089 422ละกะกด C อีก C โตครับ

0: าซิลนาควันนามีโตโอ้ยบ่ได้เงิดเลยวะนี่ล่ะนะครับเนาะแม่พ่อต้องระวังตรงนึงได้พ่อผมรู้อยู่หรอกว่าพ่อมีกาแฟมากขอบที่ลูกไส้เอาไปให้แล้วอีพ่อส่งกินเราไก่น้อยง่อย3ตัวก็แล้วแต่เนี่ย แต่ว่าลังเทียอีแม่นั่นล่ะสิท่านทาปอบเขาอ่ะเออจริงๆปอบบ่ได้มาเด้หักห้องขึ้นนะคันฝนตกลิ้นไปนอนหน้ากับเฮานะอย่ามาเข่ากูพอดีผู้ผัวกับย่านเมียตายขึ้นโค้มปั๊บนะครับโอ้ยปอบออกนั่นบาท่านโดนเขาอีกปอบเอาปอบแค่ไหนมันมาเข่าเลี้ยงเข่าหาวแท้ว่าสั่นบาดนี่มือวันศีลพอดีปอบมากอีลีบาดนี่ปอบเข่าอีลีนะครับพอไงเราก็เลยถามมือมาเข่าเลี้ยงเข่าหาวแท้คอยบ่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วว่าสั่นฮะว่าสั่นหมายความว่าจังใดคอยบ่ได้มาดอกพ่อใหญ่คอยหัวกะมาว่าสันโอ้ว่าสันถือเมียตัวแล้วเด้อว่าสันดอกจังมันอยู่ห้องนี้แล้วยังว่าพ่อมาแม่มากับช่วงอันบังใดนี่สารพันยะมาๆๆๆ043009กด83ตัวสารพันยะมาเด้ออันนักร้องมาเด้อบัดนี้เด้อ043009กด83ตัวเชิญเลยครับแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ครับช่วงม่วงหน้าบักลาซิมี่ช่วงประมูล DLC กองละ20บาทคือกันจาก290บาท DLC 2กอง500ผมเสียประมูลทีละ20บาทคือกันนับ1ถึง5บ่มีคนโทรมาต่อก็คือเป็นของพ่อของแม่ไปเลยเอาแบบนั้นเด้ออันนี้คือว่ายังไงว่าอยากให้ซื้อโกโก้ซื้อเนี่ยแม่ซื้อแบบนักเล่นซื้อหน้าเกทับกันซื้อเนี่ยนะแม่โอ้มันก็ดีพอแล้วเนาะสยามไส้เอ้ากะหาช่องทางให้พ่อให้แม่ผู้เพิ่นเป็น FC ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เพื่อนปวดหลังปวดแอวลูกโอยนั่งโอยข้านกี่โกยเอาดากขึ้นก้อนลูกยากเดินเหินลำบากกะสิมีแน่ธรรมดาแม่ครับแม่ว่ายาแก้ปวดมันทำงานแบบใดโดยที่แม่กินยาเคมียาฝรั่งแม่สังเกตได้มันสิไปทับเส้นประสาทกดเส้นประสาทเฮาไว้คือจังเคลื่อนกั้นน้ํานี่แม่เคลื่อนอุบลรัดกั้นน้ํานี่นะครับมันก็สิบ่มีน้ําไหลเลยมันก็สิบ่ปวดเลยนะแม่แต่การอักเสบยังอยู่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่คันแม่กินเป็นประจำตับสีห่างไตสีพังผมอยากให้แม่ล่อง DLC เบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิเว้าเรื่อง DLC ฟังว่ามันแก้ปัญหาแบบใดหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
1: สวัสดีค่ะหนูจะร้องเพลงนําค่ะ
0: อ๋ออันหนูที่นาแม่หนูเลยว่าอันหนูจะได้มาโตใหญ่แท้คันหนูซ้ํานี่จอนฟอนสิซ้ําได้หนู
1: ใหญ่กว่านี้ละค่ะ
0: โอ้ยมันหนูหรือหมูนะบัดนี่อันหนูละหนูอันหนูกับหนูอันหนูท้องขาวหรือหนูท้องพุก
1: หนู
0: หรือหนูอันหรือหนูอันตลาดบางลำพูอันโทรมาจากไสน้อนักร้องไหนน้อโทรมาจากไสน้อ
1: มาจากอุบลค่ะ
0: สิร้องเพลงหยังคะ
1: จะร้องเพลงจือบอของกันตองค่ะ
0: จือบอของกันตองคันร้องจบแล้วอยากได้กาแฟหรือว่าอยากได้อีกอย่างเป็นของขวัญพาเซโตพาถุงหรือว่าจะเป็นโกโก้หรือว่าอยากจะได้น้ำมันนวดสบู่บอกมาดู
1: ได้ยังได้อันละยางแม่บอก
0: ได้ยังละได้อันเดียว
1: ขออันเป็นพาเซโตค
0: ่
1: ะ
0: พาเซโตจากผืนเนาะลองเพียงบอเอาบอกกาแฟเนาะกาแฟเหลืออยู่เนาะจ้าโอเคเอาเริ่มเลยจ้าจ้าจ้า
1: จ
0: ้าจ้าเอา1 2 3
1: เริ่มก่อนนะคือเจ้าว่าเขานั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจอบน้ำช่องต้องแท้ต่างหลายทั้งหลายสีคิดตัวเองข้างเดียวแค่แค่ยิ้มเขาส่งสายตาหวานหวานบ่ดุนบ่นานก็หักใครเก็บเอาไว้เธอไปฝันนั้นละนะหัวใจเป็นจังได้นาทีนี้

0: ตั้งตัวบอกกันเลยฮะไม่เต็มคันหักเป็นไม่สนใจในฝันยอดแก้วอวสานก่อนหัวใจเลือกลานคิดตำนานรักเขาข้างเดียวเพื่อจะชื่อกันนั่งเชื่อเมื่อใจตรงนั้นมังโตเพื่อจะใจเล็บเขาคอยจังมอเลมอเลียวมาต้องพ่อพันใจนั้นมอเสียวถามเจ้าของคำเดียวที่บอกว่าที่บอกว่าที่บอกหัวใจถามเจ้าของคำเดียวว่าที่บอกใช่ละค่ะ
1: โอ้ยอันนี้ก้านกล้วยบ่นะคู่แข่งก้านตองนะครับถามอีหลีทอ
0: แม่
1: โอ้ยไอ้สามใส่ขอซื้อในลาซื้อหางเดี๋ยวสิส่งอ่านพาเสียตัวไปให้จักผืนจ้า
0: เพื่อนบ้านเย็นค่ะ
1: น้ำสกุล
0: น้ำสูค่ะ
1: บ้านเลขที
0: ่บ้านเลขที่39
1: หมู่หยังบ้านเนี่ยเอา
0: หมู่13
1: บ้าน
0: สันโคกสะอาด
1: ตำบล
0: แท่งไง
1: อำเภออ
0: ำเภอเราเสือโกก
1: จังหวัด
0: อุบลราชธานีค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวหน้าสยามใช้ซีซงไปให้เป็นพาเซตโตผืนหนึ่งในฐานะรองเป็นรางวัลจากหน้าเด้อคันจ้าจ้าอีลาบ่กินกาแฟบ่ครับเจ้าของกินกาแฟบ่ปกติอ่ะ
0: บ่ค่ะนูบ่กินจ้า
1: เดี๋ยวหน้าซีซงโกโก้ให้ไปร้องซิมจากซองโอเคบ่ด้าเพื่อติดใจ
0: จ
1: ้า
0: จ้า
1: จ้าจ้าขอบใจจ้าอ่ะผู้หลังคนบอกเข้าใจว่าไอ้โกโก้คืออย่างหน้าสยามใช่โกโก้มันคือเป็นไข่ๆกับแม่ก็รู้จักโอวันตินอยู่เนาะแม่ก็รู้จักไมโลอยู่แม่นบ่สิส่งกินซุ้มเขาเจ้าบ่กินกาแฟแต่ว่าโกโก้ของลูกมันดีอย่างนึงคือมันได้คอลลาเจนสังเกตโลดอีแม่กินกาแฟแบบใดอีพ่อเรากินกาแฟแบบใดแล้วจมว่าขอเข้าเราบ่ลั่นแอวเราบ่ปวดหรือว่าเส้นเอ็นมันได้รับคอลลาเจนแล้วมันผิวพรรณดีขึ้นหลังเที่ยงที่รีโตกินโกโก้สู่คือกันเฮาบ่กินกาแฟเลือกได้ราคาเดียวกับกาแฟบ่ราคาเดียวกันอีแม่คุยกันหลังไม่ได้เลยให้สบายใจตรงนี้นะแม่เขาจะได้มั่นใจแล้วก็ไปน้ำกันได้ยังสบายใจแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมบอกค่าเรื่อง DLC อยู่นักร้องผัดขึ้นห้านก่อนพอดีเราเฝ้างานเราหลายนะครับเนี่ยน้องไอ้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้นี่นะครับเนาะน้องอายเนี่ยเรางานสร้างสุรินทร์เราก็ต้องไปออกจากสร้างสุรินทร์เราสิไปงานลิ่งกุมภาวะอีกออกจากงานลิ่งกุมภาวะเราสิไปงานหมาปากซองอีก มาเดินสายแต่งานโอ้งานเพิ่นแน่นงานหากินน้ำงานสัตว์โอ้เอาแม่คือจังซี่ครับ DLC มันแก้ปวดแบบใดคือได้จดเป็นทะเบียนยามาเป็นตาอ่อนซ่อนแท้บ่แม่นอาหารเสริมตัวลูกบ่ครับแม่มันมีเถาวัลย์เปียงตัวนี้จะเกี่ยวแก้กับคนปวดเนื่องจากเส้นเอ็นคอร์ดเส้นพิการปวดเมื่อยจังซี่แม่หรือว่าซุ้มข้าเจ้าปวดหลังปวดเอวเนี่ยเถาวัลย์เปียงดีหลายมันเป็นสมุนไพรที่สกัดออกมาแล้ว2เถาเอ็นออนฟังแต่ซื้อกะฮู้คันเฮาปวดย้อนเส้นเอ็นตึงเอาเถาเอ็นออนไปเถาโคขั้นอยู่ใน DLC อันนี้ลังคนปวดย้อนเลือดหนืดเลือดข้นว่าแม่นเก่าปวดเป็นน้ำคอน้ำกระดูกนะครับเนาะพอเลือดร่วมเดินบ่ลวงเถาโคขั้นยองเข้าไปกำลังง้วทะเลิงอันนี้ซุ้มธาตุพิการไตพิการพวกเส้นเอ็นนะครับเนาะบ่แข็งแห้งออกฮอนวือๆวาบๆแม่นเลยแล้วก็หนุมานกำลังหนุมานอันนี้คือเป็นนอนภาวะตอนกลางค่ำกลางคืนสะดุ้งกำลังเสียโค้งขับพิษที่มันตกตะกอนนอนก้นอยู่น้ำคอเข้าน้ำเส้นน้ำเอ็นกดน้ำเต้าอันนี้เป็นฤทธิ์ยาเย็นครับแม่จ๋าแก้นขี้เล็กบำรุงธาตุบำรุงเลือดผู้เป็นเบาหวานความดันทั้งหมดทั้งมวลนี้มีอยู่ใน DLC บอกง่ายๆว่าขันบ้านห้างนี่บ่ต้องเอาผ้าไปคุ้มไว้นะยันคนเห็นนะบ่แม่นหินทับหญ้าแต่มันไปแก้ปัญหาบ่แม่นเคลื่อนกั้นน้ำแต่ละโตที่มีปัญหานี่มันไปแก้แต่ละจุดสังเกตหยุดกิน DLC ปั๊บอาการปวดจะดีขึ้นไปตามลำดับลำดากินต่อเนื่องได้นะครับเพราะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่เลิกได้เลิกซะเด้อครับยาแก้ปวดซื้อยากินเองให้สมุนไพร DLC ซึ่งเป็นทะเบียนยาแก้ปวดเมื่อยไปดูแลพ่อดูแลแม่1กล่อง290 2กล่อง500 4กล่อง 1,000มั่นใจ DLC มั่นใจนุ่มสยามชัยชั่วโมงต่อไปมีฮอต DLC กล่องละ20บาท DLC กล่องละ20บาทนั่นคือคุณพ่อคุณแม่อยากบุปลามันฟันปลาอ้อย ปูไม่ไงสวนกินกาแฟสยามไส้ระบายุบเศร้าจักว่าเวียกอันใดเป็นอันใดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับมาหอดบ้านปวดขาเอวลันฝากดีเอลซีด้วยนะจ้า043-009-888-043-009-888-043-009-83 ตู้ชั่วโมงหน้ากลับมาจ้า

0: ยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

มาบัดนี้สาธุเด้อขอให้มีแนวเสริมสิกว่าเดิมเด้อปีแล้วถ้าเงินคำนกกำแก้วให้เหลือมือใส่จ่ายให้พ่อแม่มีหลายมีกว่าปีก็พุ่นใบใส่ยาสิลงพวกหมอลำเฮาเอ๋ยทุกขณะเด้อทุกๆ

0: 地理รายการหนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: กาแฟหอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟหอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
2: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟหอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟหอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
3: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
4: นะครับทุกคนดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
5: เอาล่ะฉันมาบัดนี้ฉันจะเก่าเรื่องเมืองในบิงจานมีบาข้างสี่คนนั่งกงเป็นเจ้าได้เอามงนั่นออกมาโนลาเป็นผู้ยู่สืบสังนั่นบันความนานบาดจะเสือกโอนอต่างบ้านเขาสู่เป็นจานบาสี่คนก็เลยขอลาหังมาโนลาน้องไปเร็วสู่สงครามยานแยงเมื่อกับเต้าบ้านขึ้นน้องแห้งหนึ่งเลยพอเห็นแม่นมองน้องแก้วกูมาโนลานั่งในบินบนหอเต้าขึ้นเมื่อบ้านอยากกะเลยตั้งขันคำตรงต่อให้สี่คนเบาเท่าจำไม่อย่าลืมมาน้องนั่นบินเต้าขึ้นกับมาโนลาบินกับไอ้เต้าขึ้นมาบ้านสี่คนเลยเศร้าเขาซุ่มก่อนเขามาขันนิ่งแต่เจ้าเป็นบ่าวังเลยวังเลยเสียงสีนังแม่นไม่เคยดังอยู่คนเดียวเดี๋ยวไผก็บอกคือน้องนั่งมึงมาโนลาลองพี่สี่พอนำละมาโนลาแก้วคู่แก้วคู่แก้วคู่ข้าวในอยู่โอ้รอบอใดขอดันดุงดันดังดุงนั่นดันดุงเดินตามสี่ขอไปไต่น้ำมึงมาโนลาลองพ่อจ๋าแล้วสี่ทุนใหญ่ยังน่าจากปังในละแม่ควงคุมเลยดันดุงดันดันดุงดันเข้าป่าเดินดุงเดินดุงหุบปะพะล้อมแนวใหม่เลยไปถึงไทยลือสีต้นพ่อเลยเราก้มกลับไปย่อแท้มาตะกันลือสีอาปากกันจ๋าต่อสีทนมาเห็นน้ำมาโนลาดุงมาเข้านี่ได้เอาแหวนทำมาลงใหม่ย่อน้อถวายหอบเป็นบาเบาเท่าให้องค์ภูมิเต่าขึ้นย่าให้เท่าดันดุงเดินจอดไปน้ำนั่งมึงมาโนลาลองพระลือสีอ่อนน้อสีห้ามหลายข้ามาตามสร้างบาสีทนบ่ฟังดีดีขอดันดวนตามพระลือสีเพิ่นเลยบาขั้นสีไปแม่นน้ำน้องแก้วกูมาโนลาให้เลี้ยนข้าท้าสู้อันตุ่นเกียงสาหรือตุ่นเต่าสีทนหน่อยอ่อนเท่าจังเข้าป่าไม่เดินนั่นดวนตามพ่อว่าแล้วเลี้ยนดีดข้าถาจุบปีซาสู้อันตุ่นเกียงสีทนลายเจ้าอีไก่ไล่ห่างสิขอสั่งเจ้าตุ่นเอาพระบ่อนี่เท่าป่าแล้วเอิ้นสั่งลือสีสิขอไปน้ำนั่งมาโนลาลอง

0: บ่สีทนจ้าแล้วเอ้ยดันดันดุงบ่สีทนบ่ซาเอ้ยดันดุงดันดันดุงดันดันดุงเดินดุงไปดันน้อร้อนนุ่งดุงเหลือเพิ่นย้ายไปฮอนนั่นเห็นสร้างสนงาไปฮอนนั่นเห็นป่าสูงเงียงมากหนาวสีเราเปียงบ่าเท่าแจงไปเป็นหนทางแล้วได้ดันดุงตามหลังสีทนเลยลาดดุงเหลือเพิ่นย้ายมาได้ไปถึงนางบ่แซส้นยาวยันทำหน้าที่บ่ได้บ่าให้อยู่ผู้เดียวน้ำกันลิบน้ำกัดท้องมันตันอยู่น้ำเงาแกงลงไปหู้ขึ้นกับลุงก็บ่มีใดบ่าสีทนเลยให้โซกี้เอาอังลำเบิ่งรู้บ่มน้องหาเรื่องต่อกันให้น้องนั่นลำต่อนี่ท่านตอนสีทนเดินดงป่าพุ่งไฟพวงไปเห็นนางละมโนลาอิงบ่นางไผบ่อนเรื่องจ๋าขอต่อกันสีหน้าทุ่มทุ่มอ้ายไว้แน่ตอนนั้นนา
1: สีหน้านวลส่วนอ้ายไว้แน่อีนางน้องคุณพ่อสีพรแสงสุวรรณครับล่ำนิทานสีทนตามเมียเรื่องเล่าจุดเริ่มต้นคือมีพานไปจับมโนราธิดาองค์เล็กของพญาไก่สอนหรือพญากินนอนนั่นแหละครับโดยบวงนาคราชและนำมาถวายพระสุทนพระโอรสเมืองปัญจนครจริงๆแล้วพระสุทนพอเห็นนางโมรากับมักนั่งโนรานางโนรานางมโนราเห็นพระสุทนกับมักแล้วก็อยู่กันแต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่ข้อกรรมมันก็ตามมาคนเฮามันก็มีขึ้นมีลงคือว่าล่ะเพราะว่ามีช่วงนึงที่พระสุทนเนี่ยนะครับเนาะบ่อยู่แล้วปุโรหิตก็เลยคิดไล่ยุยงให้พระราชาเนี่ยนะครับเอานางมโนราเนี่ยไปบูชายันนะครับเนาะโดยให้เป็นอาหารของยักษ์สร้างศีนานะครับเนาะแล้วบัดนี้นั่งมโนราก็เลยออกแผนอุบายว่าคาเซ่เจ้าของฟ้อนงามเนี่ยมันต้องมีปีกมีปีกมาใส่มีปีกว่าใส่พร้อมนะครับเนาะสุดท้ายจ้าแม่จ๋านางมโนราพอได้ปีกปั๊บก็บินปุ๊บขึ้นฟ้าไปอาดลาดนะครับเนาะพุ่นล่ะค่ะแม่จ๋ายังเขาไกลลาดบนสวงสวรรค์ส่วนสุทนพอสุทนกลับมาบ่พ่อเมียบ่ได้โอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนนะครับเนาะเคยกอดบ่มีเจ้าเคียงข้างตัวอ้ายอยู่จังได๋ตั้งแต่นกภาคคู่มันก็ยังขันตั้งแต่กาพากันมันก็ยังห้องมโนราเอ้ยคันว่าเจ้าพากอายความเดียวสั่งบ่สั่งโอ้ยน้อเจ้าสิไปวังๆบ่มีเอิ้นสั่งความทันๆๆๆๆๆๆทันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดแดดแดดแดดแดดว้าวเฮ้ยอ่อนซ่อนแม่เอาจะค่อยว่ากันช่วงนี้ก็เปิดมอลำก่อนนี่ละให้ยี่พ่อยี่แม่ฟังกระไดบักลาสยามใช่กลับมายกสองครับแม่จ๋ายกนี่มีอย่างแน่นักล่ารางวัลกระสิมีภูอยากจะตอบปัญหาเมื่อนี้ผมเตรียมคำถามไว้แล้วเด้อแม่เด้อคำถามบ่เอาแห้งดอกเมื่อนี้เอาแบบสบายๆถามว่าให้คุณแม่บอกสัตว์ที่ไม่มีขนมาสัตว์บ่มีขนไลแมนไปตั้งแต่อีปูพี่แล้วเนาะสยามใช่หมาขี้เหี้ยนได้บ่ ได้ได้หมาขี้เหี้ยนสัตว์บ่มีขนได้เนี่ยมีอย่างแน่อีปูปลาโอ้ไล่มานะครับแล้วก็อันที่สองก็ที่เป็นพวกนะครับสัตว์ที่มีขามากกว่า4ขานี่แหละครับเดี๋ยวจะค่อยมาเล่นกันตอบคำถามเนาะแม่เนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าของนักล่องนักแลนะครับเนาะแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเฮาสิอยู่นํากันไปอีกมีเวลาอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณแม่หลายๆลาสยามไส้เอา DLC มาประมูลแม่ว่าซั่นแม่สิเอาดี20บาทนี่แม่สู้ตายเลยว่าซั่นเริ่มเลยบ่แม่เริ่มเลยเนาะเอา DLC กล่องละ20บาทเริ่มต้นตรงนี้ครับ043-009-888ผู้ใดซื้อกล่องละ290อย่าเครียดเด้อเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าที่ประมูลดนตรีมโหรีอีสานจากอาจารย์บุญมากเขาวงคืนหั่นสัญลักษณ์ของราคาถือมาโลดดอก043-009กด83ตัวหลายคนผมต้องย้ำกับพ่อกับแม่ว่า DLC มันบ่แม่นยาแก้ปวดเคมีแต่ว่ามันดีต่อแอลแล้วก็มันซี่ต่อความเจ็บปวดเอาคือวางสั้นตัวนี้จดเป็นทะเบียนยาได้ไหมบ่แม่นอาหารเสริมเด้อีพ่อทั้งใดที่โทรมาสอลูกหลายล้าหายาแก้ปวดไม่พอกินเนี่ยแต่พ่อบ่อยากกินยาเคมียาฝรั่งเด้ออันซุ่มไปกดเส้นประสาทไว้ซื่อๆหยุดกินย่ำได้ละปวดคักกว่าเก่าให้พ่อมาเอา DLC DLC เขาจะเอาสมุนไพรมาร่วมโดยตั้งป้อมที่ว่าคนเฮาการที่มันปวดเนี่ยมันเกิดจากอย่างแน่เช่น ไอ้เขาเรียกว่าอย่างไรแม่กดยูริกไปคังข้ออยู่ในหม่องหัวเข่าสินะเขาก็เลยปวดคันยืดแล้วออกกำลังกายหรือว่าเฮ็ดงานหนักๆคันได้ยืดแล้วมันคือช่วงดีคือช่วงไข้น่ะเขาเรียกว่าภาวะกดยูริกไปเกาะไปเกลือนะครับเนาะเฮ็ดให้คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาลำบากอันนี้นะครับก็มีสมุนไพรที่ไปดูแลตรงนี้อยู่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สิสบายใจตรงนี้ละผมถึงบอกไงว่าอยากล่องค่ะแม่จ๋าลังคนเลือดหนืดเลือดข้นมันก็เลยปวดจังซี่นะลังคนเป็นเบาหวานความดันก็เลยปวดลังคนนั่งโดนขับรถนั่นเส้นเอ็นก็เลยตึงมันก็เลยปวดเนี่ยนะครับเนาะลังคนลุกย่ำกลางค่ำกลางคืนนอนบ่หลับก็เลยปวดลูกกะโอยนั่งกะโอยข้านกีโกยเอาดาบขึ้นก้อนก็เลยปวดแม่เพียงว่า290อ่ะ290ต่อกล่องได้นี่ DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเอ้าสวัสดีครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลแม่สวัสดีจ้า
1: แม่จ๋าว่ายังไงครับ
2: วางไหนเอาอันไหน
1: DLC ป่ะแม่อยากได้ DLC ออกกาแฟเอาจากกล่องจ้ะแม่จ๋าเอาจากกล่อง
2: มีแถมม
1: า
2: 5กล่องอ๋อ
1: 4กล่องแม่จ๋าตอนนี้เขาเป็นโปร4กล่องแต่ว่าเอาของแถมสบู่ครีมนวดผ้าถุง
2: บ
1: ่แถมกาแฟบ่แถมกาแฟได้แม่ครับบ่แถมครับแม่จ๋าครับ
2: 4กล่อง
1: ครับ
2: แถมสบู่แถมนั่นค่ะเนาะ
1: ครับ
2: ครีมนวด
1: ครับ
2: แกคนแก่แล้วก็แกใส่กินนะ
1: จ้า
2: เคยโทรม
1: ัน นี่
2: ม
1: ัน
2: หมดแกก็ให้โทรอ๋อ
1: แม่เป็นโอเปอเรเตอร์ติดต่อให้กับคุณยาย
2: จ
1: ้าอ๋อไอ้คุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อทวีขวัญพลอยหรือเปล่าครับใช่คนเดียวกันไหม
2: จ้า
1: อยู่วิเชียรบุรีอ๋อครับครับได้เลยจ้ะงั้นเอาไป4กล่องแล้วเดี๋ยวผมแถมสบู่กับครีมนวดไปให้คุณพ่ออีกขวดนึงนะครับ
2: จ้า
1: จ้าเดี๋ยวส่งให้จ้าแม่จ๋าขอบคุณค่ะจ้าครับครับแม่อยากได้ยาแก้ปวดเมื่อย DLC ไปด้วยไหมเอาไปแล้วนะวางหาแม่จ๋าพ่อครับช่วงนี้ยังไงก็เปิดโอกาสให้กับสายแก้ปวดสายเส้นเอ็นตึงสายลูกอึ้งตึงนะครับผู้ลังคนถามสยามใช่ว่าป๊าดบักหล่า DLC นี่มันบ่แม่นของคอยตัวว่าซั่นแม่ผมสิว่าฟังเด้อผู้ลังคนกินยาแก้ปวดตัวใดเนี่ยที่เคยกินยี่ห้อใดมากกันแล้วแต่เนี่ยคันแม่เปิดใจให้ผมได้มีโอกาสรับใส่ดูแลพ่อดูแลแม่นี่ผมว่าแม่บ่ผิดหวังดอกสำหรับ DLC บ่ผิดหวังหนึ่งคือมันเป็นสมุนไพรร่วน 100% 2มันจดเป็นทะเบียนยา3มันมีสมุนไพรทั้งเม็ดพริกไทยแกนขี้เหล็กโกดน้ำเต้ากำลังเสือโค้งกำลังหนุมานกำลังงัวทะเลิงกำลังเถาโคข้านเถาวันเปียงเถาเอ็นอ่อนทั้งหมดนี่เป็นสมุนไพรที่บางตัวขุดปลามันฟันปลาไม่ง่ายหัวต่ออยู่ทั้งดงพญาเย็นเทือกเขาสันปันน้ำครับแม่กลัวสิได้มากินไม่อยากบางโตปลูกทั้งตอนเหนือของประเทศไทยบางโตอยู่ทั้งตอนใต้ของประเทศบางโตนำเข้ามาจากจีนเกาหลีก็มีกลัวจะได้ DLC กล่องนี้มาให้พ่อให้แม่กินสิ่งที่แม่ต้องตระหนักและลึกเสมอว่า1กูสิหยุดกินยาแก้ปวดก็เลยสิกินยาของลูกไส้นมสยามใช่2กินยาแก้ปวดมาโดนเป็นห้วงตับเป็นห้วงไตเป็นห้วงไส้เป็นห้วงพุงก็เลยอยากกินและสุดท้ายคือจากกล่องละ580ได้20เม็ดแม่ยาแก้ปวดเฮาบ่ต้องกินหลายคันเฮากินแล้วเฮาเซาปวดเฮาก็หยุดกินแค่นั้นผมก็เลยให้แบบเน้นๆเอาแบบคุณภาพเอาแบบคุณภาพคักๆให้พ่อให้แม่ไปเลยนะครับ1กล่อง290บาทหวัดดีครับฮัลโหล
2: จ้าจ้าอยากได้กาแฟ2กล่องจ้า
1: เอาแม่กาแฟ2กล่อง290บาทจ้ะแม่จ้า
2: จ้า
1: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าแม่
1: จ้า
2: เคยสั่งแล้ว
1: อ๋อจ้าแม่สั่งไปกี่รอบแล้วล่ะครับคุณแม่ครับ
2: สั่งไปรอบหนึ่งแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างกินวันละกี่ซองเล่าให้ลูกชายฟังหน่อย
2: กินวันละสองครึ่ง
1: วันละสองอู้มีซองครึ่งครับแสดงว่าสามวันเนี่ยสามซองเนี่ยกินอยู่สองวันสามวันนี่กินอยู่สองซองใช่ไหมแม่
2: ใช
1: ่จ้ะอ๋อแม่สนองอ๋อแม่สนองหรือว่าแม่สนอง
2: แม่น้อง
1: โอ้ยจะหนองบ้านข้ามโบงกันเตี่ยแม่นบ่
2: ใช
1: ่โอ้ยบ้านผือเท่าไหร่ว่ามันคนทั้งใดสาวซาสาวลือบ้านผืออีแม่เอ้ยได้ครับแม่น้องได้เดี๋ยวลูกส่งให้จ้า
2: จ้าโอเค
1: ขอบคุณครับ ให้คะแนนเตรียมสีไผเท่าไหร่อันกาแฟบักลาเนี่ย
2: มันหาจะได้กินเนาะ80ไปก่อนบ้านนอนร้อย
1: โอ้ยรอมันสิให้ลักเกินร้อยแบบพ่นสักซองเสียงบ่ได้เหียบซ้ำ
2: เอ้ากินรอบนี้ก็สิได้ร้อยซั่นเน
1: า
2: ะ
1: โอเคโอเคอืมกล้องละ2 2 2 5กล้องละ2 5อืมกล้องละ 25% อยากจะลองให้กล้องไปทั่วโลกานะครับเนาะไม่ไงน้องแล้วบอกว่าจะให้คะแนน 80% กะกินดีกินถึกแม่ปวดเส้นและปวดเอ็นกินดีกินถึกแม่ปวดเส้นปวดเอ็นรวมไปถึงแอลเคนปวดเส้นปวดเอ็นก็ดีขึ้นอยู่ปอดวะเพียงอย่างนี้พ่อนศักดิ์ซองเสียงแม่จ๋ามีผู้ใดอยากได้ดีเอลซี่กล่องละ20บาทบ่เนี่ยคันมีมาเด้อมาเด้อนะครับโทรติดแน่เด้อ043009กด83ตัวสยามใช่ DLC นี่เอาโอ้มาจากไสนอนี่ก็ได้หวัดดีแม่แอดแม่แอดหวัดดีแม่แอดแม่แอดแม่ว่าไงว่าไงจ้าแม่จ้า
2: เออแม่ว่าสิประม
1: ู
2: ล
1: DLC
2: น
1: ี่
2: แหละ
1: นั่นผมว่ามันต้องมีคนอยากได้ยังว่าเอาจาก290แม่แม่แอดเสียเท่าไหร่เพราะว่าให้ได้เท่าไหร่20ขึ้นเท่าไหร่20แม่แอดเอาให้เท่าไหร่เอาครับแม่แอดให้เท่าไหร่เอาเริ่มเต้น20บาท40บาท60บาท80บาทแม่แอดให้เท่าไหร่101 120เสียนะบ้าโลด
2: แม่ให้แม่จะให้อัน40บาท
1: เอากันไปเลย40บาทแข็งๆเลยล็อกไปเลยเนาะแม่แอดเนาะครับผม
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้าจ้าแม่แอดขอบคุณครับแม่เคยกินบ่ล่ะอีแม่เคยกินบ่เคยกินบ่
2: เคยแม่เคยสั่งมากินแล้วอันกล่องนึงนะ
1: เป็นจังไดบ่ให้พี่น้องผู้เพิ่นกำลังหูหนักหูแน่นจ่อฟังอยู่ด้วยแม่แอดจ้า
2: เพราะว่าแม่เอามากินแม่ก็ดีได้ล่ะ
1: เตี้ยอ๋อดีแบบใดโอ้เบา
2: ลูกง่ายไปไ
1: งลูกง่ายเป็น
2: พ่อใหญ่ก็กินน้ำกันเพื่อนก็ว่าดีได้ละเพื่อนก็แอนว่าโอ้ถืออยู่ฝันว่า
1: แล้วมันสบายใจพ่อมันเป็นไอ้สมุนไพรเนี่ยมันสบายใจหลายปัญหาเรื่องตับเรื่องไตเฮาก็สิได้เบาในเฮาเกิดจากธรรมชาติเนาะแม่เนาะอย่าไปสู่เคมีอะไรตัวมักหลายตียาสุดยาลูกกอนนั่นพวกเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดแลนอันนี้แม่น่ะ
2: บ่แม่บ่เคยซ
1: ื้อ
2: มาก
1: ิน
2: จ
1: ัก
2: เท
1: ื่อ
2: เด้อน
1: ั่
2: น
1: เออนั่นล่ะเปลี่ยนโลดบาดนี่เปลี่ยนเลยบาดนี่แม่แอด40บาทสู่เด้อแม่เด้อขันนับ1ถึง5บ่มีผู้ใดเอาเป็นของแม่แอดโอเคบ่ครับจ้า
2: จ้าจ้า
1: เอาผู้ใดอยากได้กาแฟกล่องละ20บาทประมูลกับไปคู่กันเลยก็ได้เด้อแม่เด้อไปคู่กันหลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้ย DLC แม่บ่ปวดขาได้ล่ะว่าซั่นว่าแม่ปวดใจเอาแม่คือวางสั่นโอ้ยผู้เบาล่ะมาลุ่มมักแม่ไหมตั้งแต่พ่อใหญ่ลบป๋าไปจากโลกนี้ไปเจ้าของกระยู่ผู้เดียวโอ้ยเนาะอีพ่อกับว่าคือกันอีพ่อกับใดบอกว่าสยามใช่เลยแต่กี้แต่ก่อนพ่อกับบ่คิดดอกว่าอันผิวพันเจ้าของสิเกียงสิมื่นปันนี่ว่าสั่นพ่อแต่ได้ทื่นกาแฟบักลาแล้วคอลลาเจนมันสำคัญปานนั้นตัวนี่ลูกว่าสั่นว้ายมันสำคัญเด้อพ่อผิวพันสิเกียงผิวพรรณสีเต่งตึงหลังสีเทียงทีรีบ่อนี่ขึ้นอยู่กับคนนั้นมีคอลลาเจนเพียงพออยู่เด้คันคอลลาเจนเพียงพอเนี่ยบ่ต้องซื้อมาเติมแต่คันนั้นขาดซื้อมากินเลยซื้ออยู่ไสก็ได้ว่าแต่เป็นคอลลาเจนหนังงัวกะแม่นปลาทะเลน้ำลึกกะแม่นอะโวคาโดกะแม่นแต่ว่าคันกินกาแฟอยู่แล้วใส่หัวกะทิให้แล้วนี่ตัวนี้เลยนะครับฮอมคอฟฟี่นี่หวัดดีครับอะโลอะโล
3: อะโลครับ
1: อาว่าจังไหนครับพ่อครับ
3: DLC ครับประมูลครับ
1: พ่อเราให้มา40บาทแล้วครับแม่แอดอ่ะพ่อให้เท่าไหร่
3: ร้อยนึงครับ
1: โอ้โหว่าคือขืนแห้งปั่นบังไฟอันเสียสัวทอนแท้พ่อโอ้
3: ดีครับดีครับดีดีดี
1: อ๋อพ่อเคยกินแล้วตอนนี้แม่นบ่ครับพ่อครับ
3: ไม่ได้กินนะครับ
1: โอ้ตอนนั้นเป็นหยังก็สิตัดสินใจซื้อกล่องละ290บาทพ่อ
3: ผมมันจำเย็บขาครับ
1: ครับเจ็บ
3: ขา
1: เออครับพ่อ
3: ต
1: ึ
3: งใช่ไหมครับ
1: โอ้เอาบ่แม่นอีพ่อพดอยู่บ้านในทุ่งหน้าอกกันบ่เนี่ย
3: ใช่ครับ
1: โอ้ยคนยาโสธรเนาะคักแล้วเนาะบัดนี้ครับ
3: เดี๋ยวนี้เรียนถามแล้วครับ
1: เดี๋ยวนี้นี่คันแม่นยกขาขึ้นนี่เตะปากโคสัวเถิงบ่พ่อ อย่าเตะอย่า
3: ผม
1: มาพูด100นึงเอา100 100เอา100มาแล้ว DSC 101โอเคเจ้านายโอเคเอา043-00-9888 ผมจะนับ1ถึง5ถ้าไม่มีให้เป็นของพ่อใหญ่พดทางยโสธรนะพ่อนะสนุกกันแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของกาแฟกล่องละบาทสำหรับการตอบปัญหานับ1เอาบ่โอ้ตาพดเอ้ยก็มีคน120อย่าโทษลูกเด้อหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับอะโล
4: อัน
1: ว่าพ่อวางได
4: ้เด็กก็เป็นเงินเก็บจังหวะเนี่ยนี
1: ่เอาจักบาทตาพวดเรามาแล้วเด้ตาพวดเรามาลอยนึงแล้วเด้สู่เท่าใดแท้ตัว
4: ลอยยี
1: ่โอ้ยลอยยี่โอ้ยเกิดเขามาลอยสี่คือบ่ดึกแมง200มันแล้วลดดอกเดียวจังๆลดพ่อเป็นไดแท้วะฮะเอาลอยยี่เห็นบ่
4: เอาไ
1: หนเอาแบบเอาล็อกคอเลยล็อกเลยเสียลูกเนี่ยเออแล้วแต่พ่อเอาตกลงเอา120หรือ104หรือ106เอ้าว่าเบิ่งเนาะจากกล้องละ290เอาเท่าไหร่1
4: 106
1: 106นะ
4: 120
1: เอา120เนาะ120บ่โอเคเอา120ครับแม่จ๋าพ่อครับตอนนี้120เด้อ043-00-9กด83ตัวผมสินับ1นับ2เฮ้ยกัดเขียวอยู่นะนับ3เอาเดี๋ยวพอสิว่านับ3เว้ยสยามใส่นับ3กับคนอื่นเขาก็ไปกินเสร็จแล้วว่าซั่นพ่อใหญ่สวัสดิ์แล้ว0แล้วเด้อตอนนี้นับ4นับ4ครึ่งนับ5ตาสวัสดิ์เอ้ยดีใจนะด้วยตาสวัสดิ์บ้านหัวหน้าตำบลบ้านแจงอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้ DLC กล่องละ120บาทจาก290ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยนั่นผมบอกแล้วตัวนะครับเนาะผู้ใดที่ฟังรายการสยามไส้อยู่ยังวะว่าแต่มันต่ำกว่า190เอาลดค่าส่งกับบ่มีหรอกเว้ยแม่จ๋าจบเพลงนี้เราค่อยมาสู่ช่วงนาทีอรบาทผมขออนุญาตพูดตอบปัญหาด้วยครับเชิญด้วยครับผู้อยากลองเพลงเชิญด้วยครับชั่วโมงหน้าจบเพียงนี้จ้ะจบเพียงนี้ครับจดเบอร์ลูกไส้ไว้3เบอร์043-009กด83ตัว089422แล้วก็กด4อีก4ตัวแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือ095-383-5555เป็นไหนงามขากะแลขี่ตะแลกะดำเราว่ากินเพราะว่าเงินอยู่น้ำเมียเบิดยาก็บ่สูบเมียบ่ให้สูบเขาเหม็นขี้เขียวเขาว่าเราว่ากินยาบ่สูบน้ำก็บ่อาบผ้าก็บ่ซักเขียวก็บ่สีหนีก็บ่ใส่เมียเขาก็เลยป๋าไปเอาผัวใหม่นุ่มสยามไส้เอ้ยเอากาแฟคอลลาเจนมาให้พ่อปฏิวัติพัฒนาเจ้าของด้วยสยามไส้เอ้ยเอาดีเอลซี่ไม่พอนี่มันขัดหัวเข่านี่ลองเบิ่งด้วยมันสิเตะปากโคสวกถึงอีหลีตีตอนไปส่งเสียงทดสอบดอกเดี๋ยวสิเอาวันเนี้ยวันอันตะกอคุ้มหนาไปพ่อมเอ้ยมันก็ยกขาเว้นแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้ยเสียดายทั้งพี่น้องยะโสธรบ่ทันแท้เนาะพ่อห้างน้อยก็มีหัวใจเด้อเมียทิม

ผู้ใดบ่มีเมียซ่อนไก่แม่บ่มาตลอดตารางเฮียนเอาทีมเบอร์ไว้ทีมเบอร์ไว้สิประกาศหาคู่ให้คันคบกันแล้วคุยกันแล้วถือใจกันแล้วบ่ขอหยังหลายดอกอันขอสิ้นแห่งจากโลกกับพ่ออันที่เอามาเฮ็ดงานดองแล้วมันเหลือนั่นน่ะคันบ่มีสิ้นแห่งเอาเนื้อเศษก็ได้สิเอามาเฮ็ดมัมก

0: เดี๋ยวต้องถามก่อนอันต้นกำเนิดนี่จากวัดใดครับนี่วัดใดเนาะสารพัดนี่น้อง
1: จากวัดป้าศิริวัฒน์บางโพธิ
0: ์บุ้ยเคยไปประกวดไปเคยไปแข่งไปได้มีการเมารถเมาเลี้ยไปสู่ทางอื่นไป
1: บ่แม่ไปวัดประจำศีลแม่รอง
0: เอาตีโอสาวอันนี้บอกที่ว่าเขาว่าสาวซาสารพัดหน่อยแม่แม่นบ่
1: โอ้ยแม่เสียงพอดีดอกตะกี้แม่เสียงดีอยู่ตอนนี้แม่เฒ่าแล้วอายุ75 ปีแล้วมันเสียงพอดี
0: อ้าวก็เสียงดีอีกโอ้ยฟังเบิ่งเสียงนี่ฟังเสียงนี่ว่าแม่นตอนพุ่มพวงเป็นสาวซ้ำหน่อยก็บ่ปานได้อีแม่นี
1: ่แม่โทษ82เทียแล้วบ่ถือแก๊กเทียซะแท้ล่ะโอ้ย
0: เสียง
1: สั่งกาแฟไปหลายแล้วได้ยินบ
0: ่ได้ยินได้ยินชัดเจนครับแม่จ้าจ้า
1: แม่ต้องมากินเทียนึงโหลนึงเทียนึง10 กล่องเทียนึงเทียละ5 กล่องนั่น
0: เจ้าเลย
1: สองเทียเป็นสี่เทียแล้ว
0: รับทราบครับแม่ลูกดีใจอยู่ดอกที่แม่กลับมาอุดหนุนลูกไม่กำลังใจแม่
1: แม
0: ่
1: เ
0: รีย
1: นตอนนี้เด้อ
0: เอาแวะไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีคือเพียงเขาว่านละแม่ครับเอาเป็นว่าปิดวิทยุไว้แล้วสิเสียงมันยันมันงั้นเสียงแม่มันเสียบมวนนะผู้เฒ่าเพิ่นก็ถ่าฟังน้ำกันอยู่นะเอาปิดไว้เด้อวิทยุเด้อเอาอีแม่คำภัยเผ่าสีเอาเสริงสางสารพันม้วนๆพี่น้องเส้นครับ
1: บ่ม้วนดอกมันเฒ่าแล้ว
0: เฮ้ยหดว่าอีละ
1: แม่เป็นป่วยหัวตะปืนป่วย
0: จ้าเข้าใจแม่อยู่เอ้าโอ้เสียงหมากพอมั้ยกระโถนบ่
1: เอาแม่เลย
0: จ้า
1: เริ่มเดี๋ยวนี้เนาะ
0: สิเริ่มมืออื่นก็ได้คันสิให้ลูกทานะ

you like that?

0: ทั่วโว้ยจังแม่นเป็นตาคุ้มค่าเงินเกินค่าจ้างมาสร้างสีสันให้กับลูกแม่เอ้ยปีใดใครได้ยินเสียงจังซี่ตลอดไปเด้อครับแม่ครับ
1: ตอนนาแม่สิร้องเพลงบุญเขาจ่ายเด้อแม่กําลังหาซ่อมอย
0: ู่เออไปซ่อมไว้ไปซ่อมไว้ลูกสิท่าเด้อแม่เด้อได้ยินบ่
1: อย่าบุญเขาจ่ายบุญเขาจ่ายแม่ก็ร้องอยู่วัดแม่ก็ร้องเพิ่นถือกระตาหาเงินได้เป็นกระตาพุ่นน่ะ
0: โอ้คักแถวว่าอีแม่ขึ้นแน่นอนแถวว่าอืม
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่ป่วยแม่บ่ได้ไปวัดจังเกียโดนแล้วแม่ป่วยแม่อยู่กับเมียน
0: อ๋อเข้าใจอยู่ครับแม่ครับเออเอาคันสั้นกะขอพระคุณแม่ลูกสิส่งกาแฟไปเป็นของขวัญให้แม่เด้อครับแม่เป็นกำลังใจให้แม่เนาะ
1: จ้าโดนแม่สั่งมากมันเบิดแม่ก็สิสั่งอีกแม่สั่งบ่หน่อยดอกแม่สั่งเดือนละ10เดือนละบ่คน
0: ครับครับครับแม่ครับขอบพระคุณครับแม่จ๋าขอบพระคุณครับแม่ครับจ้าจ้า
1: เอาเดี๋ยวจะน้อยกับตั้งอีกเด้อล่ะ
0: โอ้ตอนเนื่องแย่ขาดช่วงแม่กันกินถือกินคืนน่ะแม่ตอนเนื่องเลยเด้อแม่เด้อครับผม
1: แม่กินมือละ2ก้อนคุณ
0: จ้าจ้าจ้าอ่ะขอบคุณสารพันของคุณแม่อันฟังอีแม่เปิดสารพันแล้วบักลากะคิดฮอดสารพันอันของบักลาเว้าพื้นอสมคือกันแม่อยากฟังสารพันเว้าเลี้ยงอสมบ่ว่างไหนอสมเนี่ยเออวางสิตัวฟังเด้อแม่เด้อฟังเด้ออสมเด้อ

0: งวดชุดงวดเวียกงานขี่ขานทำบัดไปเบิ่งหมอลำปูศาสตร์ก้อนหมู
1: เว้นหลายคนอยู่หมู่นอไตทองโลดปูงเว้นยานตะบ่ได้นั่งผู้ผัวเพิ่นภาคเลียภาคส่วนทวน
0: เด้อ

0: จบอันเอื้อยไอ้อสมฟังรายการนุ่มสยามไส้ขอตัวหลายๆเด้ออันนี้เว้าหยอกซื่อๆดอกดีละละเฮาได้ซอยประชาชนคนเฮานี่เด้อแม่เกิดเป็นคนคันเห็นแก่ตัวนี่มันรวยปานใดก็สูงคือเสาธงตัวมันสูงขึ้นฟ้าออดหลอดอย่างเดียวลมพัดมาหักโป๊ะเลยเด้แต่ว่าคันเฮ็ดงานแบบอสมนะครับอบต.นะครับคำว่าแล้วว่าอบต.ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับสอบต.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจักบริหารยังดอกย่ำอบต.เอาไปเอามาเอื้อนย่ำใดบ่เคยติงจักเทียก็เลยเป็นอบต.เอื้อนบ่ติงแม่ครับเอาสิเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากตอบปัญหาทานรางวัลเดี๋ยวบักลาสิชมช่วงต่อหน้านี่ล่ะสิให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาตอบปัญหากันพ่อครับแม่ครับอย่าลืมเด้อครับว่าบักลาอยู่ได้นะครับเอากาแฟมาแจกสู้สู้อยากกินกาแฟฟังรายการนุ่มสยามไซเดอร์ฟรีบักอันนี้จักมันอยู่จังไหนดอกว่าซั่นบ่เป็นหน้าไปอยู่ทกสเบิดแล้วติข่อยก็บ่ฮู้กันว่าซั่นเว้าพื้นเด้เหมือนรายการเฮานะครับแกอุดหนุนลูกน้ําแน่ของลูกก็บ่ได้แก่มาคือจังกล้วยคือจังบักนัดคือจังบักอือเก็บจากสวนหลังบ้านมาได้แม่นะครับคนมาจากโรงงานกรุงเทพกรุงไทยที่กระเจ้านะครับเอากาแฟมาจากไกลเอาสมุนไพรมาจากต่างประเทศนะครับเอาคอลลาเจนเกรดพรีเมียมซึ่งสกัดเรียบร้อยใส่กาแฟให้พ่อให้แม่ผมอยากให้แม่ลองกินเบิ่งย่างหน่อยๆเอาจังซี่ถามสั่นๆเลยก่อนเอากาแฟเข้าปากนี่ยกแก้วนี่ขึ้นนี่แม่เคยถามเจ้าของบ่ว่าเฮากินกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพหรือทำลายสุขภาพเดี๋ยวผมสิเปรียบเทียบฟังเลยอันนี้ที่อินวันอันนี้กาแฟสยามไส้ทำลายสุขภาพเป็นแบบใดน้ำตาลมีอันนี้ใส่หญ้าหวานเทียนนั่นเห็นบ่ครับต่างกันบ่ทำลายสุขภาพเป็นยังไงครีมเทียมมีเฮ็ดจากน้ำมันปาล์มไขมันท่านคอเลสเตอรอลอุดตันหัวใจครีมเทียมเฮ็ดจากถั่วขาวนะครับไขมันท่านบ่มีครีมเทียมปลอดภัยหันใจลงเบอร์ลิตรกาแฟกับบ่เมื่อยบ่ล้านั่นทำลายสุขภาพเป็นยังไงกินไปแล้วเบอร์ลิตรกาแฟข้อตกแต่แซ่นะครับเนาะเอาถือเขาว่าเมื่อยมาสั่งไม่กินเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆอุดตันหลอดเลือดหัวใจสร้างหัวมันอุดตันสมองสร้างหัวมันไปน้ำแข็งน้ำขายังบ่ได้สร้างหัวมันนั่นคือเขาเรียกว่าทำลายสุขภาพดีต่อสุขภาพจะได้เติมคอลลาเจนให้ไปเพราะว่าอายุหลายแล้วร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงเมื่อร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงท่านก็ต้องกินกินเพื่ออะไรเพื่อเติมให้คอลลาเจนมันได้เสริมเส้นเสริมเอ็นเสริมผิวพรรณกินตัวหลายงามขาแหล่ฉีตะแหล่ดำแม่เคยคิดบ่ว่านั่นเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายขาดคอลลาเจนกินกาแฟซื่อๆได้คอลลาเจนไปในตัวพร้อมว้ายซ้ำถือเลข คุณแม่มั่นใจถ้าจะเลือกกาแฟดีๆแล้วแม่ต้องจ่าย350 400แม่เคยกินอยู่ละนะครับแม่สดใสบ่สดใสผิวพรรณดีบ่ดีเออหาเงินได้เป็นได้บ่นี่หาเงินยากผู้หน้าเลี้ยงเป็นผู้ใดอีพ่อผู้หาเงินผู้จ่อยหลังขดหลังแข็งเป็นผู้ใดลูกไส้ผู้โอนเงินมาให้พอเขาใส่บ่เป็นแม่จ๋าคันสุขภาพดีก็อยากมีเงินก็อยากประหยัดผมจัดให้แล้วครับออปชั่นครบเลยเนาะเอากองละ1บาทกับการตอบปัญหาท่ารางวัลในช่วงต่อไปจ้ะแม่จ๋า
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์

0: ้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
1: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
2: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888-089-422-4444 095-383-5555
3: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
0: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888-043-009-83ตัวนะทุกคน
4: ช่วงสำนัก

0: พี่น้องได้ยินเสียงควางมาฮอดนั่นฮอดบุญเก็บดวกซะเนาะเฮ็ดบุญหาไผเฮ็ดบุญหาผู้ใดว่าซั่นมีแต่คนแข็งแรง FC แฟนคลับสยามไส้บ่มีผู้ใดตายง่ายดอกโอติแม่มาซั่นน่ะคันมีแต่คนแข็งแรงมีแต่คนยืนนี่ลิคำถามตอบปัญหานาทีละบาทบักลาสิถามอีพ่ออีแม่ว่าให้บอกชื่อสัตว์ที่ไม่มีขนมา10ชนิดโอ้แม่นหลายอยู่เด้เนาะอะแม่นลองไล่เบิ่งดีๆนะงองูสระอูนี่ก็ไม่มีขนนะอีปูสระอูนี่ก็บ่มีขนแม่งอีกอ่ะแม่งกระบี่มุ่นนั่นเด้เนาะแม่นบ่แม่งปอมุ่นนั่นเด้แม่งกระโซ่มุ่นนั่นเด้นะครับผู้ใดตอบได้ท้ายถูกโดยการมอบให้จากกาแฟ Home Coffeeกาแฟที่บ่มีน้ำตาลกาแฟที่กินแล้วสุขสำราญปลอดภัยกาแฟที่ให้คอลลาเจนลงไปในซองเรียบร้อยกินกาแฟบักลาบ่ต้องซื้อคอลลาเจนไปเติมอีกกินกาแฟบักลานะครับเนาะบ่ต้องกังวลใจเรื่องราคาลดให้แล้วบ่ต้องต่อบ่ต้องต่อลดให้แล้วจาก100 350บาทเหลือ145บาทเอาลดของแถมไพ่ซิสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันพ่อพ่อสิตอบปัญหาบ่หรือว่าสิสั่งกาแฟหรือว่าอยากได้ DLC ครับพ่อครับ
1: อันที่เล่นอันนั้นแหมเป็นเกมแหมอ
0: ันนี้แม่นอีพ่อหรืออีแม่น่ะมาเสียงเซ็กซี่แท้
1: อ
0: ี
1: แม่อีแม
0: ่โอ้ผมว่าอยู่ผมละสับสนหูผมบ่ดีเองอ้าแม่เล่นเกมก็เล่นตั้วพร้อมไปครับแม
1: ่มา
0: คำถามลูกจะถามแม่ว่าให้แม่บอกชื่อสัตว์ที่ไม่มีขนมา10ชนิดคันแม่ตอบถือเอาไปเลขกาแฟหนึ่งกองตอบมาถือตัวไผตัวมันอืมพร้อมแล้วไปฮะ
1: พร้อม
0: มาพร้อมไปเดี๋ยวอันสบู่จังได๋ยังน่ะสบู่จังได๋สิมีขนจังได๋งูโอ้งูนึกว่ามันสบู่ที่สนอกสบู่กะอ่ะอีอ่ะ1งูอ่ะ2แม่จ๋าอ่ะแม่หนูแม่หนูวางได๋2
1: 2
0: ไหล2ปลาไหล33กบอู้แม่ไว้มาดีมาดีอ่ะ4
1: หอย
0: หอยเอ้า5
1: อึ้ง
0: อึ้งโอ้อึ้งเอ้า6
1: งู
0: งูเอาแล้วเอาแล้วงูเอาแล้ว6
1: เต่า
0: เต่าโอ้เต่าอุ้ยเร็วเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะอ่ะ7แม่7ฮะ
1: มดแดงได้ก
0: ็มดแดงเอ้าได้8ได้ตัวมดแดงก็เป็นสัตว์เนาะ8แล้วแม่อีก2อัน
1: ใส่เดือน
0: ใส่เดือนเอาเก้าครับแม่อีก2อัน
1: อันยังอีกล่ะ
0: เอาเอา
1: จิ้งหรีดได้ป
0: ่ะจิ้งหรีดโอ้ยได้จิ้งหรีดโอ้ยโอ้ยขนมันก็หน่อยเสียนผลเนาะอยู่หางหน่อยเดียวนึงเนาะแม่เนาะเออหางมันดอกกันน่ะเอาอ่ะ10แม่10 10
1: เอากุ้งได้ไ
0: ปฮะกุ้งอุ้ยกุ้งกุ้งนี่เอ๊ะมันมีขนมันบ่เฮ้ยแม่หนวดได้เนาะบ่มีขนได้เนาะแม่เนาะโอเคผ่านจ้ะแม่จ๋าแม่หนู
1: ค่ะ
0: แม่หนูอายุแม่จักปีผมถามผมว่าเงิดแท้สมองแม่มันไหลเลือนแท้แม่มังลูกมันเงิดแม่แท้นะ10
1: ปี
0: โอ้แสดงว่าเป็นคนนางสามารถที่เป็นคนที่บ่มีความถูกอกถูกใจอย่างได้นี่เนาะแม่นบ่ครับ
1: ก็นั่งอยู่ก็บ
0: ่ครับ
1: ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆคือรถไข่อ้วงได้เด้เอ้ยอ่อนซะหลายอ่ะลูกดีใจนะแม่แม่ได้รับของรางวัลจากลูกชายไปแล้ว1กล่องกาแฟส่งให้แม่หนูเนาะแม่เนาะอยู่ร้อยเอ็ดเนาะครับผมอยู่ดีมีแฮงเด้อมื่นฟังรายการลูกอีกเด้อแม่เด
1: ้อ
0: ไอ้คันสมมุติอยากกินกาแฟต้องกาแฟซื้อว่าจังได้
1: แม
0: ่
1: เขียวคอฟฟี่โฮม
0: โอเคคันปวดแข้งปวดขากินอยู่กินยายาอีหยังยาแก้ปวดหยัง
1: เอาอ
0: ีกทีโอเคอุ้ยของแท้อีหลีวะบ๊ายบายแม่จ๋าบ๊ายบายครับขอบคุณแม่ครับอืมกินกาแฟหอมเขียวคอลลาเจนปวดแข้งปวดขาต้อง DLC พ่อครับแม่ครับนี่คือสิ่งที่ลูกเต่าเอามาเติมเต็มกับพ่อครับแม่เวลาเบิดแล้วยืนคำแอลเป็นเลขซีแล้วแม่เอ้ยเหลียวงวกพุ่นงวกพี่หาหนีใส่เจ้าของนมสยามใส่กระไดบ่เป็นหยังครับซื้อไปแน่ขายไปนำแจกไปด้วยนะครับเนาะเพื่อเติมเต็มความสุขพี่น้องสิได้คิดฮอดสยามไส้อีแม่กินดีก็สิได้บอกต่อลูกขอเท่านั้นล่ะแม่จดเบอร์บักลาไว้เดี๋ยวลูกล่ะสิมายามพ่อยามแม่ใหม่043 009 กด83โต043 009กด83โตแม่ครับลังเถียรลังข้าวชีวิตของคนเฮาเกิดมาอย่าคิดว่าแต่ผัวบ่ฮักอย่าคิดแต่ว่าเมียบ่ไก่เราต้องดูแลพัฒนาปฏิวัติตัวเองลังเถียรลังข้าวก็คิดเบิ่งเปลี่ยนตอนเป็นสาวอีพ่อแล้วคือเฟี้ยแม่ดีแท้ค่าสินสอดเป็น 1,000 3,000 4,000 เราก็หามาแต่งหน้า3เที่ยวทอนใส่2เที่ยวเราก็เอาบัตรซื้อเมื่อซื้อวันเดี๋ยวไปทางใดมุดมองใดก็เน่าไปเบิดไก่น้อยตายก็จะแม่นหลายซะอยู่ใต้ทินสินก็ได้เอากาแฟไปเติมคอลลาเจนแม่ให้มันเกลี้ยงมันมืนเอาสบู่ไปลูกแถมให้ไปฟอกฟอกเรียบร้อยแล้วก็ล้างดีๆสบู่วางไว้หม่องเก่าอีพ่อเราเอามาฟอกแล้วสิบ่ได้เป็นล่มๆทั้งยืน โอ้ยเฒ่าไก่น้อยตายจังได๋มาอยู่ในห้องส้วมบัดสิว่าน่ะนะบัดที่แท้เราเมียฟอกสบู่เราบ่ล้างมือเนาะบ่ล้างก้อนสบู่เนาะบักลาไปละแม่จ๋าคิดฮอดเด้อสั่งกาแฟกับลูกมื้อนี้ของแถมจู๊ใจครับแม่ลดโปรโมชั่น 60% ของละ145 บาทแล้วเราเจอกันใหม่ขอบคุณครับ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
1: สวยมีคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ดีคุณแม่คุณพ่อประตูแม่โซนคุณลุงคุณป้าน้าอาเพื่อนสาวผู้บ่าวผู้แพรวพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อปู่แม่ย่าสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าแม่เรือเบิงลูกสะใภ้เฒ่ากว่าเมียาแต่งงานกับพี่คุณแล้วพี่คุณแล้วมาแต่งงานกับพี่แต่งงานกับเจแต่งงานกับเอื้อยได้ทั้งเมียได้ทั้งเพื่อนแม่แม่ก็บอกว่าอย่าถิ่มมูแม่เด้ออย่าถิ่มมูแม่อีนี่มันเป็นเบาหวานความดันมันบ่มีผู้ใดเอามันแล้วสิตนแม่สิตนเพื่อนสิตนแม่เซียวแม่แหน่เบิ่งแย่งมันผู้ลูกเนี่ยกล่าวกาว่าจะอยู่กับเมียป้ายกาว่าสิเอาสมบัติมันอยู่กันมา20ปีจามก็บ่จามไอแค่เดียวก็ไม่ไอก็เลยได้อยู่นํากันไปอ้าวๆๆเมียเฒ่าสมบัติพระสถานก็หลายเด้ล่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ฝากตอนหายพี่น้องพ่อแม่สุภุสคนช่วงรายการลูกทุ่งใจบุญกับสาวอุ้มทรงจูบให้ผู้เบาผู้เพี้ยวยางดีผุนเดียเพลินมีผู้เบาเถ่าฟังรายการบ่เอาเบอร์แม่ป้าไปบ่ที่รักเบบีฮิวคุณแม่คะถ้าหนูจะแต่งงานหนูควรจะเลือกผู้ชายแบบไหนดีคะผู้ชายแบบไหนดีล่ะก็ต้องทำงานเก่งหาเงินเก่งรักครอบครัวดูแลบ้านได้ไม่เจ้าชู้หน้าตาดีร่ำรวยและที่สำคัญผู้ชายทั้ง5ต้องไม่มาเจอกันฮิวถ้าเลือกผู้ชายจะต้องเลือกที่ทำงานดีหาเงินเก่งรักครอบครัวดูแลบ้านได้ไม่เจ้าชู้หน้าตาดีแล้วก็ร่ำรวยและสำคัญเลยนะสำคัญเลยนะผู้ชายทั้ง5ต้องไม่มาจูกันต้องไม่รู้จักกันฟาดมันหาคุณเลยตัวนี้5คุณสมบัติเนื่องจากว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันไม่สามารถจะมีอยู่ในผู้ชายคนเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาดีคนหน้าตาดีอาจจะไม่รวยส่วนคนรวยก็อาจจะหน้าตาไม่ดีแม่นบ่คนที่ไม่เจ้าชู้อาจจะจังได๋ล่ะบ่มีเงินส่วนคนมีเงินก็อาจจะเจ้าชู้โอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเลือกเอาหลายๆคนแต่ละคนจะต้องไม่มาเจอกันจบเรื่องราวของการเลือกคู่ต่อไปก็จะพาไปสั่งซื้อเควีโกเป็งได๋เมื่อยบ่นอนก็บ่หลับมีโรคประจำตัวอ่อนเปรี้ยเพียแรงกินแต่ยาอยู่ป้อมๆจังยามได้จะแข็งแรงขึ้นกินยาไปหาหมอตามสั่งตามนัดก็ไปแต่ก็จะต้องหาแนวมาฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อพ่อแม่เฮาหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราก็ตามแต่ซื่อให้เนี่ยเป็นหยังเมื่อยแล้วก็อันใดแน่ผู้ลงคนกอดนอนเจ้าพ่อเจ้าพ่อติดเตียงอยู่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันต่อมลูกหมากอักเสบเหี่ยวแต่ละเทือนี่มันเหี่ยวบ่ออกจะเป็นทรมานหลายคักเด้ออายุมากแล้วหลอดเลือดมันก็เสื่อมสภาพเลือดก็ไหลเวียนไม่ดีมึนชาตามมือตามเท้าแล้วปวดกระดูกกระเดี่ยวแล้วผิวพรรณก็เหี่ยวเตียบเสียบตับซาบหาแนวมาทานแล้วก็ไปหาหมอก็ไปอย่าเสียโอกาสในการที่จะไปหาหมอเด้ออีพอยเมียเฮาสั่งซื้อมาทานคู่กันไปเควีโกนี่รวมผลไม้ต้านไวเวสในขวดเดียวนี้ฟื้นฟูกระเสริมพลังให้พ่อให้แม่เฮามันมีภูเขาสูงถึง 60% มีเบอร์รี่มีเบอร์รี่3ชนิดอาเซโรราโกจิเบอร์รี่ทับทิมองุ่นมังคุดเจลกู้หลานแล้วก็สมอไทยสมอพิเภกมาขำป้อมเป็นสูตรตรีพลาที่จะฟื้นฟูร่างกายพ่อร่างกายแม่เฮาโทรหาสาวอุ้มจดเบอร์พร้อมหรือยัง0-8-9-7-1-3-6-8-8-2 จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี 0-8-9-7-1-3-6-8-8-2 ฝากหาคุณพ่อเสียงพี่น้องตำบลค่ำบงอำเภอห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินธุ์

ียบกับการหาคู่กับสิบนี่หลายไม่ได้แพ้ผู้ชายนะจ๊ะไปพุนแล้วย้ายไปกรุงเทพลงไปพัทยาชลบุรีแล้วก็ตีตั๋วไปกระบี่ตีตั๋วเครื่องบินไปกระบี่แล้วก็ไปภูเก็ตหาดป่าตองหาดป่าตองกับท่านใดๆตีไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแห้งเลี้ยวซาดญี่ปุ่นก็บ่ได้เอาเมียไทยง่ายๆโอ้ยสิงดสิจะเอือจักอยากตีในเมื่ออยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปหรือจะเป็นสวีเดนรวมไปถึงประเทศจอร์เจียบ่ยรัฐเท็กซัสเท็กซัสก็ไปอิตาลีอิตาลีโอ้บินเวิงๆไปง่ายๆปั่นมีคาน้ำมันปั่นมีคาเครื่องบวกเครื่องบินหลายคักตอนนี้เอาชีวิตให้รอดก่อนก็แล้วกันเอาชีวิตให้รอดก่อนเนี่ยมันแข็งแรงซะก่อนแต่ว่าที่แน่ๆนี่ถ้าเราไม่หยุดฝันถ้าเฮาเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดหลายๆอย่างผสมผสานกันไปเยอะมันจะต้องมีทางอย่างแน่นอนเนาะพ่อตาเนาะหรือแม่เฮาก็ตามแต่ล่ะถ้าหากว่าเฮาทอดแท้จักสิเฮ็ดหยังบ่จักสิไปจังใดจักสิขายหยังนี่มันก็จะอยู่แค่นั้นเขาว่าเฮาจะต้องมีงานหลายๆอย่างมีรายได้หลายๆทางมีตะกร้าหลายใบสิมาตะกร้าหลายใบจังได๋บัดที่นี่คือเว้าคือ TikTok แท้ไปปักตะกร้ามึงปักตะกร้าเราไปมึงไล่สวดเราไปโว้ยไล่สวดยายเมื่อวานนี้มีการไลฟ์สดใน TikTok TikTok ของสาวอุ้มช่องว่าอะไรชื่อช่องว่า DJ อุ้มลองเข้าไปดูเด้ออีพ่อยแม่เฮาก็จะมีคลิปตลกให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ดูกันสนุกสนานเพลิดเพลินอารมณ์แจ่มใสตัวแล้วก็จะมีการไลฟ์สดเพิ่นขายปียวนโอ้ปียวนดีแท้บ่ได้แท้เนาะพ่อตาเนาะเอาไปปลูกที่ไร่ที่นาที่ฮั่วที่สวนมันหลดเป็นเวิงวางเป็นมีแห้งเป็นสบายใจไม่ว่าจะทุกข์จะโศกเลขบ่ถือผัวเมียตีกันปัญหาหนี้สินอย่างก็ตามแต่ว่าแต่ได้นอนอูว่าแต่ได้นอนอันเปเวิงวางเปย้วนหันแม่รถรู้สึกสบายใจลับตื่นขึ้นมามีความสุขเป็นหนี้เป็นสินกระสร้างกระยากระตามเข้าไปดูเวลาหล่อนไลฟ์หน่อยนะหล่อนไลฟ์ก็สิประมาณช่วง 4:00 นเป็นต้นไปนั่นแหละในช่องของสาวอุ้มเด้ออันนี้บอกพี่บอกน้องพ่อแม่เฮาผู้ใดที่เล่นโซเชียลส่วนถ้า Facebook ก็ค้นหาคำว่าค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญในเฟซในเพจใน Facebook ก็มีอีกช่องนึงโอ้ไลช่องทางตัวค่ะคุณแม่ถ้าจะโทรหาหนูก็089 713 6882เดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา089 713 6882ก่อนจะไปฟังโจ๊กอาหารเรื่องโคโรราโดโคโรราโดนี่เป็นเรื่องเล่าของอันใดเฮ้อเคยฟังแล้วแต่ก็จะเล่าอีกก็แล้วกันโคโรราโดเป็นเรื่องราวของอดีตสามีเจอกับอดีตภรรยาในซอยแห่งหนึ่งอดีตสามีถามอดีตภรรยาว่าเป็นไงเธอตีนเขาว่าแต่งงานใหม่แล้วเหรออืมแต่งงานใหม่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะผู้อดีตเมียก็ตอบสั้นๆโคโรราโดแล้วก็เดินจากไปผู้ผัวงุ่นงงแม่นหยังวะโคโรราโดเขาก็เดินไปที่หน้าปากซอยเขาก็เห็นป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาหมักใหญ่เลยใหญ่เขียนไว้ว่าอะไรเชฟโรเลตโคโรราโดของใหม่แกร่งขึ้น2เท่าใหญ่กว่าเก่าและยาวกว่าเดิมบ่ยฮิวเชฟโรเลตโคโรราโดของใหม่แกร่งขึ้น2เท่าใหญ่กว่าเก่าและยาวกว่าเดิมมึงอย่าเจอมึงอย่าให้ผู้หญิงตบหน้านะขอบอกนะอย่ามาเก่งใส่แม่นะอย่ามาขี้แสดงน้ำจังบ่ปักสังบัดนี้ขอเสียงหน่อยค่ะพี่น้องชาวไทยก็ไปสิพาพี่พาน้องพอแม่เฮาไปดูแลสายตาฟ้าฟาง
มองไปไหนก็กูสู่กูสู่แล้วมันเหมือนมีใยบวบใยแมงมุมเศร้าหยุ่มเศร้าแย่ยุตาเฮาเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมน้ำตาไหลอยู่เลียนเลียนเฮ็ดจังได๋นี่ตาซื้อบ่บอดซะบ่ใหญ่สั่งซื้ออะไรน้อรายการสาวุ่มก็สั่งซื้อเควีรูทีนเควีรูทีนมีส่วนประกอบของดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้มันมีซีเซนทีนมันมีรูทีนสูงสารสกัดจากบิวเบอรี่โกจิเบอรี่แล้วก็เบต้าแคโรทีนแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นค่ะคุณแม่พอเฮาผู้ใดกินเขาก็ต้องก็ซูนตาดีก็สิมาปล่อยเจ้าของมีปัญหาไปมากก็เลยตาบอดค่าตะขี่ทีคอยบอกว่าสั่งซื้อกินตอนนี้เดือนนี้โดนดีซีสุกไปมันเสื่อมแล้วมันมีตาทางไปหาเขาเด้ตอนนี้นี่โอกาสที่จะฟื้นคืนให้กลับมาเหมือนเดิมนี่ยากเด้อเพราะมีการดูแลเจ้าของวิธีใดวิธีหนึ่งก็ต้องใส่ใจดูแลกันเควีรูทีน1กระปุกมี30แคปซูลทานมาแล้ว2 1กระปุก590ซื้อ2กระปุกก็ 1,000 ซื้อ3กระปุก 1,290 ทานต่อเนื่องกันไปมีของแถมเป็นอะไรน้อน้ำมันนวดหรือไม่ก็เป็นผ้าถุงหรือจะเป็นถ้วยกาแฟหรือจะเป็นแว่นขยายก็โทรหาหนู0897136882

รองขวัญอ่อนเรื่องราวของขวัญอ่อนเรื่องราวของการปลอบประโลมโอ้โอ้โอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยอ่อยเอากันอ่อยเอากันจ้าเป็นเรื่องราวของแย่แสนแย่แสนในกระสุกสะอุ่ยโอ้ยเออเล่นไปหาผัวว่าสันผัวเพิ่งจะกลับมาจากที่ทำงานดึกๆเดินเดินตอนประมาณตีหนึ่งนี่แหละเล่นไปหาผัวว้ายเจ้ามาระบบเจ้ามาระบบคอยเธอคมคืนคอยเธอคมคืนคอยเธอคมคืนไปสองเทื่อมันอยู่ไซน์ละมันไปไซน์ละมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ก็ย่านไหนวะกอดเอาผู้ผัวก็กอดเอาผู้เมียก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงคอยเธอคมคืนสองเทื่อเจ้าก็บ่ฮั่งเธอแหลกกว่ากระป๋อยมันเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปเฮ็ดไปกว่ากระลับตามุยมุยเอาก็บ่ฮั่งบัดที่นี่คอยก็นึกว่าเจ้าพอถ้ามันเบิ่นคอยก็เลยรู้ว่าบ่แม่นเจ้าพ่อเจ้าไม่เคยเบิ้นยิ้วผัวไม่เคยเบิ้นพ่อตับเจอโจรกับข้าตาลับตาแม่บาดที่นี่วันเวลาผ่านไปคือจังส่งมีแห้งกว่าเก่าวะคือจังส่งดีกว่าเก่าผัวก็เลยมาซ้ำก็เลยเออบอกผัวไปแต่ก่อนมึงไม่เคยเบิ้นต่อจากนี้ไปก็สิพ่อปันเก่านั่นล่ะคนผู้เก่าไปฝึกในการเบิ้นหน่อยปลายขันเฮาบอกถึงเรื่องนี้กับพักกันมากขันเฮาบอกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายตอนนี้มีอยู่ในมือเราแล้วถ้าท่านใดที่สนใจก็ให้โทรมาก็แล้วกันหลังไมค์ก็แล้วกันโทรมาเออากะว่าแพงเออากะว่าโอ้ยบ่เอาบ่เอากะกูสู้อยู่จังซั่นแล้วล่ะเนาะพ่อตาแล้วแต่แล้วเตียวแล้วถ้าจะปล่อยให้เจ้าของเหี่ยวเตียบเสียบตับซาบบ่ได้มีกันหอมกันกอดสะไลซอกคอเมียแล้วก็ปล่อยให้เจ้าของเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายลงไปอย่างอเนจอนาถจากโลกนี้ไปอย่างแบบบ่มีแหงก็แล้วแต่ส่วนถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์สาวอุ้มเนี่ยคันเว้าเรื่องนี้ทั่วมาแตกแซวซากันยังว่าพอตามฮี่ของดีมันก็ต้องราคาเพียงบ่ธรรมดาสิโทรหาสาวอุ้มก็0897136882จดทันหรือเปล่าแต่ถ้าปวดแอวปวดเส้นปวดเอ็นหลังไหลและสะบักท้ายทอยมันปวดแล้วถ้าเถาโอมาเนี่ยเลือดลมมันไม่ไหลเวียนดีเลือดมันก็เกลอะกลังไปด้วยสารพิษสารเคมีเลือดหนืดเลือดข้นแอวกับปวดกระดูกกระเดี่ยวกระดูกก็จะเริ่มพุ่นกล้ามเนื้อก็จะลดลงมวลกล้ามเนื้อลดลงเอาไปมาร่างกายก็เกิดการอักเสบเมนมีตะแนวเปลี่ยนได้บาดที่นี่ก็จะมีโรคภัยแค่เจ็บถามหาแล้วมึนชาตามือตามเท้าสั่นรุดๆเด็ดๆหาแนวมาฟื้นฟูบำรุงสุขภาพร่างกายพละกำลังของเฮาเด้อคลายเส้นที่ปวดคลายเส้นที่ตึงทานตัวนี้นี่ศูนย์ภัย3แผ่นดินเควิกิเควีทานตัวนี้แฮปปี้เทนเฮิร์บมันมีสมุนไพรไทยจีนอินเดียสมุนไพรไทยจีนอินเดียมีอะไรบ้างขมิ้นชันแล้วก็งาดำมีตัวที่จะซ่อมแซมร่างกายภูเขาแล้วก็สาหร่ายสีแดงทำให้ร่างกายของเราไม่ปวดดูแลอย่างตรงจุดโดยเฉพาะสาหร่ายสีแดงนี่เด้อซึ่งก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบสูงกว่าวิตามินทั่วไปผสมผสานกับเปลือกมังคุดก็จะช่วยลดอาการปวดต่างๆตามข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพปวดแข้งปวดขาซันโดโดเด็ดอันนี้สั่งซื้อ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินก็จะแถมมิกไนออยให้พี่น้องพ่อแม่เฮาค่ะถ้าซื้อ3กระปุกโทรหาหนู089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 71 3 6 8 8 2วันนี้ก็จะมีแต่ข่าวที่เกี่ยวกับอันใดเน่จับแล้วหืนฉุดเข้าห้องครัวไหมจะขืนใจบาดที่นี่คุณยายสู้แบบสุดแรงเกิดสุดท้ายแล้วรอดยายผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการติดตามจับกุมคนร้ายเป็นชาย45ปีก่อเหตุฉุดยายวัย67หมายจะขืนใจในห้องครัว
แต่ยายฮึดสู้หนีเอาตัวรอดมาได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านพาแจ้งความตำรวจเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ตามกระท่อมหรือตามป่าชุมชนในบริเวณใกล้เคียงขณะที่ชาวบ้านทั้งคนชราหรือว่าเด็กต่างหวาดผวาปิดประตูบ้านกลับกับแก็บเกรงว่ามันจะมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์และก็ชาวบ้านระดมกำลังกันค้นหาออกตามหาจับชายคนร้ายพยายามขืนใจหญิงชราได้แล้วโดยเจอตัวขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเป็นป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักกุซูอยู่นี่เออมาเป็นตะเมียนแท้บาดที่นี่เหรอเสื้อผ้าก็เป็นตะกุยหัวกระยุงยุงมีอันนั้นอีกตั้งหากมีหนวดผู้ลงคนก็มักหนวดเห็นหนวดคุณแล้วสิยิ้วคุณเพิ่นว่าเอามันก็สิยิ้วอยู่แล้วผู้ใดสะอาดผู้บ่สะอาดผู้เป็นตุสุตะซะแบบนี้ด้วยมันบ่เป็นตะมีอหลอกอารมณ์เด้อนี่เด้อกูซัวอยู่นี่เห็นบ่น้ําอาบบ่เนาะนี่เบื้องต้นจากการสอบสวนเจ้าตัวให้การปฏิเสธว่าไม่ได้พยายามขืนใจหญิงชราอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งและจะขอต่อสู้ในชั้นศาลขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้สอบสวนอย่างละเอียดก่อนแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาแล้วคือบ่าเล่าอ่อนบ่ได้คุมขืนสั่นก็ต้องฟังเล่าดีหาลังเถือกะใดบ่ได้คุมขืนจังใดย่ายนั่นคือว่าคุมขืนสั่นจักแล้วฟังเล่าแน่บ่แม่นว่าสิปักปั๊มเล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการสอบของเจ้าหน้าที่ว่าคุณยายวัย67ปีนั้นจะเฝ้าเอิ้นคุณยายต่อหน้า67ปีเนี่ยท่านได้พร้อมในการเป็นยายว่าคุณแม่วัย67ปีท่านนั้นเธอจะให้การว่าอย่างไรเนาะยายจบข่าวเรื่องนี้โทรหาซาอุมกับ089 713 6882

ราจะดูแลหัวใจของตัวเองอย่างไรยาสุไปอาถรรพ์ดูแลหัวใจคนนั่นดูแลพ่อแม่ผัวแบบนี้พ่อแม่เขาเป็นจังไรตอนนี้นี่ทุกยากปากมองเบินบอกเบินบากคันเป็นพ่อคันเป็นแม่ผู้สาวนี่กราบเขาพี่นอดพี่เท่านั่งตอบหมอบตอบขาดีวะซานคันผัดหันมาหาพ่อหาแม่เจ้าของไม่มีเวลาที่จะพูดคุยเลยเบาก็เบานิดนิดหน่อยหน่อยเบาบุบบุบบุบบุบบับอีแม่เอิญว่าจังไหนเฮ้ยเบาเบาคืออันกุดกิ๊กกิ๊กขี่อีแม่ว่าจังไหนก็กุดกิ๊กขี่เบาบ่มวนเบาปกปกปกปกเบาทำลายน้ำใจพูดให้เจ๊ปวดจี๊ดจี๊ดในหัวใจพุ่นแล้วขันเบาก็ผู้อื่นเฮาประดิษฐ์ประดอยว่าซ่านย่านเขาเขียดเบากับเจ้านายเบากับผู้สาวนี่อ่อนหยวบหยวบถนอมน้ำจิตน้ำใจเขาบัดพอบัดเมทำไมถึงแตกต่างเบาไปทั่วไปที่เบาให้เจ็บปวดหัวใจเนาะคุณแม่เนาะเราจะมาดูแลหัวใจของเราสิการดูแลหัวใจเบิ่งดูใหญ่เด้อการดูแลหัวใจของเราไม่ให้เหนื่อยมันดูแลยังไงให้หัวใจแข็งแรงนี่ยายการดูแลหัวใจให้แข็ง

ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือกอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นจังไหนแน่ล่ะพวกผักผลไม้จากเสี่ยวผลไม้มาตะใส่แล้วก็สิมีแต่บักขอนตัวบักคอหรือว่าจะเป็นบักหวดขาแล้วก็บักโบกมาเลือก

เลือกเนื้อสัตว์ไขมันต่ำเช่นปลาโดยเฉพาะปลาทะเลที่มีโอเมก้า3กินปลาทะเลได้ย่ายเด้อแล้วก็อกไก่ลอกหนังอย่าไปกินหนังไก่หลายหนังไก่น่ะมันมั่นเด้ปิ้งไก่นี่หนูมักแต่หนูก็สิไปกินแต่หนังมันตะกี้หนาเดียวนี้บ่ค่อยกินแล้วย่านหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงของทอดอาหารหวานจัดแล้วก็อาหารเค็มจัดที่มีโซเดียมสูงดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพออย่างน้อย8แก้วต่อวันถึงแม้ไม่หิวน้ำก็ต้องดื่มจิบบ่อยๆแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เศร้ากินเหล้าโห้ยไปบอกแน่บอกผู้เบาเฒ่าเจ้าแน่ท่านกินอยู่ป้อมๆกินตะเหล่าย่างไก่ข่อยว่าแม่นคันสมมติว่าข่อยเอาไฟแช็กจูดนี่บึ้มเลยแหละแอลกอฮอล์ในร่างกายมันหลายซะเหลือเกินทำกิจกรรมแบบใช้ออกซิเจนเช่นเดินเร็ววิ่งหรือว่าปั่นจักรยานสะสมเวลาให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ออกกำลังกายเป็นประจำหน้าย่ายจัดการความเครียดแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนอนหลับให้สนิท 6-8 ชั่วโมงต่อคืนนอนให้ตรงเวลาเด้อผ่อนคลายความเครียดด้วยการนั่งสมาธิหรือว่าเล่นโยคะเพราะความเครียดทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นมาเร่งก็มากเถิดดิความเครียดงดสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ให้มีภาวะอ้วนตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็คุมโรคและคุมโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานอันนี้เป็นความปรารถนาดีจากช่วงของรายการลูกทุ่งใจบุญกับสาวอุ้มเป็นจังไหนย่ายอันไหนที่ทำได้บ้างนี่เฮ้ออะไรที่ทำได้ก็คือปลาทะเลที่มีโอเมก้า3อันนี้จักสิไปหากินไซแล้วอาหารทะเลกะเพงปลาน่ะหาซื้อมากินปลาไซหมอกไซมอนมูนั่นเอ้ยแล้วซาจะไปกินที่ไหนล่ะทำไมมันแพงขนาดนั้นเฮากะนำมาฝากอันไหนที่ทำได้ก็ทำย่างดูๆก็แล้วกันและถ้าหากว่าถ่ายไม่ออกบ่ทายแห่งสิอ้วนแห่งสิมีโรคสะสมโรคเขาไว้ดิอันผู้บ่ไทยนี่เนาะยายเนาะสั่งซื้อตัวชาไทยชาไทยแฮปปี้เทนดื่มทุกวันทุกวันตัวมันก็จะถ่ายง่ายแล้วมันก็จะกวาดเอาขยะขย้อยพวกสารพิษพวกเป็นด่านเป็นเมือกเป็นมันไขมันคอเลสเตอรอลนี่ออกไปจากร่างกายเราแล้วก็จะผิวพรรณดีตัวก็จะไม่เท่าตุสุตะซะมีแต่โรคเดินผู้ว่าอ้วนๆไขมันอยู่ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องนั่นยายมันมีไซเลียมฮัดมันก็จะมีการกวาดเอาขยะขย้อยให้ผนังลำไส้ของเราสะอาดเท่ากับจะบ่ค่อยเผชิญกับโรคของความเสื่อมหนึ่งห่อมี15ซองราคา390สั่งซื้อจาก3ห่อนั่นโทรหาสาวอุ้มอาจจะไปรวมไปคละกันกับกาแฟเควี่คอฟฟี่กาแฟสายตาหรืออาจจะไปรวมกับตัวชาเขียวทรงตรงเหลี่ยงตรงเหลี่ยงโว้ยมีประโยชน์มีคุณค่าโภชนาการดีทำให้เราผิวพรรณดีระบบขับถ่ายดีเฮาบ่อ้วนตุสุตะซะและหลับสบายมากขึ้นตัวอีพอยแม่โทรหาสาวอุ้มจดเบอร์ลำคาญหรือเปล่าเบอร์น่ะลำคาญแล้วโอเคงั้นไม่ต้องบอก089ไว้รอ

0: เรื่องราวของรถไฟสถานีอภิวัฒน์อยู่กรุงเทพจะเป็นกว้างใหญ่ไพศาลไปแล้วก็จะหลงคือสาวมยากไปกรุงเทพขึ้นยากขึ้นยากปวดขี่ปวดเหี่ยวรถใหญ่ว่าต้องสิขึ้นรถไฟว่าต้องสิไปสถานีจากอุดรไปลงกรุงเทพอภิวัฒน์โอ้ยขีดหอดพอขีดหอดแม่กูสมาเงิดมางอกกูสมาคืดยากกูสมาบ่อยากไปแต่เนาะหัวใจก็จะกลัวยังมาร่วนต้นเต้นหนึ่งผลงานเพลงนี้ฝากไปหาคุณแม่แสงเนตรอุดรเด้อ FC ของแท้เด้อคุณแม่เนี่ยว่าเต้าอีหยังมาฝากเชื่อมั่นในตัวหนูแล้วกาเป็นคนเหมาะๆแม่อยู่บ้านปลูกดอกไม้เสียหญ้าให้บ้านน่าอยู่มีดอกไม้สีสันดอกไม้นี่จะเป็นงามอีหลีใหญ่ดอกบานชื่นแม่นบ่บ้านเฮาเอิ้นดอกบานชื่นบานไม่รู้รวยโอ้ยว่าแต่ได้เห็นดอกไม้มันหลดสว่างสว่างหานั่นมาปลูกเนี่ยเป็นยังดอกที่สาวอุ้มชอบมากที่สุดดอกอะไรเนาะดอกสะเลตตีสมัยอีเมียนี่เราจะมาทัดหูนี่เราจะมาทัดหูหอมตอนนี้คันได้กินของดอกกันของกับดอกสะเลตตีโอ้ยยายเอ้ยบ่มีทีบสิอยู่คิดฮอดแม่หลายหนึ่งผลงานเพลงนี่ก็เลยฝากหาอีเมย์อีพอสุภุสุคนนอกจากคุณแม่แสงแน่นเนตรอุดรแล้วเนาะแล้วก็พ่อแม่ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพร่างกายเจ้าของสั่งซื้อเควีโกเป็นยังคือต้องกินเควีโกผู้ใดกันเนาะที่ควรจะทานอายุ40ขึ้นไปแล้วทานเลยเควีโกถึงแม่เฮาบ่ป่วยแต่ว่าเฮาก็เสริมภูมิคุ้มกันเอาไว้เด้อมันจะมีส่วนประกอบต่างๆโดยเฉพาะภูคาวเข้มข้นสูงถึง 60%เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเซลล์ในร่างกายของเฮานี่มีเป็นล้านๆเซลล์ถ้าหากว่าเลือดเฮาเป็นพิษเลือดเป็นกรดเลือดหนืดเลือดข้นเซลล์ที่มันเอาไปดูแลเจ้าของเหมือนมันเอาไปกินกับกับแกบๆนี่นะพอมันเอาเลือดที่เป็นพิษไปกินมันก็จะตายมันก็จะเสื่อมสภาพมีแต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วบาดตะนี่เดี๋ยวก็ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเป็นโรคเกาต์รูมาต้อยปวดแข้งปวดขานักกระตุนกระตูนักขาอานตันกินแต่ยาป้อมๆจังหน่อยก็ว่าได้ตัดขาจังหน่อยก็ว่านอนจ้อพอบจ้อพอบเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันอยู่แต่บ้านเฮ็ดจังไหนบัดนี้ลูกเต้าเล่าหลานก็ดูถูกด้วยบาดที่นี่เฮาบ่มีประโยชน์เขาสร้างเฮาเขาก็ดีอยู่แต่ห่าลังเทือเขาก็ศูนย์เขาก็ยากงานเขาก็ยากลูกยากเมียยากผัวยากซื้อเลขกระพองกันบ่ถูกศูนย์เงินก็หน่อยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองออกกำลังกายก็ใส่ใจออกกำลังกายด้วยแนวใดมันดีเฮาก็หาซื้อมากินเองทอมเงินเอาไว้แน่ขายให้ขายหน้าโดดไปยังไปแพงไว้ยังกระดกกระดอเจ้าของบ่สบายหาแนวมาทานเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงไปหน้าตัวหาหมอกลับไปอย่าไปจมให้หมอเฮาบ่ได้เป็นหมอกับเพียงศิลายายเฮาก็จะต้องไปหาหมอแล้วก็หาแนวมาทานเสริมไปรักษาเจ้าของไหลสิ่งไหลยางไหลแนวไปน้ำกันตัวสิมาปล่อยให้เลือดเป็นเลือดหนืดเลือดข้นเลือดเป็นพิษอยู่นี่กุโซกุโซแห้งสิยากไปหนาได้นี่อีแม่เฮาสั่งซื้อเควิโก1ขวดราคา 1,290 เพิ่มเงินอีก300ได้2ขวดไปเลยเด้ออย่าไปซื้อ2ขวดมันบ่คุ้มสั่งซื้อ2ขวดนั่นโทรหาหนูเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจกอาหาร089หรือยัง7136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 7136882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: พูดถึงเรื่องราวของรถไฟอันนี้คุณเดือนฉายหล่นก็เดินทางจากกรุงเทพมาลงที่อุดรธานีพอตะลงเร็วสามีก็มารับสามีก็เฮ็ดหน้าบูดอึ้งตึงอยู่โอ้ยส่งเป็นงุดหงิดมันเป็นหยังวะเมียก็เลยถามเอ้าคุณเป็นอะไรอ่ะทำไมคุณหน้าบูดหน้าบึ้งให้มารับแค่นี้ดูเพื่อนๆสิดูผู้ชายคนอื่นเขาก็หน้าตาซื่นบานเขาก็เป็นตาซดซื่นเขาคือมีความสุขแท้เขาอยู่นะเมียเขาอันเจ้าบ่แหกตาเบิ่งเขาติ าบ่มีคนน้อยบ่เฮ็ดตาดูเขาซื้อบ้างสิทำไมเขาหัวน้อยยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ผัวก็เลยว่ามึงดูดีๆอันนั้นเขามาส่งเมียแต่กูเนี่ยมารับมึงดูสภาพกูตอนที่กูมารับเมียพวกนั้นมันมีความสุขเนื่องจากว่ามันไปส่งเมียมันมึงเบิ่งดูมันต่างกันซ้ำไหน

0: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
0: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
0: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
0: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
0: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ประกาศตัวว่าจะเอาผัวใหม่ผัวใหม่ที่กินเหล้าและเจ้าชู้ให้เลือกแบบไหนบ่อยากได้จักอันเลยเจ้าชู้เจ้าก็จะเจ็บปวดคือเก่าเขาก็จะมาเหยียบหัวใจเจ้าเอาอีกคนมาเอนางอันนั้นก็จะสวยก็เฮาก็จะเป็นอ่อนต้อนแอนแตนโอ้ยเขาหลดดูดดื่มหอมกันทำให้เราเห็นย่ายเอ้ยมันเจ็บปวดหัวใจจริงๆคันว่าเจ้าชู้นี่อยู่ไสก็เจ้าชู้โอกาสมีเขาก็จะนอกใจเจ้าส่วนขี้เมาเนี่ยบัดทีนี้ขี้เมาก็สิเอเลเน่เขาบ้านแล้วเอเลเน่เม้นเราตึงตึงหลังจากที่เมามาแล้วงานการกะสิไปเฮ็ดแน่กะสิบ่ไปเฮ็ดแน่มาลำมาก่อยกะเลยตกงานมาอยากให้กูอีกแต่ลำพังกูก็ยากอยู่พ่อตายเมืองก็ยังมาบังเบียดเมืองก็ยังมาเป็นภาระให้กูเมาแล้วก็ไปขับรถเมาแล้วก็ไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กบ่มีแนวดีจักอย่างอันนี้คดีก็ไม่คืบหน้าได้นี่เรื่องนี้ก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับรถไปชนสองแม่ลูกซึ่งแม่ตอนนั้นบาดเจ็บส่วนลูกสองขวบเสียชีวิตพี่น้องจำได้เหตุการณ์นั้นหรือเปล่าจำเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดนหลายเดือนแล้วเกิดอุบัติเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางบนถนนสายลำปางงาวพื้นที่บ้านแปลงวังอำเภอเมืองลำปางแรงกระแทกทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่ของน้องเติมฝันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนตัวลูกชายวัย2ขวบเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของคู่กรณีวัดได้104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามคู่กรณีอ้างว่ารถที่ชนเด็กเสียชีวิตคือรถกระบะตู้ทึบไม่ใช่รถของตนจึงเรียกร้องให้รถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าวต้องมาร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายด้วยสำหรับความคืบหน้าทางคดีการเจรจาไกล่เกลี่ยทางระหว่างครอบครัวผู้สูญหายผู้สูญเสียและคู่กรณีไม่ประสบความสำเร็จอ้างว่าไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายศาลจังหวัดลำปางจึงนัดไต่สวนคดีนี้ในวันที่21กันยายนเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปลูกก็เสียชีวิตลูก2ขวบโอ้ยกำลังเป็นตะหักแม่นอนกอดผ้าอ้อมแม่นอนกอดเสื้อผ้าลูกเสมอให้ว่าสัญญายอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการเมาแล้วก็ไปขับรถแสดงว่ารถตู้ทึบไปชนก่อนบ่หรือจังใดเฮ้อรถตู้ทึบอยู่แถวๆนั้นบ่อันผู้ที่ว่าเป็นอดีตผู้ช่วยนี่จังบ่รับผิดชอบแบบเต็มร้อยคันสมมติว่าหมู่เฮาเจ้าข่อยเจอค่ะกรณีแบบนี้ก็สิว่าบ่ข่อยสิยอมติดคุกบ่ข่อยบ่มีเงินก็สิประมาณนี้แล้วเนาะใหญ่เนาะแต่คันบ่กินเหล้าเมาวันนี้โอกาสที่จะเกิดเหตุแบบนี้มันก็อาจจะไม่มีก็เป็นได้มาเสียใจแท้เล่าให้ฟังนี่ย่าสุกินเหล้าแล้วไปขับรถเด้อเกิดเหตุนั่นนี่นวนมามันเสียใจเสียเงินปกติเฮาก็บ่ค่อยมีเงินอยู่แล้วแฮงมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้ยแฮงเตกเด้นี่จบข่าวข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดส่วนพอส่วนแม่เฮาตอนนี้นี่เป็นไดสายตาฝ้าฟังตาสู้แสงไม่ได้เลี้ยวกูสู้ขับรถโอ้อันตรายเด้ขับรถนี่ตาเลี้ยวบ่หินหงเหนียวนอกพอตาเนาะอันตรายการกินเหล้าแล้วไปขับรถเมาแล้วขับรถหรือตาเลี้ยวบ่หินหงนี่ว่าเฮงอันตรายคักกว่าเก่าเด้อมาตานี่เนาะตากูสู้อยู่เฮ็ดจังได๋สิบ่บอดบ่ไปหาหมอแน่หรือสั่งซื้อเควีรูทีนไปทานควบคู่กันหาแนวมารักษารักษาเจ้าของหลายวิธีกินตอนนี้ก็ดีตอนนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อมานี่แหละแต่ถ้านานไปโดนปล่อยอยู่จังซั่นย้อนว่าบ่กินย้อนว่าขี้ทีย้อนว่าบ่อยากเสียเงินถ้ามันบอดแล้วถ้ามันสนิทเฮ็ดจังได๋บัดที่นี่อยู่กับความมืดต่อไปกูกลัวกลัวงงๆซ่าๆไผสิหาให้กินสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุก590 2กระปุก 1,000 ถ้า3กระปุก 1,290 มันดีอยู่คนก็กินหลายอยู่มันมีส่วนประกอบของดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้จากประเทศออสเตรเลียมีซีเซนทีนมีลูทีนสูงแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นพุ่นโทรหาหนูกระสุน89 713 6882โท
จดทันหรือเปล่าเบบี0897136882ฝากหนึ่งผลงานเพลงนี้ไปให้กับคุณพ่อเพ็งศรีสมบูรณ์อยู่ทางมุกดาหารขอฟังเพลงนี้มา

0: ก่อนคำของพี่ก่อนคำอีเมียก่อนคำอีพอก่อนคำของพี่เอาคือบ่มีก่อนคำไปอีกกะจังสี่ตัวก้อนคำแปลว่าอะไรก้อนคำก็คือเป็นความหมายสะออนรักมากเป็นไม่รู้จะใช้คำไหนเป็นสะอมย่อมย่อยเป็นสีนอพอตาเนาะเขาก็เรียกว่าก้อนคำหอมกอดประสันเขาให้ย่องเอาเขาให้ย่องเขาให้เว้าดีๆยาสุตียาสุดายาสุจมยาสุเอาคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบว่าซ่านมันจะทำให้ลูกของเราเติบโตมาอย่างมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนมีความเมตตากับบุคคลอื่นว่าสันเดียายล่องย่องเบิ่งเว้าดีๆเมาะๆแมะๆผู้ดีก็ดีดีบ่ต้องสอนอีหยังมากมายผู้บ่ดีเอ้ยเป็นแบบอย่างแล้วก็แล้วสอนเว้าดีแล้วก็แล้วเว้าให้แล้วก็แล้วมันก็เป็นคือเก่ามันกับอันใดหลายใหญ่สัวพ่อแม่บ่สอนหน้าว่าให้ลูกไปลักเล็กขโมยน้อยให้ลูกไปเป็นโจรนี่น้อยใหญ่เนาะมันเป็นจังไดเป็นน้ำสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นน้ำความอยากได้พร้อมเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นน้ำโทรศัพท์คนที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปนี่นอกพอตาเนาะทุกคนเปลี่ยนแปลงไปทรอดูแต่โทรศัพท์มันก็เกิดกิเลสอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาอยากมีกระเป๋าอยากจะมีรถรุ่นใหม่อยากจะอยู่อยากจะกินนั่นกินนี่แต่ตังให้หมายถึงอยากจะได้เหมือนเพื่อนๆความอยากมันมีไม่สิ้นสุดก็เลยเกิดการอะไรเกิดการยื้อแย่งแล้วก็เกิดการทำอันใดที่มันเป็นการทุจริตจบเรื่องเล่าของกันนี่แหละว่าพื้นเรื่องของกันอยากได้อยากดีต่อไปกะสิพาพี่พะน้องพ่อแม่เฮาไปฟังเพลงฟังตะเพลงอยู่นี่ล่ะบ่ไปไสเอาฟังเรื่องโจกะฮาบ่สั่น เรื่องจังสี่เนี่ยใครเนาะฟังเรื่องโจกะฮาก็แล้วกันก่อนที่จะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮาล่าสุดนี้นะไทยช่วยไทย60 40เขาเพิ่มแล้วนี่เขาขยายนะใหญ่นะจากปกติมันจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนวันที่30ก็มีการขยายออกไปอีก2เดือนอันนี้นี่ดีเด้อนี่ยายเด้อมันจะทำให้การค้าการขายพ่อค้าแม่ขายอยู่ตลาดตะเล่คึกคักกว่าเก่า1,000 บาทยังคือคักขนาดนี้ซัวให้หมู่ข่อยเดือนละ 3,000 โอ้ยแห่งสิมวนกูฟ้าเศรษฐกิจนี่แห่งสิเฟื่องฟูเนาะยายเนาะเขาก็ให้พันเดียวหันเด้พันเดียวกับบุญเพราะตายแล้วนี่ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเติมเงินช่วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าสั้นนำมาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องเล่าของการบ่ไทยได้บัตรที่นี่สิมากินตะนั่นกินตะนี่แนวอยู่แนวกินกินลงไปแล้วไม่ถ่ายยังไงก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อสาวอุ้มดื่มเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลยขันมือใดว่าไทยนี่ทรงตรงแหล่งตรงแหล่งกินเฮาบ่จำเป็นว่าต้องกินทุกมือเรากินวันที่มันไม่ถ่ายคันสมมุติผู้ใดทาดแข็งๆเด้อพ่อตากิน1ซองแล้วก็ไม่ถ่ายซึ่งส่วนมากบ่ค่อยมีแต่บางคนมันอาจจะทาดแข็งอีหลีกินแล้วทำไมมันไม่ถ่ายกินตอนไหนกินก่อนนอนสมมุติว่าพ่อตานอน 20:00 นกิน2ทุ่มมันก็จะไปถ่ายสักประมาณตี3ตี4แล้วแต่คนอีกเด้ส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละถ้ากิน2ทุ่มถ้ากิน3ทุ่มก็จะไปถ่ายตี4ตี5จังสินะห่างจากตรงที่เฮากินนี่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงถ้าเฮากินตอนเช้า 7:00 นมันก็จะไปถ่ายวังประมาณบ่าย2บ่าย3จังสินะแล้วแต่อีแม่เฮาพ่อตู่เฮาเลือกเอานะถ่ายดีถ่ายง่ายสบายคันนึงซองมันบ่ถ่ายกิน2ซองมันสามารถสิมาเก่งแท้ถาดขันเฮานี่คืออยากกระดักกระดอดแท้ระบบขับถ่ายมันเป็นยังไงแล้วเสื่อมโทรมหลายเติบแล้วตัวสั่งซื้อชาไทยก็3ห่อ 1,000 บาทอาจจะซื้อ1ห่อไปผสมกับกาแฟKV Coffee กาแฟสายตาตาก็จะแจ้งก็จะใสขึ้นแต่ว่าสายตานั่นก็จะต้องสั่งซื้อKV Routineด้วยบ่แม่นว่ากินตักกาแฟแล้วสายตาสิแจ้งจังปังเฮ้คนมันตัวต้มได้หลายสมมาพระกวนเดี๋ยวมันจังคอยสิเห็นหุงตากระไดมันบ่พอตาเนาะ80 ปีแล้วสิมากินตะกาแฟปอมๆแล้วให้ตาดีโอ้ย ฟังความคอยนี่เป็นอย่างเดียวนี่เอากับพิจารณาเอานั่นละอันใดที่มันสมควรเนาะพ่อตาสั่งซื้อเควี่คอฟฟี่กาแฟเกี่ยวกับสายตาถ้าอยากจะให้ตามันดีขึ้นโดยตรงก็ต้องกินคู่กันกับตัวเควี่รูทีนโดยตรงนะส่วนกาแฟก็เป็นเรื่องของกาแฟก็ดีอยู่มันก็จะทำให้เราเบากระตนกระโตตาก็จะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้มันดีแบบสมบูรณ์เลยไปหาหมอก็ไปกินเควี่คอฟฟี่ก็กินตัวเควี่รูทีนก็กินผสมกันไปจังสีหน้าเนาะโทรหาสาอุ่มกับ0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรธเนศถูกรถชนสลบไป2วันเต็มๆเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นภรรยาของเขานั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเขากุมมือเธอไว้แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนละโหยสมอนคุณอยู่ข้างกายผมเสมอเลยนะตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยผมสอบตกแล้วตกอีกผมสอบตกแล้วตกอีกก็มีคุณอยู่เคียงข้างให้กำลังใจผมสู้ไหมภรรยาก็บีบมือเขาแน่นขึ้นตอนผมเตะฝุ่นพอบริษัทใหญ่ๆไม่ยอมรับผมคุณก็คอยตัดโฆษณาสมัครงานให้ผมคือบริษัทใหญ่ๆเขาไม่ยอมรับผมก็มีคุณคอยตัดโฆษณาสมัครงานให้ผมเมื่อผมได้ทำงานในบริษัทเล็กๆแล้วทำงานสำคัญชิ้นหนึ่งพังเพราะความเลินเล่อคุณก็ยังอยู่เคียงข้างคู่ผมผมโดนไล่ออกอีกนานกว่าจะหางานใหม่ทำได้ผมทำงานใหม่ตั้งนานแต่ก็ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่งความขยันผมไม่เคยมีใครเห็นผมอยู่ในตำแหน่งดั้งเดิมมาตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงวันนี้ก็ยังมีคุณเคียงข้างผมตลอดมาน้ำตาเธอล้นเต็มในตาฟังสามีเธอพูดต่อตอนนี้ผมประสบอุบัติเหตุฟื้นขึ้นมาก็มีคุณอยู่เคียงข้างผมตรงนี้สมอนผมมีบางอย่างที่จะอยากที่จะบอกคุณเหลือเกินเธอก็โน้มตัวลงไปให้เขากอดสะอึกสะอื้นด้วยความตื้นตันผมคิดดูแล้วมึงคือตัวสวยอีหมอนตอนแรกกูนึกว่าจะสะอึกสะอุยซาบซึ้งในบุญคุณซาบซึ้งในสิ่งที่หมอนไม่เคยทิ้งไปไหนเลยสุดท้ายแล้วมึงรับรู้ไว้นะอีหมอนมึงคือตัวสวยมาก

ร้องงานเลี้ยงหรือว่าดีเจงานเลี้ยงก็จะคล้ายๆกันยายแต่จะเรียกกันตะย่ำตัวจริงเขาไม่มาก็จัดไปจัดป้ายเอาไปมากคนกระชื่นชอบทั่วมากมือละ 3,000 สายคุยโลดแล้ววะผู้ใดรู้จักน้ำเฮาดอกเฮาคือคุยแต่ 3,000 สายเยอะเยอะขนาดนี้แล้วเนาะพ่อตาเนาะขอบคุณไปถึงคุณแม่เลี้ยงสีจันนะอยู่ตำบลนนท์รังอำเภอชุมพวงบ้านใหม่ปฏิรูปเดนี่อันนี้ก็โทรมาให้กำลังใจไม่ใช่แค่ให้กำลังใจเฉยๆแล้วก็จากลาบายบายซียูนันละแบบนั้นนะจ๊ะสั่งสื่อแนวทีสาอุ้มนำมาฝากพอฝากเมเฮาดีขึ้นจังอย่างนี้ตัวถ้าใครที่ฟังไปกินไปพิจารณาว่าเจ้าของมีปัญหาอันใดนอมีปัญหาปวดแอวมีปัญหาปวดกระดูกปวดเมื่อยนอนบ่หลับแอวก็แข็งกิเดกิเดมันเป็นทรมานปวดขานี่แห่งทรมานเด้อจะบอกให้หนูมีเพื่อนอยู่คนนึงอายุประมาณเท่ากันนี่แหละเรียนหนังสือมานำกันตั้งแต่ปวดเด็กเล็กตีกันกระพองกันเหยียบตีนกันดึงซินกันเอาอันขี้ตมฟาดใส่หน้ากันแล้วกาอันใดแน่ย้ายสุดท้ายมักกันก็มีหาลังเถื่อมาเด็กน้อยเนาะจังว่ามักเป็นจังใดดอกแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันบ้านนอกขอกตื้อสะดือตัวนี้แหละแล้วบาดที่นี่มันปวดขาปวดไปปวดมาบอกว่าสั่งซื้อ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินมันก็ซื้อๆอยู่ปัจจุบันนี่เอาไปมาได้ยังบ่ได้ซ้ำย้อนว่าปล่อยให้เจ้าของอ้วนปล่อยให้เจ้าของปวดอยู่จังสั่นบ่ได้สนใจเฮ็ดตั้งงานอยากได้ตัวเงินฟ้าวฟังตาน้ำเงินแม่แทนที่จะดูแลเจ้าของก่อนพ่อแม่เฮาหลายคนก็สิเป็นจังซี่เด้อย้อนฟ้าวฟังน้ำเงินคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายคิดว่าโอ้ยสิไปหายหยังเดี๋ยวนี้มันเป็นได้มันก็หายได้กินแต่ยาแก้ปวดอยู่บ้านสุดท้ายแล้วขายังบ่ได้ก็ต้องไปพาเดี๋ยวนี้ก็จะต้องเสียเงินทึ่งพามาเหลียวก็จักจะดีหรือไม่ดีเนาะพอแม่เฮาสั่งซื้อ Happy Ten Herb นี่เด้อมันเป็นสมุนไพร3แผ่นดินฟื้นฟูเจ้าของมันก็จะแข็งแรงขึ้นแขนขาดีขึ้นไปได้มาได้ก็สิบ่จอบพอบจอบพอบอยู่ตะบ้านสั่งซื้อรวดบ่ต้องคิดอีหยังมากมายว่าแต่มันดีนี่บ่อึดบ่อยากได้เงินเนาะพ่อตาเนาะ Happy Ten Herb นี่ฟังความหนู3กล่อง3กระปุก1290สั่งซื้อจักหนึ่งกองก่อนหนึ่งกับปูก่อนก็ได้เอามี30ซอฟเจลราคา590ก็จะได้มิกไนออยแต่ว่ามิกไนออยนี่เขาต้องซื้อ3กระปุกคุณได้ละทานอย่างต่อเนื่องเนาะโทรหาหนูกับ089-713-6882 089-713-6882ต่อไปก็จะพาไปติดตามสองสาวขับเบนซ์หรูซื้อมาขามแช่อิ่ม1กิโลก่อนใช้แบงค์ปลอมจ่ายปอบเหลี่ยผู้ใดละยายมากระจอกแท้อยู่ทั้งใดนี่เฮ้อหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้บางเทื่อสิไปว่าเขาก็บ่ได้รู้นี่ย้านว่าเจ้าของได้รับเงินมาเป็นแบงค์ปลอมแล้วบ่รู้ว่าเจ้าของรับมาเป็นปลอมแล้วไปซื้อต่อจังซี่นะหน้าย่านเออหรือย่านเป็นแบบน่าอายเขาสิหาว่าเฮาเป็นคนขี้โกงย่านเด้อเบิ่งก็บ่เป็นซ้ําแหมแม่ค้าขายของริมถนนสายโชคชัยเดชอุดมร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนหลังจากโดนลูกค้าเอาธนบัตรปลอมมาซื้อสินค้าแล้วก็ยังได้เงินทอนไปอีกโดยนางสาวมณีอายุ23ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์แม่ค้าขายบักขามแช่อิ่มริมทางบริเวณบ้านตะโกได้ออกมาเปิดเผยถึงความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย2ได้มีรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ขับมาเยอะงามทะเลรถเบนขอจังแม่นอยากได้ขอสิขับไปสาดผัวเก่านี่หน้ายายสาดผัวเก่าสาดผู้นั้นผู้นี้ผู้ใดมันนิ่นท่าขอสาดไปเบิดเลยขี้สาดเขาฮิ้วเห็นบ่เห็นรถเบนซ์คันนี้บ่เป็นจังได๋เห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าบีบแต่ๆๆบีบใส่เขาเอ้ยขับไปนั่นขับไปนี่เห็นบ่เห็นรถเบนซ์บ่จ้ารู้จักบ่รุ่นนี้รู้จักบ่รู้จักบ่มันจอดจังได๋นี่มัน
หยุดจังไหนขอหยุดบ่เป็นขอจอดบ่เป็นจอดจังไหนดับเครื่องจังไหนบอกแน่เอาก็นึกว่ามันสิโชว์บ่แม่นตัวสันว่าครับบ่เป็นครับเป็นอยู่จอดบ่เป็นอันนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะเบนซ์รุ่นใหม่ขับมาจอดหน้าร้านเพื่อจะมาซื้อบักขามแช่อิ่มเธอก็ดีใจที่เห็นรถคนรวยมาจอดหน้าร้านเท่าที่มองเห็นภายในรถมาด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ซึ่งคาดว่าเป็นแม่ลูกกันแม่เป็นคนลงมาจากรถสั่งมะขามแช่อิ่มจากร้านของตนจำนวน2กิโลแต่เปลี่ยนใจมาเป็น1กิโลกรัมซึ่งตนขายกิโลกรัมละ140บาทโดยหญิงรายดังกล่าวได้เอาธนบัตรฉบับละ100บาทยื่นมาให้2ใบตนก็ทอนเงินไป60บาทพอรับเงินมาเอียดใจอยู่บ้างเพราะจับดูกระดาษของแบงค์ผิดปกติเล็กน้อยแต่คิดว่าเป็นเงินของคนที่ดูมีฐานะไม่น่าจะมีปัญหาพอปิดร้านก็ยังเอะใจอยู่ดีจึงเอาเงินทั้ง2ใบไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อซึ่งเขามีเครื่องมือตรวจสอบว่าเป็นแบงค์ปลอมยอมรับว่าเสียใจมากเพราะทุกวันนี้หาเงินยากเงิน200บาทมันเล็กน้อยสำหรับพวกคนรวยแต่ตนหาเช้ากินค่ำขายของก็ยากอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าคนที่มีฐานะจะมาทำแบบนี้จึงอยากจะวิงวอนให้คนขับรถเบนซ์เห็นใจหรือถ้าเห็นใจช่วยโอนกลับมาให้ด้วยเพราะอาจจะไม่ได้ตั้งใจนางสาวมณีเล่าด้วยว่าที่ผ่านมาตนเคยโดนแบงค์ปลอมฉบับละ 1,000 บาทมาแล้วตอนนั้นแทบจะเลิกขายเมื่อสอบถามร้านค้าอื่นๆต่างเคยโดนแบงค์ปลอมมาเหมือนกันตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกขายไประแวงไปเพราะไม่รู้ว่าจะโดนแบงค์ปลอมวันไหนอีกวอนลูกค้าทุกท่านเห็นใจแน่เด้อโอ้200บาทแดงใจไวเลยยายแต่ยี่ตนเล่าจะเขาตั้งใจหรือเขาบ่ได้ตั้งใจจังใดเนาะแล้วบาดตะนี่เฮาก็เฮียงเบิ่งบ่เป็นยายปัญหามันเฮ็ดจังใดล่ะบาดที่นี่ก็ได้แต่ระวังระวังจังใดก็ยังว่าเฮ็ดบ่เป็นมันมีเครื่องตรวจอยู่เด้มันมีอันคือปากกานี่มั้ยมันมีปากกาตรวจสอบเฮาสิไปซื้อปากกามาตะใส่หาซื้อในปะยางพ่อค้าแม่ขายปากกามันแพงบ่อันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังจบข่าวสัวพาแบกกล้องพอถ่ายภาพสะอุ้มรายงานเนื่องผลงานเพลงนี้ก็ฝากไปให้กับพ่อใหญ่วงพ่อใหญ่วงอยู่ทางไหนนี่นามสกุลการกันหาตำบลเชียงเครือนี่ไหมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นี่ไหม

บนบ่าซ้ายเสียงจากไม้พิรมพรล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับพ่อไม้พ่อไม้ก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ประเทศแคนาดาลูกสาวแต่งงานกับชาวอินเดียย้ายสมปัตตสอนพื้นเทไม้ก็ได้แต่งชุดอินเดียซึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์แขกในงานก็คือเจ้าสาวกับเจ้าเบานั่งเฮลิคอปเตอร์มาตดลงมาที่สถานที่จัดงานลูกสาวงามเป็นตาในบาทที่นี่กับงานนั่นก็มีแขกเข้ามาร่วมงานก็สิเป็นพี่เป็นน้องของฝ่ายทั้งเจ้าเบาหันแล้วเนาะเขาก็ไปเจอกันเพราะว่าลูกนี่ไปเรียนอยู่เมืองนอกแคนาดาก็สิไปเจอกันก็จะมีโอกาสในการ

0: ขี้ขันซ้ำใดสู้ถ่ายเลี้ยวคนที่เขามีเงินนี่เขาก็นั่นแหละจะต้องหาทางร่ำรวยอีกคือเก่าจบเรื่องราวของเจ้าของผลงานเพลงนี้ต่อไปสิภาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ขึ้นเครื่องบินนั่งติดกับชายชาวอินเดียคนหนึ่งระหว่างการเดินทางยาวนานไอสไตล์เลยคุยกับชาวอินเดียเรามาเล่นทายปัญหากันดีไหมถ้าคุณตอบผมไม่ได้คุณจ่ายผมหาเหรียญแต่ถ้าผมตอบคุณไม่ได้ผมจะจ่ายคุณ100เหรียญตั้งใจฟังให้ดีนะยายนะเอาเบิร์ตไอสไตล์เนี่ยบอกว่าเรามาทายปัญหากันถ้าคุณตอบผมไม่ได้คุณจ่ายผมหาเหรียญแต่ถ้าผมตอบว่าได้ผมก็จะจ่ายคุณ100เหรียญแล้วไอน์สไตน์ก็ถามคำถามแรกถ้าเรานั่งยานอวกาศความเร็วเท่าแสงเวลาจะช้าลงกี่นาทีฮึเฮาตอบได้บ่บ่บ่บ่มืดตึบบ่ได้หนังสือปานนั่นถ้าเรานั่งยานอวกาศความเร็วเท่าแสงเวลาจะช้าลงกี่นาทีชายชาวอินเดียนั่งงงอยู่ประมาณ10นาทีก่อนจะยอมควักเงินให้ไอน์สไตน์หาเหรียญแล้วชาวอินเดียก็ถามบ้างแล้วอะไรเอ่ยที่ขึ้นภูเขาเดินไป4ขาแต่ตอนลงมาเดิน3ขาอันนี้อินเดียถามไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็นั่งงงเป็นไก่ตาแตกคิดแล้วคิดอีกคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ก็ไม่ยอมแพ้พวกรัวเสียศักดิ์ศรีจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ยอมควักเงิน100เหรียญให้กับชาวอินเดียผมยอมแพ้แล้วแต่อะไรล่ะที่ขึ้นภูเขาเดิน4ขาแต่ตอนลงมาเดิน3ขาคราวนี้ชาวอินเดียไม่ต้องคิดเลยสักนาทีเดียวล้วงกระเป๋าควักเงินให้ไอน์สไตน์5เหรียญนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณอาจไม่ฉลาดเหมือนไอน์สไตน์แต่ถ้าเรื่องเงินทองคุณไม่ได้แดกพวกแขกง่ายๆหรอก เจ้าลูกบอกว่ามันตลกมองใดนี่ยายมันก็ตลกตรงที่ว่าคำถามที่ไอน์สไตน์ถามที่ว่าอะไรนะไอน์สไตน์ถามอะไรนะขึ้นภูเขาเดิน4ขาเดี๋ยวผู้ใดถามไผนี่งงได้นี่โอ้อินเดียถามซะดอกอินเดียถามขึ้นภูเขาเดิน4ขาแต่ตอนลงมาเดิน3ขาไอสไตล์ก็ตอบไม่ได้เขาจึงควักเงินให้อินเดีย100เหรียญแต่บาทที่นี่อินเดียก็ตอบว่าได้แต่อินเดียควักเงินให้5เหรียญยังไงอินเดียก็ได้ไปแล้ว100เหรียญไงการที่เขาจะมีการจ่ายให้กับไอสไตล์บ้างสัก5เหรียญมันจะเป็นอะไรไปเชียวใครๆก็ว่าได้มา100เหรียญเด้อแม่มันไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใดยอมขาดทุนแค่5บาทแต่แค่5เหรียญแต่ว่าได้มามหาศาลแบงค์สีหน้าใหญ่โอเคบ่เข้าใจตามนั่นหัวเราะเดี๋ยวนี้หัวเดี๋ยวนี้

0: เมืองโหลดมันเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกเป็นจังหวะที่ฟังแล้วบ่ขี้คันเต้นไปน้ำกระไดบ่โศกบ่เศร้าบ่ปวดแอวบ่เป็นเมื่อยมอยสวยแหลมอยากนอนโอ้ยมาเมื่อยหัวใจเธอนาเหตุการณ์เหตุงานปวดแอวเงาแตกเงาแตนยังจะต้องมาฟังเพลงสตอกสติงเพลงงุยงุยอีแม่สร้างไรขันหนูฟังนี่เด้อสมัยวัยรุ่นใหญ่มากมันเป็นยังคืออยากฟังเพลงสตอกสติงเพลงความรักโลดอีแม่นี่สิเตวิทยุพิ้วลุ่มปูดลงในน้ำมือหนึ่งสองมือพันไปเห็นลูกซึมเสาเอาก็ซึมเสาเริ่มว่ามีวิทยุฟังมันบ่จะเสียดยังแล้วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็บ่มีวิทยุฮึสองมือสามมือแม่เจ้าไปไสกูสิไปตลาดปัดพ่อตาเมียกลับมาอ้าววิทยุซื้อให้มึงแล้ว ทนเห็นความเหงาของลูกไม่ได้ก็จะไปซื้อวิทยุท่านิ่นมาให้ลูกว่าสันทอไปยายนี่คือความเป็นมนุษย์แม่เนาะสัญชาตญาณคนเป็นแม่แต่ยี่ตัวคือจังยังนี่คันเห็นลูกเป็นเงาคันเห็นลูกรู้สึกว่ามีความสุขแม่จะทุกข์กว่าเราหลายร้อยเท่าเด้อเพราะฉะนั้นแล้วดูแลหล่อนหน่อยใส่ใจหล่อนแน่สายตาหล่อนไม่ดีก็สั่งซื้อเควีรูทีนให้เพิ่นสั่งซื้อเควีรูทีนจาก3กระปุกทานต่อเนื่องกันไปกาแฟก็เป็นกาแฟเควีคอฟฟี่ส่วนขลอนบ่ไทยถาดมันแข็งมันเป็นจังไดระบบภายในมันแย่หมดแล้วการเผาผลาญการขับออกหรือว่าการดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายบ่ได้คือเก่าแล้วสั่งซื้อชาไทยให้พี่เทนไปชงดื่มทุกวันทุกวันการขับถ่ายก็จะดีส่วนถ้าอยากจะฟื้นฟูเจ้าของสั่งซื้อเควีโกเด้อเควีโกคันบ่ดีอีหลีนะมันบ่ได้คำว่าโกรไปเป็นตัวห้อยท้ายเด้อีแม่เฮามันก็จะฟื้นฟูร่างกายเราเมื่อยหายใจก็บ่อิ่มหายใจเข้าลึกๆเนี่ยหายใจออกยาวๆแล้วก็จะต้องใส่ใจการออกกําลังกายด้วยอย่าขี้ข้านใส่ใจการนอนการกินก็อย่ากินของหวานจ้วยๆจริงๆไขมันกับของหวานคุณหมอบอกว่าหวานจะหนักกว่าจะเป็นพิษเป็นภัยกว่ามันมันนี่ฮะลังเทือมันเป็นคอลลาเจนเด้พวกน้ำมันหมูหรือว่าเป็นหมู3ชั้นยังดีกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากินน้ำตาลหลายจนเกินไปเด้อกินแล้วมีประโยชน์ก็สั่งซื้อเควิโกโทรหาสาอุ่มกระสุน89 713 6882 089 713 6882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: อยากจะดูสาวอุ้มในการทำโจ๊กฮ่าฮ่าที่เป็นภาพให้เพียน้องพ่อแม่ได้เห็นอันนั้นอีแม่เฮาก็เข้าไปในเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์กันส่วนถ้าเป็น TikTok ค้นหาคำว่าดีเจอุ้มต่อไปก็จะเว้าเรื่องโจ๊กเรื่องนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันเป็นเรื่องราวของตายายออกจากร้านอาหารเดินมาที่รถเก๋งตำรวจกำลังเขียนใบสั่งยายเห็นเข้าจึงโวยวายต่อว่าตำรวจเขียนใบสั่งทำไมใจร้ายเขียนใบสั่งหวังเปอร์เซ็นต์ค่าปรับตำรวจก็เขียนใบสั่งเพิ่มอีกใบฐานหมิ่นประมาทพนักงานยายก็ยิ่งด่าตำรวจยิ่งด่าตำรวจก็ยิ่งเขียนใบสั่งเพิ่มแปะไว้ที่รถจนรอบคันได้สักประมาณ20ใบนี่แหละยายจึงถามว่าพอใจหรือยังเขียนเลยตำรวจก็ย้อนถามว่ายายล่ะด่าพอใจหรือยังหรือจะเอาเพิ่มอีกยายจึงบอกตำรวจว่าอย่าเขียนเพิ่มก็เขียนไปสิไม่มีเวลาจะด่าแล้วเขียนไปเขียนไปเลยตอนนี้รถเมย์กำลังจะมาแล้วรถไม่ใช่รถกูมึงเขียนไปเลย มึงจะเขียนใบสั่งแปดที่รถมึงจะเขียนกี่ใบก็เรื่องของมึงตอนนี้กูไม่ทันรถแล้วรถเมย์มาแล้วกูไปก่อนบายบายเจอกันที่ป้ายหน้าก็แล้วกัน เราเถียงตำรวจแล้วด่าตำรวจเยี่ยมมาเลี่ยมเยี่ยมมาเต็มด่าซาสูซาไซตำรวจก็เขียนใบสั่งแปะใบรถแปะใบรถมึงจะแปะกี่ใบ20ใบ30ใบก็เรื่องของมึงสิรถเมย์มาแล้วกูไปก่อนบายบายเวลาหมดแล้วสาวอุ้มแล้วที่นอนสวัสดีต่อ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
1: ว่าออนนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบเลยค่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: พลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านรอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถคันเก่ากระเตงคู่ชีพรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ท่านได้เข้าลูกบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานวานจื้อเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมรดกดเก็ดนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กัน

0: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพกับทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้และคุณพ่อคุณแม่ครับได้เวลาตั้งสิละดีๆยังสิครับดีเจชุมชนกฎไทบ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลา
1: แม่มอนค่ะ
0: สองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม10นิ้วอันสั้นๆกุลูคิรียกขึ้นเนื้อเก้าเนื้อหัวกระราบลงแถบทักแถบเท้าเอไอเอาอาพอลุงแม่ป้าพอใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ที่ให้เกียรติตามรับฟังโอ้ยแม่จังมันแดดแสแดดแสงผ้าแดดมาบังหันท้อๆๆๆแต่กับเงาแดดมาวันนะแก่เสียแล้วก็พัดวีอีวีแล้วนะแต่กับทิมจักรยานไว้ข้างต้นบางย่อมนาสถานีเอาอยู่นี่ซะก่อนได้ว่าซั่นดอกเจ้าของห่อนแห้งนะครับทิมจักรยานนี่ไว้หั่นละมันจักหน่อยเย็นๆก่อนจังสิจุงของโฮมขึ้นเขาบ่ไปก่อนว่า
1: จักรยานสีหล่อ
0: จ้ะนะครับเอา
1: ห่อนค่ะห่อนแน่เนาะแม่เนาะ
0: ห่อนอีหลีครับ
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแม่ห่อนร้ายกับบ่ดีเด้ค่ะ
0: จ้ะนะครับ
1: อันตราย
0: โดยเฉพาะผู้เป็นความดันนี่ถือครับอาการห่อนมีโอกาสเป็นสโตรกได้ง่ายๆได้
1: แม่
0: เสียชีวิตได้ง่ายๆเด้เขาโฮมของง้อไว
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเบิ่งแง่งสุขภาพเจ้าของเนาะค่ะแม่เนาะ
0: เปิดพัดลมกับบ่เย็นมันบ่แม่
1: บ
0: ่
1: เย็นบ่เย็น
0: เปิดอาบน้ําดูๆเอาครับวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคืออาบน้ํา
1: แล้วก็อยู่ใต้โฮมใหม่เนาะค่ะแม่มันสิเย็นตัว
0: หลีกเลี่ยงการออกไปสู่โลก
1: แม่ว่าอยู่ในห้องแอร์ว่าซั่นว่าค่ะสิเย็นเด้พี่น้ำนั่นเย็นบ่ในห้องแอร์น
0: ี่ก็ไข้แน่อยู่ครับไข้ก็วางหันจักน้อยอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับโอ้มันก็บ่ไหวค่ะไฟเด้หน่อยแม่เนาะนะครับอันที่เปิดเบิดมือเบิดเว้นพัดล่มกับพัดล่มทำไมเอาไปอยู่กันนะครับสาหัส
1: ห่อนปีนี้ห่อนอีหลีเนาะแม่เนาะ
0: ห่อนแน่ครับกันสงกันแต่ว่าแปลกได้ล่ะห่อนน้ำสงกันมาฝนตกเสียเดี๋ยวฮัลังปี
1: มันดูถือเท่ามากที
0: แทนที่มันจะห่อนดิกลับเป็นฝนตกเสียยังวะมันเป็นไปได้ลูกไผ่ลูกไผ่ไข่เก็บไข่ขึ้นกันนะแม่พัฒนาการไปตามการเวลาเจียกินเดียวกันครับนะผู้มีอากาศในบ้านเฮาเปลี่ยนแปลงอยู่เลยเดี๋ยวก็โน่นนี่นั่นนะครับเอาบ่ว่าสิเป็นยังไงฝนตกแดดออกหวั่นหรือหนาวนั่นก็มาบอกมาจากกับพี่กำนองอยู่นี่คือเก่าเหมือนเดิมจำได้ว่าล่ะเบอร์ลูกเบอร์เต้าได้ยินแม
1: ่แล้วก็น้ำสุขภาพดีๆมาฝากตอนหอนหาคุณพ่อคุณแม่ทุกหม่องทุกพื้นที่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ
0: ทักทายบอกคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนยันชื่อเบอร์บ่ได้จำเบอร์บ่ได้ครับพ่อแม่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีหยังอยากสั่งผลิตภัณฑ์จังซี่ให้โทรหานุ่มนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์ดีและแม่เด้อ
1: ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เดิมค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358ครับทักทายกับปีกำนองในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยอีกบ่กี่มื้อนะครับเทศกาลปีใหม่ไทยก็สิมาฮอดมาถึงนะครับเบิ่งแย่งสุขภาพเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับทั่วประเทศเลยดูแลสุขของกันรู้สึกว่าผิดปกติแนวใดโทรมาบอกว่าจ๋ากับลูกกับเต่าหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่จมว่าจะของตาบ่แก่งบ่ใสนั่นเอ้ยตกมาปีนี้
1: มันเป็นต้องค่ะแม
0: ่นะครับมันเป็นจังซั่นแม่ก็เอาคีวีรูทีนไปอยู่ไปกินเด้อแม่เด้อเบิ่งแง่งเจ้าของหักเจ้าของหลายๆสายตามันสำคัญที่สุด
1: ค่ะ
0: นะหันละคนก็เป็นผ้ามั่วซื่อๆกับบ่ทอดใดหันละคนหนักไปกว่านั้นเด้อแม่เป็นภาพซ่อนภาพเบอร
1: ์ระคายเครื่องตาขั้นตาแสบตาม
0: าเรียดเรียดดาดคือขนตาแท่งตานี่หันละคนก็เป็นต่อ
1: ค่ะเป็นต่อต่างๆบ่ว่าสิเป็นต่อแดดเนาะค่ะแม่เนาะต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านบางคนได้หลอกต่อมาแล้วจังสิแม่ค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่แม่จ๋าอย่านิ่งนอนใจอย่าไปปล่อยมันเป็นหลายกว่านั้นมันสิยากแก้การแก้ไข
1: ค่ะ
0: นะคันแม่นแก้ไขได้มันแก้ไขได้ง่ายๆก็สิไข้ได้แม่ก็มันเป็นหลายมันกว่าต้องใช้เวลาในการ
1: แก้ไขยากค่ะ
0: ครับเงินก็ได้ใช้หลายขึ้นเวลาในการเยียวยารักษาฟื้นฟู
1: ต้องใช้เวลามากๆเลยค่ะ
0: แล้ววันนี้ดีบ่ดีรักษาบ่กลับขึ้นมาสภาพเก่าได้เป็นอย่างอื่นไปแม้มันจริงยากทรมานเท่าคักเด็ด
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของเนาะค่ะเรื่องสุขภาพดวงตาสายตาอย่าปล่อยผ่านเป็นเด็ดขาดค่ะแม
0: ่ครับหลังจากไปหาแพทย์หาหมอมาเรียบร้อยแล้วนั่นมีเควีรูทินมาให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินกัน
1: ค่ะ
0: ชีวีรูทินมื้อนี้ขึ้นกําไรกับพี่กํานองโอกาสเทศกาลนะปีใหม่ไทยกําลังสิมาฮอดมาถึงพ่อกับแม่สั่งผลิตภัณฑ์เควีรูทินน้ําผม3กระปุกจากราคา 1,770 บาทผมสิเอาน้ำพีน้ำนองเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ซ้ำนั่นยังบ่พอได้แม่ลูกเต่าก็ยังมีนะครับเสือสงกรานต์สวยๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปใส
1: ่ค่ะ
0: นะครับได้ไปชื่นชมกับปีใหม่ของไทยนะ
1: ค่ะ
0: ว่าต้องได้ซื้อหาลูกเต่าให้ซื้อๆให้อีหลี
1: ให้อีหลี
0: จริงๆนะครับบอกเบอร์มาบอกใส่มาเท่านั้นก็พอ ลูกเต้าจัดการให้เด้ยง่ายๆสำนีแม่จ้าพ่อจ้า
1: ผลิตภัณฑ์เควีลูทีนนะคะบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพดวงตาสายตาของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นนะคะ3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาท3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: โอ้หานมนั่นใบหม่อนรถแม่ทั้งเบอร์นี่เด้อ
1: ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ081 0811 117 117 2358ค่ะ
0: 2358จะแม่เงินทองก็เป็นของนอกกายดอกบ่ตายเฮาหาเอาไหม
1: ขอให้สุขภาพของเฮาดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะคะแม่เน
0: า
1: ะ
0: สำคัญอยู่ตรงนี้แหละโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสายหูสายตาแม่จ๋าพ่อจ๋า
1: ค่ะ
0: ย่ำปีใหม่ไทยเทศกาลมหาสงกรานต์นี่สิลูกหลานเขากลับบ้านกลับซองนะได้เห็นหน้าลูกหน้าเต้าได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานมันก็ภูมิใจจนตัวปีนึงผู้นี้จังสิได้เห็นเขาเทียนึงผู้อยู่ไกลกันมาหากันดูซื่อๆกับบ่ทอใดเด้อันผู้อยู่ไกลๆนี่แม
1: ่ค่ะและที่สำคัญนะช่วงนี้เน
0: า
1: ะค่ะ
0: น้ำมันก็แห้ง
1: น้ำม
0: ัน
1: แห้งมากค่ะ
0: นะมันไปใส่มาใส่นี่ยากแก่การเดินทางแต่เควีรู้ทิ่นตระหนักตึงตรงนี้ดี
1: ค่ะ
0: บริษัทก็ยังยืนเส้นคงเส้นคงว่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงในราคาสำเกา 1,290 บาทบ่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียว
1: อย่างราคาเดิมอยู่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นใบมันมือนี้รอสินค้าครับ 2-3 หมื่นสินค้าฮอดมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านไปเก็บเงินปลายทางได้แม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงอยากกินพี่น้องสุขภาพดีทั่วไทยอยากได้เควีรูทีนโทรหานมนั่นไปหมอนเด้อแม่เด้อ
1: เบอร์9ประเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358 ค่ะ
0: 2358แม่สิได้เควีรูทีนถึง3กระปุกได้เสื้อสงกรานต์สวยๆงามๆไปใส่
1: อีก1ตัวค่ะ
0: ให้คนอิจฉาตาร้อนเลยโอ้ยยายจะไปได้มาแต่ใส่มางามแต่เสีย
1: อื้อ
0: นะฮะน้ำทองตลาดบ้านเฮาคือบ่เห็นจักเทียน้ำตลาดนัดก็คือบ่มีมันบ่มีแล้วแม่เพราะว่าบริษัทเอามาตั้งแต่โรงงานโดยตรงเลยเด้
1: ค่ะ
0: ส่งตรงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงได้ใส
1: ่มีแต่ดอกงามๆแม่มีแต่สีงามๆค่ะ
0: เกรดพรีเมียมผลได้เสื้อก็ได้แม่บ่มีธรรมดาในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ควีรูทีนคือกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ส่งตรงจากออสเตรเลียผลนี่แม่มาให้คนไทยบ้านเฮาได้มีโอกาสได้เขาฮอดเขาถึงได้อยู่ได้กินก้อนหม่องอื่น
1: แม่นค่ะ
0: เหนือสิ่งอื่นใดย้ำบอกคุณพ่อคุณแม่ครับควีรูทีนดูแลคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับดวงตาเท่านั้นได้แม่เด้อ
1: เรื่องดวงตาและสายตาโดยตรงค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับเควีรูทีนบ่แม่นไปดูแลอย่างอื่น
0: ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตา
1: อย่างเดียวค่ะ
0: ครับให้รูทีนมาถึง 70% จ้ะแม่นอกจากรูทีน 70% แล้วยังได้สารสกัดจากดอกดาวเรือง
1: อีกหลากหลายเลยค
0: ่
1: ะ
0: หลากหลายสายพันธุ์อัดแอนเต็มยุหันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับพันไผ่ว่าท่านได้ทดลองเอาไปกินก็ลองเอาไปกินเบิ่งท่านที่ได้เอาไปยู่ไปกินแล้วผมก็อยากให้เอากาแฟเควีไปกินคู่กัน
1: อยากให้ไปกินควบคู่กัน
0: อยู่ในกาแฟเควีตัวนั้นมันมีสารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองคือกันมีสารสกัดจากป่าทะเลน้ำลึก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเห็นพอเห็นแม่บ้านเฮาอายุหลายนะครับอายุหลายแล้วก็หลงหน้าลืมหลังนะครับก็เลยใส่สารสกัดจากป่าทะเลน้ำลึกมาให้น้ำแล้วก็ใส่ข้อระเกียรแล้วก็ใส่ลูทินมานำให้ข้อระเกียรมาถึง2ตัวแม่จ๋านะแม่กินเควีลูทินได้ลูทินถึง 70% แต่แม่สิไปได้อยู่ในกาแฟอีกถึง 10% นำก็คือลูทินให้มา 5% นะใส่สารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองอีก 5%ร่วมเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ในกาแฟมี 10% บวกกันกับเควีรูทีนอีก 70% เป็น 80% แม่ๆดูแลเกี่ยวกับเรื่องตาโดยเฉพาะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปอยู่ไปกินคู่กันเด้อท่านที่สั่งเควีรูทีนไปแล้วนะครับวิธีกินของเควีรูทีนก็กินของง่ายแล้วแม่ก็กินเม็ดนึงนะกินของง่ายแล้วกินเม็ดนึงก่อนสินอนแม่ก็กินอีกเม็ดนึงกระปุกนึงมันมี30เม็ดสิกินได้15มื้อจ้ะแม่จ๋านะคุณพ่อคุณแม่เอาไปยู่ไปกินกันโลดส่วนกาแฟน่ะตื่นขึ้นยามมาเช้าบ้านเฮาก็กินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมื้อละซองมื้อละซองตอนเช้าตื่นขึ้นได้สุขภาพพร้อมนะกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเชงบ่ลงหน้าลืมหลังคือที่บ้านมาได้ก็กินต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอยู่แน่นมีสารสกัดจากป่าทะเลน้ําลึกสํานั้นแล้วยังบ่พอให้ข้อระเกียรคุณพ่อคุณแม่มาถึง2ตัวนํากันข้อระเกียรตัวนึงชื่อว่าข้อระเกียรไดเปปไทด์อีกข้อระเกียรอีกตัวนึงชื่อข้อระเกียรไตรเปปไทด์คุณสมบัติของข้อระเกียร2ตัวแตกต่างกันจ้ะแม
1: ่
0: ตัวหนึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณบ่แก่ก่อนวัยบ่เหี่ยวบ่ย่น
1: นั่นล่ะค่ะ
0: นะหน้าตาผ่องใสมีน้ำมีนวล
1: และอีกตัวหนึ่งค่ะ
0: อีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกผุกระดูกพุ่นแข็งบ่มัน ปวดหันปวดนี่ตามคอต่างๆอันนี้คืออีกข้อตะเกียนตัวนึงจ้ะแม่
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: รวมทั้งหมดนี่อยู่ในกาแฟเควีกาแฟดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: กล่องหนึ่งมีถึง15ซองได้แม่
1: กินได้15มือราคากันอยู่ที่390บาท3กล่อง
0: เศษสุดๆ3กล่องมือนี่
1: เพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะ
0: จ้ะนั่นหูบ่ฝัดแล้วก็ฟังบ่ผิดห่วยสิได้แนวแถมน้ำเพิ่นบ่ล่ะนั่นคัน 1,000 บาทนี่ให้คือกันแม
1: ่ได้บ่
0: อยากได้ผ้าถุง
1: ค่ะยังได้คือเก่าแล้วค่ะแม่
0: ถ้วยกาแฟ
1: ได้คือเก่าค่ะ
0: อยากได้แว่นตา
1: ได้ค่ะ
0: อยากได้น้ำมันนวด
1: ได้ค่ะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
0: กอง
1: เก่ง
0: เพ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นกำไรให้พี่ให้น้องคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาจำได้บ่ล่ะแม่เบื่อน้ำนั่นใบหมอนอยากได้ก็โทรมา
1: เบอร์9ประเดิมค่ะพ่อเบอร์9ประเดิมค่ะแม่ทางเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358ครับมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนกินคู่กันกับกาแฟเควี2แรงบวกได้แม่เด้อนะครับมันสิย่นระยะเวลาในการเก็บเป็นอุ่นให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุขภาพดีขึ้นไว้ขอบคุณขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่บ้านเฮาหลายหลายนะครับสั่งผลิตภัณฑ์มาทั่วไทยเลยก่อนสิไปเว้าซื้อผู้นั้นผู้นี้นั่นสิฝากอีกจักตัวนึงก่อนก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนเกี่ยวของกับคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาหลายคือกันคือมันดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาทั้งแต่หัวจรดเท้า
1: ในองค์รวมเลยค่ะ
0: จ้ะส่วนมากบ้านเฮาพ่อพ่อแม่ๆก็พากันเป็นโรคหิด
1: ค่ะคือเบาหวานความดันไขมันแล้วก็มึนชาตามปลายมือปลายเท้าออกคอนตามตนตามตัวแสบๆจังซี่เน
0: า
1: ะแม่ออกคอนพร้อมแล้วก็มีอาการปวดน้ําแสบตามตัวน้ําม
0: ันดัดบ่อื้อแต่แนวเป็นกันอยู่หลายขึ้นเนาะแม่เน
1: า
0: ะม
1: ัน เกิดจาก
0: ความเสื่อม
1: ค่ะ
0: ด้วยวัยเนาะแม่เนาะบาดนี้เฮ็ดจังได๋มันจังสิบ่สุดบ่ส้มเลี้ยวเฮ็ดจังได๋มันจังสิบ่ผุบ่พังไว้เฮ็ดจังได๋มันจังสิได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนเจ้าของหักอีกโดนแสนโดนนั่นแสนนั่นแนวใดมันดีๆก็หาไปอยู่ไปกินซะตัวแม่
1: ค่ะ
0: ผิดปกติเรื่องใดก็ไปหาแพทย์หาหมอเพิ่น
1: แม่นค่ะ
0: เรียนมาเพิ่นสิปิ่นปัวเบิ่งแย่งเฮาเพิ่นก็สิบอกแนวคลั่มอันนั้นอันนี้วิธีปฏิบัติตัวเพิ่นก็สิบอกแล้วอีกหนึ่งทางเลือกแม่จ๋านั่นมีน้ำสมุนไพรเควีโกมาฝากพี่ฝากน้อง
1: ค่ะ
0: อันนี้บ่ธรรมดาเลยทีเดียวเด้สมุนไพรอัดแน่นเต็มอยู่แน่นมากมายไกลกองหลายต่อหลายตัวน้ำกัน
1: น้ำสมุนไพรเควีโกเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่จากใดแต่กันยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะมีสมุนไพรมากมายหลายตัวอีหลีเหมือนพี่นุ่มนั่นเบานี่เน
0: า
1: ะ
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขออนุญาตรับสายนี่ซะก่อนแล้วผมสิเว้ารายละเอียดสู่พี่สุน้องฟังสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่จ้า
2: อยากโทรมาถามซอยเบิ้งมันราคาเท่าไหร่สินี
0: ้อันไหนแม
2: ่ซอย
0: โอ้ซอยสาวจำหน่อยบ่รู้จักอันนี้ที่แม
1: ่ถามมันนี
2: ่เขียนซอยไซนี่นะ
0: โอ้จ้าอัน2บาทกับ900
2: 2
0: สองสองบาทนี่999จ้ะแม่จ๋าเงินพันมีทอนกัน2บาทคัน3บาทนี่ 1,000 กับ99บาทนะคัน3
2: อัน50ตังค์มีอยู
0: ่
2: บ
0: ่บ่มีจ้ะแม่จ๋ามีหน่อยที่สุดอยู่1บาทครับนะเล็กสุด1บาทก็คือ899บาทจ้ะแม่สวมหัวใดบ่ได้ปดตะขอนะครับ
2: มีแต่บาทขึ้นบ่
0: จ้ามีแต่บาทขึ้นจ้านะครับแต่สุภาพสตรีจังคุณแม่ไว้กําลังหน้าฮักจังซี่น่ะเนาะนะครับอยากให้สมหน้าสมตากับพี่กับน้องที่อันเห็นประจําอยู่แม่ใส่2บาทกําลังงามจ้ะแม่จ๋าบ่ใหญ
2: ่ยันคอขาด
0: บ่ขาดดอกโอ้ย
1: สมหน้าพอดีค่ะแม่
0: มันพอดีเด้แม่มันสมหน้าสม
1: บ่ใหญ่บ่น้อยค่ะ
2: นี่มีสว่าเขายางมากแพงยันคอขาดกันเอา2บาทอ่ะ
0: สมหน้าสมตาครับเป็นสิได้สมหน้าสมตากับพ่อบางสะพาน
2: เป็นได้โทรกลับนะ
0: จ้า
2: จ
0: ้
2: าจ
0: ้
2: า
0: โอเคค่ะนะครับขอบคุณหลายๆใจแม่นะครับอันคนพ่อหน้าพาพ่อพื้นได้สมหน้าขมตาจังน้อยก็ใส่มันสมมาพระควรเติบไปแม่บาทหนึ่งก็สิน้อยไปจังน้อยเฮ้ยมีท่องกับซ้ำต่อสินซ้ำขนตาดิมันสิว่าอีกเว้ยใส่มันสองบาทแล้วแหละแม่นะครับ
1: บ่ใหญ่ปาน
0: ใดบ่ใหญ่ปานใดเลยครับบ่ต้องเอามาโซ
1: ่ค่ะสําหรับพ่อแม่ๆบ้านเฮาใส่พอดีเลยค่ะ2บาทสําหรับแม่เนาะค่ะ
0: ครับ
1: แต่สําหรับคุณพ่อเนาะค่ะหมอแนะนําให้เป็น3บาทถึง5บาทนะคะจะสวยเลยค่ะ
0: เวลาใส่บ่ต้องชั่วดอกแม่เอาไว้ข้อเสือกขึ้นมาปกจักหน่อยนึงมันซ่อนแล่นคือหยังตัวผู้ที่จอบเว้าพื้นเฮาแม่ๆ จอบคือหยังนี่เด้นี่โอ้ข้อเหลี่ยมหยาบหยาบจุเสียนบักไง
1: ขนาดเสื้อผ้าทับไว้ด้วยนะ
0: คะแนนเปิดเผยมันบ่เด่นแม่มันเบิ่งๆเอ้ย
1: สั่งเอาออกมาครับ
0: แม่สั่งนั่นเอาไว้เลยข้างในเลยบัดว่าท่านโดน
1: เดี๋ยวตาเขาสิมองเองติ
0: ซุ่มแต่จอบซ้อนแล่นสิว่าโทๆๆ
1: ใส่สายเส้นบางใหญ่ติ
0: ไม่แย่เหม็นเราไปได้ยังมา
1: ไม่แย่หยังขอ
0: ไม่แย่เหม็น
1: เอาเพียนซื้อใหม่ได้วะ
0: ว้ามันจะจำง่ายเน
1: า
0: ะ
1: เอาไม่แย่หอมซะ
0: สมัยก่อน
1: หอมไป
0: สมัยก่อนนั่นเพิ่นตั้งชื่อจังซี่พูดผีปีศาจบ่อยากเพิ่นว่าน่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะแย่แหละไม่แย่แหละเพราะนี่ไม่แย่เขียวไปจังจ้ะเพราะแย่หำจังสิแม่ซื้อไหมนะครับเป็นสัตว์เนี่ยเพิ่นตั้งเอาเป็นคนโซโลบายของคนรุ่นพ่อรุ่นแม
1: ่
0: บ่แม่นคำว่าสุภาพดิสุภาพอยู่คือเพิ่นเฮ็ดจังสิมันมีความหมายของเพิ่นนะพูดให้เพิ่นว่า
1: แต่ว่าเฮาค่าเป่าเรืองนั่นอยู่ด้วยค่ะ
0: ครับน้ำสมุนไพรเคมีโก
1: อยู่ค่ะจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปยู่ไปกินเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้ะ
1: ผู้ที่มีอาการหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง
0: ๆ
1: บ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันไขมันเน
0: า
1: ะค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเน
0: า
1: ะค่ะ
0: เป็นแผลจังสินะแผลเหลือลั่งแผลกดทับ
1: หรือว่ามึนชาตามปลายมือปลายเท้าเป็นตะคริวดูหรือว่าคุณบอกคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะออกห้อนตามตนตามโตหรือว่าตามแข้งตามขาเป็นแสบๆคือบอกผิดฝงไซนี่คือผิดนมนั่นวานน่ะเน
0: า
1: ะ
0: เป็นนักตนนักโตย่ําเฮาเซา
1: บ่จะลูกจะย่อจังโตจังซี่แม่
0: เป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บจังซี่แม่ๆหรือทางคนก็เป็นตะคริวดุๆบ้านเฮาเอิ้นเป็นอีหยังก็บีแข้งปั่นมาเป็น
1: บีแข้งปั่น
0: เป็นนั่นๆๆ
1: เป็นตะคริวล่ะ
0: เป็นตะคริวเนาะนะครับเป็นตะคริวดุๆจังซี่ล่ะบีแข้งปั่นคําแมลงมาได้คั่นให้กันอยู่เรื่อยจังซี่
1: ค่ะ
0: นะปัญหาเรานี่เด้อแม่นอกจากให้ไปหาแฟนน้ำหมอมาแล้วผมมีน้ำสมุนไพรคิวิโกไว้มาฝากเอาฝากแม่เอาไปอยู่ไปกินเบิ่งเด้อแม่บ่ธรรมดาได้อยู่ในหันแม่แม่มีทั้งผู้ข้าวมีทั้งเห็ดหินเจอให้มานั่นพวกกระชายดำพวกสูงพวกลาดบุรีกุกี้บุรีเขียวกู้หลานตังกุยทางเจ้าอัดแน่นเต็มอยู่ในหันนะครับแล้วอีกนะตัวหนึ่งที่คุณบอกคุณแม่ม่องขามก็คือสารสกัดจากใบหม่อนจ้ะแม
1: ่
0: ซึ่งมันมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบถึง21ชนิดเลยแล้วก็มันซอยลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับข้อสำคัญของใบหม่อนนี่นะแม่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่เติบอยู่ในน้ำสมุนไพรเควีโกเด้อนะมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กำน้อง 1,590 บาทจ้ะแม่หวัดดีครับน้องนั่นรับสายครับ
2: เออนั่นเอ้ย
0: จ้ะแม่
2: แม่ได้รับของแล้วเด้อได้รับยาแล้ว
0: เอาติอ้ายคือสั่งมาบ่เซาบ่มันคือได้ไว้แท
2: ้สั่งหลายมื้อมาส่งหมด3เทื่อพุ่น
0: อ๋อนั่น
1: เป็นหยังคือส่ง3เทื่อแม่บ่รับโทรศัพท์
0: แม่โทรศัพท์แม่รับโทรศัพท์แม่
2: แม่ไปงานบวช
1: อ๋อค่ะเลยบอกเขา
2: เนี่ยว่าเออมื้ออื่นจะมาส่งอันใหม่เด้อเพิ่นว่า
1: ค่ะ
2: แม่ไม่ก็ติบ่ได้รับอีกม
0: ื้อนี
2: ้มันมาส่งอีกนึงนั่น
1: ค่ะแม่
0: ดีแต่ครับเขาบอกนั้นกะติ
2: กวันนี้จะกินเลยล่ะ
1: ค่ะแม่
0: เจ้าไว
2: ้โอ้นั่น
0: นะยายเขาไปดูแลแม่ๆเขาสิว่างยาเจ้านี่เขาเที่ยวดูไรเขาจะ
2: ว่าแต่กับตีกับหรอวะโอ้ยไปตุ่มมาว่าสิได้บนน้องว่าสิได้บนน้อง
0: นั่นแล้ว
1: ค่ะแสดงว่าขนส่งใจดีด้วยค่ะแม
0: ่ครับ
1: ปกติขนส่งหม่องอื่นนี่ค่ะแม
0: ่ไม่เห็นซื้อไม่ยาแดงขึ้นเขาปั่นเห็นลูกระเบิดไปด
1: ้วยค่ะสมมุติว่าเอาบ้าแจ้งให้เขาทราบนี่เขาตีกลับทันทีค่ะแม่มือเดียวเท่านั้นค่ะ
0: มือเดียวก็กลับเลย
1: แสดงว่าขนส่งของแม่ใจดีมากค่ะ
2: ตีกลับเจ๋อแล้วบุว่าแม่โทรมานั่นเนาะว่าโอ๊ยไม่บ่ได้รับดอก
0: นะอีกคนนึงอีก
1: ค่ะแม่อ
0: ีกคนหนึ่งยังสิแม่นรับโทรศัพท์ยากหรือจังได๋บ่รู้จักเด้ออยู่ทั้งตำบลอันอยู่บ้านพะลับอยู่มั้ยครับ
1: อ
0: ยู่ตำบลพะลับอำเภอเมืองขอนแก่นนี่มั้ยอีแม่เหมียนแม่หยังนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: นะมื้อนี้นั่นสิส่งให้ไว้ได้อีแม่เด้อรับโทรศัพท์เจ้านี่เด้อย่ำเจ้าไปส่งนั่นนะครับอันนี้ตีกับ
2: มันโทรศัพท์มันสัตว์ซิมมันสวน
0: จ้า
1: โอเคนะครับแม่เนาะขอบค
0: ุ
1: ณจ
0: ้
1: าเด
0: ี๋
1: ยวเง
0: ิน
1: แหม่เบิดจ้าสวัสดีค่ะ
2: เงินนั้นนี่ออกมาได้เป็นสร้าง
0: ครับเอาล่ะเนาะแม่เนาะเงินสถานีสิเบิดเนาะแม่เนาะ
1: เงินสถานีสิเบิดค่ะแม่สวัสดีค่ะ
0: กูจะควันซุกูจะควันซุหัวเด็กหน่อย2คนสิก็น่ามันจะกูเป็นคนโทรไปก็ได้อีแม่ว่า
1: บ่แม่นหยังหรอกบัญญัติเงินอีแม่นั่นล่ะเบิด
0: น
1: ะ
0: แต่ยังว่าแล้วก็แจ้งว่าเงินสถานีสิเบิดซะเน
1: ี่ยเงินสถานีเลยสิเบิดเ
0: นาะนะอีแม่เหมียนครับเดี๋ยวผมสิส่งให้แม่มื้อนี้เด้อครับผมไปคลิกแล้วของตีกับจ้ะแม่จ๋า
1: ค่ะ
0: นะผมขอแม่เด้อบัดนี้กันสั่งมาแล้วๆนี่เวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นโทรหาแม่รับโทรศัพท์เนี่ยก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับ มันจังบ่เฮ็ดให้เสียเวลาจะมาโทษลูกเต้าว่าส่งให้ซาเด้ผมเนี่ยออกรายการเราจัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่
1: ส่งมือต่อมือเลยค่ะ
0: ส่งมือต่อมือเลย
1: ทุกคนค่ะ
0: ทุกออเดอร์พร้อม
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะค่ะประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้นําเนาะค่ะเวลาสั่งผลิตภัณฑ์แล้วให้จําวันเวลาให้จํามือที่เจ้าของสั่งไว้นําเนาะค่ะ
0: จําวันที่จําวันที่บ่ได้บ่เป็นหยังครับ
1: อ
0: ันแม่สั่งมือวันศุกร์ที่แล้ว
1: แม
0: ่สั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาจังซี่นะครับยกตัวอย่างนะครับ
1: จำวันให้ได้นะคะ
0: เวลา
1: ตามของตามสินค้าหนูก็สิตามให
0: ้คันคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
1: ชัดเจนค่ะ
0: อันแม่สั่งมือวันศุกร์เมื่อกี้นี่ผมก็จะไปค้นเบิ่งข้อมูลของวันศุกร์มาแต่ว่าพอว่าแต่ละมือลูกค้าบ่แม่นน้อยๆได้ม
1: ั้ยแม่นค่ะเป็น100 200เนาะค่ะแต่ละมือเด้ค่ะแม่
0: แต่ละมือนะครับ
1: ค่ะหนูก็เลยบ่ค่อยจําบ่ค่อยได้ปานใด
0: มันบ่ค่อยจําเลยมันจําบ่ได้ที่แม่นอกจากผู้ใดสิเป็น FC แฟนมาแทนเขียนหนังสือบ่เว้นบ่ทัดอันนั้นน่ะผมจําได้อยู่คือ 20,000 โทรมา 30,000 โทรมาจังซี่นะบ่แม่นโทรมาตามของดิสั่งอย่างเดียวได้มั้ยนะครับ20,000
1: โทรสั่งโทรไปอยู่ได้ถามของ
0: บ่ครับบ่ได้ว่าดอกอัน 20,000 30,000 โทรบ่แม่นโทรตามของคือพ่อๆแม่ๆเพิ่นสั่งผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยนะ
1: ค่ะ
0: ไปอยู่กินแล้วเพิ่นคนข้างบ้านเพิ่นก็โซสู้ฟังนะครับสู้กันฟังเพิ่นก็แบ่งกันไปกินจังอันห้าลังคดจังสิสั่งน้ำสมุนไพรเชวีโกไปมันได้พร้อมกันครั้งละ2ขวดแม่นบ่ล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับมาได้กันครั้งละ2ขวดนี่จากราคา 2,800 พุ่นเฮาก็เอาน้ำเพิ่น 1,590 บาทเพิ่นก็ว่าสิได้ถือ
1: ค่ะประหยัดเงิน
0: คนทุกข้างบ้านก็ว่าโอ้ย
1: อยากได้น้ำ
0: คันสิซื้อมาโลดข่อยก็อยากลองเบิ่งก่อนหามันเอามาดัดซบดัดปากก่อนหันหามัน
1: ก็เลยสิแบ่งเคืองกัน
0: เออคันมันบ่เป็นก้าวนั่นก็สิบ่ได้สั่งจังซี่นะก็เลยว่าจะแบ่งให้ข่อยจักขวดแหน่เท่าว่าซั่นอากาศปันกันแต่ว่าเสียเจ้าซาว่าซั่นรอบหน้าข่อยสั่งแล้วข่อยจังสิเอาดอกเสือข่อยคือสิแบ่งขึ้นให้เจ้าอีกวัดนึง
1: ค่ะ
0: ซั่นนี่เป็นจังซี่เด้
1: เพราะว่าน้ำสมุนไพรเควิโกของเฮาแม่เป็นสมุนไพรหมากไม้ด้วยค่ะสารสกัดหมากไม้ถึงหลายชนิดกันแล้วกันนะคะถึง18ชนิดเลยทีเดียวสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกนะคะซื้อ1ขวดได้อีก1ขวดค่ะแม่ในราคาประหยัดที่สุดเลยค่ะ 1,590 บาทสิได้2ขวดไปเลยค่ะแม่แถมเสื้อมหาสงกรานต์ให้คุณพ่อคุณแม่น้ำอีก1ผืนสวยๆเลยค่ะแม่อยากได้น้ำสมุนไพรเควิโกนะคะยังรอถาคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังบ่เว้าหลายดอกแม
0: ่
1: เจ็บข้
0: อ
1: หมายถึงว่ามันน้ำสมุนไพรเควิโกนี่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการที่หม่อนเว้ามาในเบื้องต้นนี่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: ครับอยากได้โทรหาลูกค้าเต่าเบอร์นี้เด้อ
1: 0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358สวัสดีครับน้องนั้นรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้าแม่ไม่ยังให้นั้นรับสายอีกครับ
3: สัญญาตานี่จ้า
0: โอ้นะครับเควีรู้ที่เนาะ
3: จ
0: ้า3กระปุก 1,290 บาทผมแถมเสือสงกรานต์ให้ตัวนึงนะครับใส่เสือเบอร์หยังครับ
3: เบอร์หยังครับเอาเบอร์กลางเบอร์หยัง
1: เบอร์หยังพ่อใส่ใด
3: เบอร์เสีย
4: กับเบอร์เอลละ
1: เอาใส่เอลนะพ่อเนาะ
0: เอาเนาะนะครับเอาแกงซื้อเขาโรงเรียนอีพ่อบาดนี่นั่นสิส่งไปให้ตอนโร
3: งเรียน
0: ครับเอาซื้อนั่นละตอนไปโรงเรียนวัดนั่นละเอาซื้อนั่นเลย
4: จำร
0: ั
4: ดน
0: ั่นแหละโอ้ยพ่อจำรัดเนาะจันละนามสกุลตินั่นละน่ะ
1: พ่อจำรัดเนาะพ่อเนาะค่ะนามสกุลหยังพ่อ
3: นามเชียงใต้จ้าน
1: ามเชียงใต้เนาะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: บ้านเลขที่ค่ะ
3: บ้านเลขที่87จ้า
1: 87หมู่หยังจ้า
3: หมู่18
1: หมู่18บ้าน
3: บ้านลาดใต
1: ้บ้านลาดใต้ตำบล
0: นะครับเงินสถานีเบิดบาน
1: เงินสถานีเบิดแล้วอีพ่อจำรัด
0: บอกว่าจะสอจะสอเงินสถานีสิเบิดอะยังว่า
1: แม่นว่าค่ะแม่นเบิดนี่บ่
0: แม่นตัวนะครับเพิ่นโทรมาล่าสุดเมื่อกี้นี่แม่เอาลองเบิ่งนะครับนะ0811172358นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเด้อผมเช็คเบิ่งจักบาทนั้นนะแม่นเบอร์นี่บ่
1: แม่นบ่ค่ะ
0: น่าสิแม่นนะสวัสดีครับพ่อ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: ผมว่าอยู่เงินสถานีเบิดคักๆมั่ง
3: อยู่ๆคือดับ
0: เงินสถานีเบิดก็ยังว่า
1: ค่ะตำบลหยังแ

0: แต่ว่าส่วนมาก 80-80% นี่ที่สั่งคิวอีกูนี่นั่งถามเพิ่นเบิ่ง
1: เพิ่นมีปัญหาเรื่องใด
0: เนี่ยคันบ่เป็นเบาหวานก็เป็นความดัน
1: ค่ะไขมัน
0: เป็นความดันก็เป็นไขมันจังซี่แม่ถามเพิ่นเบิ่งมันจะมีหยังสิมันเกี่ยวของอีหลีนะเควีโกเพิ่นดูแลในภาพรวมของเรื่องนี้ได้พอดี
1: แม่นค่ะ
0: นะผู้เพิ่นสั่งเพิ่นก็คงสิฟังเฮาเว้าอยู่เสมอนะ
1: ค่ะ
0: นะเงินทองเป็นของนอกกายเพิ่นว่าน่ะนะครับคันร่างกายแข็งแรงอยู่ดีแห้งแม่นบ่ได้ไปรับจ้างรับบายเฮาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เจ้าของฮักได้อีกดวนแสนดวนนั่นแสนนั่น
1: คือพ่อฉลองนี่ล่ะค่ะแล้วก็มีปัญหาในสุขภาพของเรานะคะบ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันเป็นเบิดหลักใบหม่อนบางท่านบางคนเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จมอยู่ทั้งเทื่อในนั่นเด้อเป็นคือกดไหลย้อนนี่แสบบักหุกเบิดขึ้น
1: ก็มีคือกัน
0: นะครับกดไหลย้อน
1: หลายคนก็เป็นได้ค่ะพี่น้องนั่น
0: บ่แสบเป็นกระเพาะเป็นลำไส้นี่ได้เบิดได้แม
1: ่ค่ะ
0: นะครับเอาขอพูดหลายๆก็แล้วกัน
1: เควิโกเนาะค่ะ2ขวดในราคา 1,200 1,590 บาทค่ะ
0: ครับนะขอบคุณไปหาคุณประดับนำคุณประดับในอยู่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์
1: ค่ะ
0: คุณประดับเราสั่งผลิตภัณฑ์ให้คุณยาย
1: ค่ะสั่งเควีดูทินมา3กระปุกค่ะ
0: ตามีปัญหาม
1: ีปัญหาเรื่องสายตาเนาะ
0: ครับนะกันมีปัญหาเรื่องสายตาในเควีดูทินเนี่ยถูกแล้วครับเอาไปยูไปกินโลด
1: ขอบคุณนะ
0: มหาพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องตาโดยเฉพาะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ขอบคุณมหาอีเมตแต้มนะคะ
0: จ้ะ
1: เหมือนเร็วด้วยค่ะมื้อน
0: ี้
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมหาอีเมตแต้มนะคะ
0: ทางลำไปมาดบุรีรัมย์นะครับ
1: แม่แต้มสั่งแฮปปี้เทนมากค่ะ
0: มีปัญหาเรื่องร่างกายคือกันนะครับเป็นเก่าเป็นรูมาตอยยังสิล่ะ
1: ค่ะเป็นโรคเก่ารูมาตอยนะคะ
0: หมอนรองกระดูกทับเส้นบ้านเฮาก็เป็นหลายเด้แม่เรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่การอันตรายเด้
1: ค่ะ
0: ปล่อยทิ้งไว้โดน
1: ๆนั่นๆ
0: ซุ่มเสี่ยงกับการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายๆมีโอกาสได้นั่งรถฟรีคีโรเจนบ่อยากเห็นพี่น้องเป็นจังซั่น
1: ค่ะบ่ต้องได้อยากนั่งหรอกค่ะแม่รถฟรีนะคะ
0: เอาแฮปปี้เทนไปกินน่ะถูกแล้วครับ3กระปุกมื้อนี้โอ้บ่ถึงแฮปปี้เทนมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสเว้าซะเลยแม่ทางคนปัจจุบันมิตรบอกว่าแฮปปี้เทนแฮปปี้เทนมันคืออย่างนั้นแฮปปี้เทนปัจจุบันเด้นะครับ0811172358สวัสดีครับนุ่งนั่นรับสายครับฮัลโหลครับ
2: เออแม่เจ้าก็เ
1: ป่าสีว่า
0: ต้องเคียงกันดอกเป่าน้องกันนะแม่
1: ว่าเป็นยังกับแม่ว่าน้องน้องเต่าว่าเป็นยังจ้า
2: ดีกว่ามันหน่อยตาดีกว่า
1: ค่ะ
0: อันไหนดีกว่าก่อนพ่อ
2: เควิโกนี่ขวดเท่าไหร่หรือจังได๋
0: เควิโกนี่มันเป็นคูพ่อ
1: ค่ะ
0: นะครับปกติขวดนึงน้ำทองตลาดตัวไปมัน 1,400 2ขวดนี่มันสิ 2,800 แต่มื้อนี้ช่วงนี้ผมเฮ็ดโปรโมชั่นขึ้นกำไรพี่น้องผมเอาน้ำ 1,590 บาท
1: ได้2ขวดไปเลยค่ะพ่อ
0: ได้2ขวดเลยแล้วผมแถมเสื้ออีกตัวนึง
1: ค่ะนั่นคือเควิโกนะคะพ่อเด้อเ
2: พิ่นว่าเลยนั่นครับ
0: อันไหนกว่าครับพ่อ
2: แล้วก็คนแก่อันไหนแน่ซะใส่ลูกอันไหนแน่นะ
1: ครับเคมีโก
2: ผมอันครับเคมีโกเนี่ย
0: ครับผมบอกกว้างๆนิดนึงเด้อพ่อมันเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำอยู่แล้วนั่นเอง
1: เบาหวานสิเป็นต่างๆนะคะ
0: เบาหวานความดันนะครับส่วน
1: มื้อชาตามปลายมื้อปลายเท้าแข้งขาอ่อนแรงไงสิพ่อ
0: ครับทั้งคนกับเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บ
2: เป็นเบอร์เดียวกันบ่ครับสาวผู้ไทยนี่ครับ
1: อันเดียวกันอยู่ค่ะ
0: อันเดียวกันครับแต่คนละเบอร์กันครับ
1: คนละเบอร์โทรค่ะ
0: ผมนะครับ
2: ครับ
0: ผมก็ไปหม่อนใส่อีกเบอร์นึงจ้าแต่เป็นทีมงานเดียวกันอยู
2: ่ผมติดตามสาวผู้ไทยว่าท้องอีหยังอันนั้นนี่น้ำเงินนะด
0: ู
2: จังไหนคนละอย่างบ
1: ่อันไหนพ่ออ
0: ันไหนพ่อ
2: คือมีการกันท้องอันไหนกันว่า2บาท3บาท
1: อ๋อน้องจะขายอยู่ก็ต่าง
0: กันครับพ่อแต่ว่าผมเว้าเรื่องสุขภาพอยู่ตอนนี้ผมก็เลยบ่ทันไปเว้าเรื่องท้องนะพ
2: ่
0: อจริ งๆก็มีคือกันครับอยากได้หยังผมมีเบิดน่ะครับสากกระเบือยันเรือรบ
2: ไอ้มันเหมือนว่ามีเป็น

0: นี่แล้ว
1: ฮันได้ก็พ
0: อ XL ได
1: ้โอ้ XL เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: จ้าจ้าเอาแกงซื้อเขาโรงเรียนจักหน่อยเนี่ยพ่อซื้อว่าจังได
0: ๋อวยชัยชนะสงคราม
1: นะครับ
2: พ่อวิชัยเนาะพ่อเนาะ
0: อวยชัย
1: พ่ออวยชัยนั่นไอ้หมอนหัวหูแหวนเจ้า
0: สงคราม
2: ชนะสงครามค่ะบ้านเลขที่ครับพ่อ
0: ครับครับบ้านเลขที่81
2: 81หมู่หยังพ่อ
0: หมู่2
2: หมู่2บ้าน
0: บ้านคำไฮตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
1: บ้านคำไฮตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
2: อำเภอพนมไพรตีพี่น้อง
1: พนมไพรตัวอีละนะครับ
2: จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ
1: อีพอแล้วของทองวันทองจำไว้บ้านคำไฮตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดไว้บ้านสร้างของดูสิพอมันก็ทองมันก็ทอง
0: ยันไว้พร้อมนี่ยันไว้พร้อม
1: โอ้ยทอง
2: ว่าไม่ยังดอกหนูเขียนน้ำพ่อว่าท่าน
1: บ่แม่นทองปันวักสุขุนแม่ว่ามันสร้างดูเป็นยังเดี๋ยวว่าสิเด
2: ้อ XL ติพ่อ
0: เ
2: น
0: ี่ยเขียนไว้นําเฮ็ดจังงาน
2: เออว่าอยู่
1: นะครับว่าอีแม่ไปเสร็จแล้วว่างั้นก็ได้ยินเสียงอยู่นะแม่
0: เพิ่นไปห้องน้ํา
1: โอ้ตีเห็นครับ
2: โอเคครับพ่อโอเค
1: 2-3 หมื่นแล้วพ่อสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้านจ้าติดต่อได
0: ้เบอร์นี่ล่ะเด้อบอนเด้อ
1: โอ้ยครับก็สิโทรไปเบอร์นี่ล่ะนะครับ
0: คร
1: ับๆเอาซะนะพ่อสวัสดีครับมาขอบคุณหลายๆอีพ่ออวยชัย
2: ค่ะพ่ออวยชัยค่ะ
1: พ่ออวยชัยเราอยู่ทางพูนนะครับท
2: าง
1: พนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณหลายๆ
2: คนมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนพ
1: ่
2: อพ่อพนมไอพ่ออวยชัยนะคะ
1: จ้าอีพ่ออวยชัยเราอยู่พนมไพนะครับ0811172358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
3: จ
1: ้าแม่มี
3: อ
1: ะไรนะแม่
3: ยาน้ำ
2: ค่ะอ๋อเควิโกค่ะ
1: โอ้เควิโกจ้ะแม่ถ้ายาน้ำนะจ้าแม่เป็นอะไรเดี๋ยวครับเป็นเบาหวานความดันหรือว่าเป็นมึนชาตามปลายมือปลายเท้าฮัลโหลจ้ะแม่แม่ได้ยินไหมครับแม่ได้ยินเสียงผมไหมครับ
2: ขออนุญาตตัดสายนะครับ
1: ถ้างั้นขออนุญาตตัดสายนะครับคุณแม่ครับ
2: เบอร์66
1: เบอร์6612ผมขออนุญาตตัดสายนะครับสวัสดีครับต้องได้รับสายครับ
0: อันสาวไปมันส่งแล้วว่าอันของพ่อสำรวงนั่นไปเศร้าคือว่าสิโทรมาว่าไปส่งหรือไปส่ง
2: พ่อพ่อได้ก็พ่อ
0: พ่อสำร่องสมหวังน่ะเนี่ย
2: พ่อสำร่องสมหวัง
0: คุณเมียกสงเตี้ยน่ะ
2: อีพ่ออ่านอีพ่ออันสร้างหยังครับพ่อ
0: ก็สร้างยาตามเซาเขาว่าคํานุ่มนั่นอยู
2: ่อ๋อว่าพ่อสำร่องเนาะ
0: เออสร้างตะวันเสาร์พุ่น
1: ครับ
2: นะ
1: สร้างวันเสาร์เนาะ
2: เดี๋ยวนะครับพ่อหนูหาเบิ่ง
1: เดี๋ยวเช็คเบิ่งเนี่ยคันพ่อจําวันจังซี่เดี๋ยวมันหาได้ง่ายครับพ่อ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับนะเช็คสะเช็คให้แต่คันเกิดพ่อจำคันจำมุมได้
2: หมู่บ้านนี่นะพี่นุ่มนั่น
1: หมู่บ้านจากไหนหมู่บ้านวันทิดไหมอ๋อ
2: หมู่บ้านวันทิดเนาะ
1: นะ
0: หมู่บ้านกับผู้หาอยู
1: ่นี่วันพฤหัส
2: เดี๋ยวนะครับพ่อวันศุกร
1: ์ที่พ่อสำรองวันตีแล้วว่าวันเสาร์เนี่ยเอาอะไรมาตั้งแต่นี่เลยนะอะไรไปบึง
2: พ่อสำรองนี่ไง
1: อือโอ้ส่งเหรอตัวพ่อ
2: ส่งค่ะพ่อ
1: ย้อมเพื่อเมืองยาโสธรแม่นบ่พ่อ
0: เมียน
2: ส่งแล้วครับ
1: อีพ่อ
2: ขอตำบลทุ่งแต่นี่ค่ะ
1: ครับอีพ่อขอน้ำมันนวดแม่นบ
0: ่ขอน้ำมันนวด
1: โอ้ได้เลยครับนะส่วนเสือ
2: ส่งแล้วค่ะพ่อส่งแล้ว
1: ไอหมอนว่าน้ำมันเอามันนวดให้อีพ่อก็ได้เดี๋ยวเขาเสือไว้พระนายหมอนว่า
0: เสือเป็นโรคเสียแล้ว
2: จ้าส่งไปแล้วพ่อไปถลับเลยวันนี้ค่ะ
1: นะครับพ่อมื้อนี้แล้วพ่อคันมื้อ
0: ขอบคุณหลายๆจังว่าเป็นนั่นมากแค่อย่าง
1: จังว่าล่ะคันแม่นคันมันมื้อนี้บ่ฮอดเนี่ยบ่เกินเที่ยงมื้ออื่นก็ฮอดพ่อ
2: ค่ะแม่นค่ะ
0: เอาขอบคุณหลาย
1: ๆครับดูแลสุขภาพแล้วพ่อเด้อ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับอีพ่อสำร่องทั้งทุ่งแต่ดีนะ
2: ค่ะแม่นค
1: ่
2: ะ
1: นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน0811172358ครับนะ0811172358จ้ะนะครับ
2: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะที่อยากได้ผลิตภัณฑ์เนาะค่ะอยากสั่งผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะพ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะอยากรู้จักแน่คําว่าแฮปปี้เทนมันคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องใดพี่นุ่มนั่นแฮปปี้เทนนี่ค่ะ
1: แฮปปี้เทนนี่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับเดี๋ยวนะครับมีสายเก่าสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับเอานะครับคือโทรคือปิดสายเนาะบัดนะครับหมายก็มาตั้งได้อีแม่โทรหานุ่มนั่นติดแล้วด้วยครับเบอร์โทรเมื่อกี้นี่ติดแล้วครับท่านมียังอยากสอบถามบ่นะครับผมติดเรื่องแฮปปี้เทนอยู่คือกันอันเบอร์6612วางได้ครับเห็นโทรมานะครับอีแม่6612

0: ครับวางได้ครับนะเดี๋ยวนั้นสื่อสารเรื่องแฮปปี้เทียนสู่พี่สู่น้องฟังจังนิดนึงก็แล้วกันเนาะนะครับคุณบอกคนแม่หลายผู้หลายคนคนฟังถึงแต่ผมว่าผู้นั้นสั่งแฮปปี้เทียนผู้นี้สั่งแฮปปี้เทียน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็เอาอีเมล6612มาแล้วสวัสดีจ้ะแม่
2: ค
0: ่
2: ะจ้าแม่เควิโก2ขวด
0: โอ้จ้าจ้าแม่จ้าได้จ้า
1: 1590บาทแม
0: ่อันก่อนหน้านี้มันเป็นไรแม่เสียงคือไม่ได้ยินกัน
2: มันไม่มีสัญญาณ
0: อ๋อนะครับว่าเอาแม่แจ้งชื่อที่อยู่เลย
2: มีสัญญาณ
0: จ้าแม่แจ้งชื่อที่อยู่เลยเดี๋ยวมันจะสัญญาณหายอีก
2: ค่ะ
0: ชื่อแม่อะไรครับ
2: สงการนวลชัยพัง
0: สงการเหรอแม
2: ่สงการ
0: อ๋อโ
2: มพาสรานอนหนู
0: จ้านึกว่าสงการแสดงว่าแม่เก
2: ิดนวลชัยพัง
0: ครับ
1: พุนชัยธรรม
2: มูลนวลชัยพังมอม้านอนหน
0: ูมวล
2: มูลนวลชัยพ
1: ัง มูล
0: ครับ
1: โอเคค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 72 72
0: หมู่12ถูกต้องไหมแม่
2: ค่ะ
0: 72หมู่12บ้านอะไรครับ
2: 102หมู่12
0: อ๋อ102
2: อำเภอพลสวรรค
0: ์อะไรนะแม่
1: มันเคลื่อนไม่ค่อยดีค่ะ
0: 102อะไรนะแม่หมู่12
2: 122หมู่12
0: ครับบ้านอะไรครับแม่
2: ตำบลนาขมิ้น
0: ตำบลนาขมิ้นครับ
2: อำเภอพลสวรรค์
0: พลสวรรค์
2: นครพนม
0: จังหวัดนครพนมนะแม่หมู่12มันคือบ้าน
2: ปลายทางใช่ไหม
0: จ้าใช่จ้าแม่นะครับ
2: เสื้อนะเอาเบอร์เอ็มเนอะ
0: เบอร์เอ็มเนาะ
2: จ้าน
0: ะแม่หมู่12มันคือบ้านอะไรครับ
2: บ้านขามเตี้ยใหญ
0: ่บ้านอะไรนะแม่
2: บ้านขามเตี้ยใหญ
0: ่โอ้ขาม
1: เตี้ยนะ
0: เตี้ยใหญ่ใช่ไหมแม่
2: ความเตี้ยใหญ่จ้า
0: โอเคติดต่อได้เบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพนะ
2: ด
0: ูแลสุขภาพนะแม่นะขอบคุณหลายๆกันเลยกันนะพี่น้องอยู่ทั้งนครพนมมันไกลทะเลจังหน่อยก็เลยบ่ค่อยมีคลื่นครับ
1: ค่ะคลื่นบ่ค่อยมีจ
0: ังคลื่นบ่มีพออายุไกลทะเล
1: ค่ะ
0: นะครับไกลแต่แม่น้ำโขง
1: ค่ะและอีกสายนึงที่เขามาสอนกัน
0: ครับมาใหม่ก็แล้วกันนะครับมื้อนี้3513นั่นติดสายคุณแม่ทั้งนครพนมอยู่เมื่อกี้
1: ค่ะ
0: ได้ครับ3513ว่ามาใหม่ก็แล้วกันเด้อ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะว่ากันเขามาได้เลยค่ะ
0: สื่อสารหาน้ำนั้นไปหมดทั้งเบอร์นี้ได้โลด
1: 0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358สวัสดีครับน้ำนั้นรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าคุณแม่มีอะไรผมรับใส่ครับ
3: อันมันเป็นคันแม่ลูกไม่อยากกินยาฆ่าวะ
0: คันอย่างแม
3: ่มันตูเกี้ยงๆสะอาดนี่แหละเที่ยวมันอยากคันมันก็คันขึ้นตามตรงแม
1: ่ระบบเลือด
0: อ๋อเป็นที่ระบบเลือดแม่นี่เอาเควิโกดิเราไปกินถูกแล้วแม่นะครับประเภทอันคันตามเลือดตามตัวเป็นพื้นต่างๆคล้ายๆเป็นล้มพิษก็มีนะครับระบบเลือดตัวแม่กันสิผมแนะนำว่าเควิโกไปกินได้แม
3: ่อันไหนก่อน
0: มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดครับคันเป็นจังซี่ผมแนะนำให้เอาเควิโกไปกินเพราะว่าเควิ
3: เป็นน้ำหรือเป็นเก็บชุ่น
0: เป็นน้ำจ้ะแม่เป็นน้ำ
1: น้ำสมุนไพร
0: เป็นน้ำสมุนไพรนะครับแต่ว่าบ่ได้เป็นน้ำมักเด้อมันเป็นน้ำสมุนไพรสกัดได้แม่บ่แม่นเป็นน้ำมักเด้อหลายคนก็สิกังวลเป็นนวัตกรรมใหม่หลายคนก็ว่าเป็นไตกินได้บ่เอาไปกินได้เลยได้แม่มันบ่ได้เป็นน้ำมัก
3: เออก็นั่นล่ะก็ว่าที่ถามอยู่อันที่มันคั่นขึ้นแล้วแต่มันสิอยากคิดจะคั่นมองใดมันก็คั่นน่ะนะ
0: นั่นล่ะผมแนะนำแม่ตัวนี้แล้วไปกินนะแม่
3: คั่นแล้วเพราะว่ามันคั่นแล้วเฮาเก่ามันบ่จักสบายขึ้นน่ะมั้ย
0: ครับนะ
3: มีแต่คั่นกับคั่นเก่าเอาหยังมาท่ากะพอถูกแล้วมันก็บ่หาย
0: มันสิเป็นคล้ายๆสะเก็ดเงินบ่บ่นึกกันผมคิดว่ามันเป็นลักษณะซั่นแม
1: ่บ่ระบบเลือดเฮาบ่ดี
0: ก็ถูกนะนะมันสิเป็นคล้ายๆสะเก็ดเงิน
3: มันเกี่ยวแก่เลือดบ
0: ่แม่นจ้ะแม่มันเป็นสิเกี่ยวกับเลือดเลือดครับแม่เขากินน้ำ
3: ซั่นละเคยมีคนเอาไปกินไป
0: นี่ครับ
3: ใส่อยู
0: ่นี่ครับผู้ใส่ท่านน้องค่ายเพิ่นเอาไปกินเป็นคือเจ้าหรือเลย
1: ผู้หญิงน่ะค่ะ
0: อ๋อเพิ่นกินเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่ามันคั่นหลายกว่าเก่าซ้ำกินกับไป2มื้อแรกน่ะจากนั้นแล้วโอ้ยเล่าแล้วเว้าของข้าแม่ฟังรายการผมตลอดแม่สิได้ยินเสียงเล่าเว้าผมใหม่เล่าเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่มื้อนั้นแล้วโทรมาแล้วคั่นว่าจนบ่ได้นอนผู้ตะเกียกวานไปหมดต้นน้ำเกี้ยงมา
3: แต่ที่จริงก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นดอกแต่ว่านั่นก็มันก็ได้นอนอยู่นั่นล่ะ
0: ของผู้อยู่น้องไข่ที่เว้ามาแล้ววานไปหมุนต้นน้ำเกี้ยงมาผู้ในแม่เด้อนี
3: ่มันเป็นน้ำบาดนี่เป็นน้ำสมุนไพรอันเฮ็ดจังได๋วะนี่ขายปวดจังได๋เฮ็ดจังได
0: ๋อันบ่ได้ยากจังแม่แม่เอาเงินให้ผมผมเอายาให้แม่จังซี่นะนะครับอันวิธีเฮ็ด
3: ปากปวดละ
0: โอ้อันผมขายเป็นเซตแม่สินะเซตนึงมันมี2ขวดแม่แม่เปิดวิทยุอยู่น้ำติเสียงมันคือรบกวนกันแม่
3: คือ
0: บ่ค่อย
3: ได้ย
0: ิน
3: ม
0: ึ
3: ม
0: ๆอยู่บ่แม่นแม่แม่เปิดวิทยุนําติตอนนี้เสียงมันคือรบกวนกัน
3: โอ้เปิดวิทยุดอกแม่เข้าใจด
0: ีน่ะเสียงมันถึงรบกวน
1: แม่เปิดนั่นแม่เปิดสปีกเกอร
0: ์บ่โอ้คันซั่นแม่ปิดสปีกเกอร์ก่อนซั่นแม่เปิดอันเสียงบักะโลแม่นบ่นี่โทรศัพท์มัน
3: เลยแม่เคยอันโทรไปเอานําบริษัทไหนบริษัทอยู่ของอันเนี้ย
0: เอาคันสั่นแม่แจ้งซีทียูเลยผม
3: ละขวดนึงนี่มันได้กินนานปานใดนี
0: ่อัน2ขวดนึงมันเป็นเซตแม่ๆ2ขวดนะครับขวดนึงมันแค่500มิลลิลิตรนะครับอัน2ขวดมันสิได้ลิตรนึงนะ
3: เป็นน้ำแม่นบ่
0: แม่นจ้ะแม่1590บาทครับ2ขวดนั่นปกติมัน2,800
3: อันบานนี่มาลดเท่าไหร่ก่อ
0: จาก 2,800 เหลือ 1,590 บาทจ้ะแม่ได้2ขวดผมแถมเสือสงกรานต์ให้ตัวนึง
3: อันนั้นเนี่ยแถมน่ะแม่บ่อยากได้ดอก
0: จ้ะ
3: บ่อืด
0: จ้ะนะครับเอาบ่เป็นหยังคั่นแม่บ่เอาก็บ่เป็นหยังครับเอาแม่แจ้งซิ
3: มีแล้วเว้าแล้วเอาอยู่นี่อันสบู่นั่นน่ะแม่สิสบู่ก้อนละ39บาทนี่มันเป็นจังได๋
0: สบู่นั้นมันเป็นสบู่มหาดจ้ะแม
3: ่สบู่อีหยังก็ซื้อมันน่ะ
0: ซื้อสบู่มหาดครับมหาดแม่
3: นั่นแหละมันดีขึ้นบ่มันไข้ขึ้นบ่เขาเจ้าไปใส่บ
0: ่หมายถึงหยังแม่เอาไปคั่นไข้ดีบ
3: ่หมายถึงไปถูมันคั่นนี่ล่ะ
0: โอ้ยผมแนะนําให้กินน้ําสมุนไพรที่พี่โกยังว่าแม่สบู่มันดูแลภายนอกเด้ของเจ้าเป็นจากภายในแม่บ่ได้เป็นภายนอกจะต้องดูแลระบบเลือดเท่านั้นจึงสิดีขึ้นคันบ่ซั่นบ่หายแม่ต้องแก้เฮาเกิดเหตุหม่องใดเฮาต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแม่แม่ปัญหาของแม่มันเกิดจากภายในครับบ่ได้เกิดจากภายนอก
3: อันนั้นยายฟังนี่อันบอกกับอื่นคือชัดเดี๋ยวก็เที่ยวเว้ากับยายคือเมือค
0: ือ
3: แค่เน
0: า
3: ะ
0: ค่ะตัดเอ้าขออนุญาตนะครับสวัสดีครับแม่ซี่ครับมีอันใดผมรับใช้ครับ
4: ฮัลโหล
0: แ
4: ม่ซี่ยายพี่สมัยเนอะ
0: จ้าจำได้จ้าแม่อ
4: ยากได้อันนั้นอยากกัดได้กาแฟ
0: กาแฟตัวไหนแม่
4: เควิด
0: อ๋อเควิโกนะครับกาแฟเควิจ้านะครับ
4: อันเก้านั่นล่ะอันเก้า
0: แม่เอากี่กล่องครับวันนี้3กล่อง 1,000
4: เควิ
0: ครับกาแฟเควีกล่องสีม่วงๆอ่ะใช่ไหมแม่
4: ใครนี่ใครนี
0: ่นุ่มนันจ้ะแม
4: ่นุ่มนันบ่
0: จ้าแม่เควีสมัยผมจำได้อยู่ไหม
4: เควีที่ยายพี่สมัยอยากได้3กล่อง
0: โอเคครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะจ้าเอาเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้อแม่
4: แทมยังแล็กซี่ฮะบ่
0: อันไหนแม
4: ่อันเทมอะไรคะ
0: 1,000 นี่บ่ได้เสือจ้ะแม่มันสิได้1ผ้าถุง2แว่นตา3แก้วกาแฟ4น้ำมันนวดเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งจ้ะแม่จ๋า
4: โอ้บ่อยากได้เสื้อเด้อ
0: เอากาแฟมาเอาซ่ามาใส่น้ำอีกจักฮ้อนนึงนะผมเชียวเสื้อให้แม่เอา
4: เอาอันซ่ากล่องแม่บ่ได้บ
0: ่เอาซ่ามาใส่อีกกล่องนึงได้ครับมันจะเป็น 1,390 บาทแม่ได้กาแฟ
4: 390บาท
0: จ้าเอานี่อันใดเลยเสื้อแม่ใส่เบอร์ใด
4: โอ้บ่แม่นซะแม่นของใบมน
1: แม่น
0: ก็ใบมนตัวเว้าอยู่กับนุ่มนั่นนี่แม่แม
1: ่หนูเว้าอยู่นี่ล่ะค่ะ
0: ก็นี่เดี๋ยวใบมนเว้าอยู่นี่แม่แม่
4: ใบมนยังเว้าอยู่บี
1: ค่ะ
0: บ่แม่นแม่จะไปฟังวิทยุแม่นะครับให้แม่ฟังทางโทรศัพท์เอาขออนุญาตนะครับใบมนว่าต่อนะครับเหลียวเบิ่งเวลาแรกเบรกแรกคือม่วงแรกไล่หลังจัดจ่อหมอจันทร์ก็มา
1: ค่ะมน
0: เว้าขอบคุณพ่อแม่ทุกพื้นที่อยากได้หยังได้ช่วยพวกเบรกก็ซื้อสัตว์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพระนารินนะคะโดยดีเจดอกรักนะคะที่อยู่ร่วมกันตรงนี้ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะแหมตอนเช้าก็ฮ้อนนะคะบ่ายมาฝนกระตกเดี๋ยวตอนแล้งนะคะก็อากาศก็จะเย็นอีกนะคะร่างกายของเฮาเนี่ยก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันน้ําแน่ด้วยจ้านะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําสะอาดนะคะบางคนเหตุงานเด้เหตุงานจนลืมกินน้ําก็มีนะคะน้ําสะอาดสําคัญต่อร่างกายนะคะกินน้ําให้เพียงพอด้วยคุณผู้ฟังนะคะเป็นการดับร้อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะมันดูแลร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะคนที่เหตุงานหนักๆนะคะทำงานหนักหรือว่าเดินทางเป็นประจำเนาะนะคะอย่ามัวแต่ดูแลหน้าที่ดูแลการงานจนลืมดูแลร่างกายเจ้าของนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสุขภาพที่ดีมันไม่ผู้ใดสามารถที่จะหมอบให้เฮาได้ค่ะนอกจากตัวเฮาเองเนาะค่ะเนาะนะคะอยากจะเติมความใส่ใจกับสุขภาพในสู้สุขมือนะคะมื้อนี้เฮาก็มีอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมาฝากเช่นเดิมค่ะน้ำมังคุดที่มังคุดตองหาตราพนารินนั่นเองนะคะน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะดูแลเจ้าของสู้มือเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เฮาเลือกให้ร่างกายนะคะกับน้ำมังคุดที่มังคุดตองหาตราพนารินนะคะทุกๆมือทุกๆบ้านของคุณผู้ฟังจะได้มีแต่สุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเฮาเนาะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะแล้วก็งานเพลงพอเพราะนะคะทักทายกันไปด้วยเสียงร้องของพี่ไม้พี่รมพรนะคะนำมาฝากกันนางกวักมหาเสน่ห์แม่มณีมาในแบบเล่นของจักหน่อยนะคะอัญเชิญแม่นั่งกวักมากวักคุณผู้ฟังให้ฟังเพลงเพราะๆไปกับดอกรักตลอด1ชั่วโมงค่ะฟังเพลงเบาๆสบายๆกันไปก่อนเนาะช่วงนี้เนาะอีกหนึ่งงานจากหนุ่มแจ็คธนพรสวยจะล้น

ากันล้นนะคะย้ำขวดพูดอย่างแบบว่านี่แหละนะคะงั้นจากหนุ่มแจ็คธนพลนะคะจากในคนเดียวกันกันค่ะครับครับช่วงนี้นะคะรายการนามังคุดจูมังคุดตองหาตราพนารินนะคะนามังคุดสูตรปรับปรุงไม้ค่ะขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนะคะผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะบ่มีเพียงแค่นามังคุดเท่านั้นนะคะยังมีสมุนไพรหมากไม้อีกทั้ง24ชนิดรวมมาในขวดนี่ให้กับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอย่างที่ฮู้ๆกันว่ามังคุดนะคะมีสารแซนโทนนะคะซึ่งมีฤทธิ์เกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระและก็ลดการอักเสบนะคะซึ่งเอานำมารวมกับสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นใบแปะกล้วยเห็ดลิ้นจื้อโกจิเบอร์รี่นะคะและก็ยังมีสมอเทศนะคะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงดอกข้ามฝอยฟักข้าวค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณนะคะซอยต้านอนุมูลอิสระทั้งสิ้นเลยนะคะอย่างเช่นฟักข้าวนะคะในฟักข้าวเนี่ยเพิ่นก็ยังมีสารไลโคปีนและกะแคโรทีนอยด์นะคะที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหรือว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอค่ะซอยในการมองเห็นที่ดีขึ้นนะคะและกะการทำงานของภูมิคุ้มกันนะคะนี่คือสรรพคุณของฟักข้าวนะคะเข้าร่วมมาไว้ในหนามังคุดทิพย์มงคลตองหะตราพนารินแล้วนะคะสรรพคุณดีทั้งนั้นเลยหรือจะเป็นในส่วนของโกจิเบอร์รี่นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังหูจักกันในซื้อเกากี้นะคะอันนี้เป็นตัวเดียวกันเนาะโกจิเบอร์รี่กับเกากี้นะคะก็อันนี้ก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันค่ะมีเบต้าแคโรทีนนะคะมีลูทีนและก็ซีแซนทีนสูงนะคะซึ่งจะซอยในการบำรุงสายตาค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอวัยบำรุงสุขภาพร่างกายปรับสมดุลในร่างกายนะคะคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะและก็คุมระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้ด้วยแหละนี่นะคะดีๆแบบนี้สรรพคุณดีๆแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ใดที่มีอาการเมื่อยล้านะคะเหตุงานหลายมันเมื่อยมันเพลียล้างร่างจะแหลกนะคะหรือว่าจะเป็นการป้องกันการระคายเคืองของการอักเสบนะคะลดอาการปวดแขนขาเส้นยืดเส้นตึงนิ้วล็อกข้อเข้าอักเสบค่ะคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้อย่ารอสายนะคะเอาสิ่งดีๆจากนามังคุดจิมังคุดตองหาตราพนารินไปเสริมให้สุขภาพคุณดีขึ้นนะคะซอยให้นอนหลับดีขึ้นหลับลึกขึ้นนะคะยังเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคนะคะผู้ใดที่มีอาการภูมิแพ้แห้งแต่อากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะภูมิแพ้ขึ้นไหวเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกันนะคะแล้วก็ยังซอยในด้านของการชะลอความชรานะคะเหตุให้ผิวพรรณสดใสนะคะต้านอนุมูลอิสระนี่นะคะลดไขมันที่บ่ดีในเส้นเลือดป้องกันการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังบำรุงสายตาผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับด่านสายตาเนาะคนเฮาเป็นกันหลายนะคะเพราะอายุเยอะขึ้นแล้วสายตามันก็จะบ่คือเก่ามันเสื่อมลงตามอายุนั่นแหละโอ้ยเราก็ปวดใจ มันเสื่อมลงตามอายุนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าแนมอีหยังกับบ่ค่อยชัดได้ตื่นเช้าขึ้นมานี่ฟ้างตานะคะต้องแบบขยี้ตานี่มาคืออีหยังมันมาติดอยู่ตาเป็นใยแมงมุมนี่แม่ลำคาญนะคะคนบางคนเป็นแบบนั้นอีหลีนะคะหรือว่ามีอาการตาแพ้แสงนะคะออกแดดบ่ได้เลยนะคะต้องมีอวัยวะที่33คือแว่นกันแดดติดเอาไว้ตลอดนะคะเพราะว่ามื่นตาบ่ขึ้นพอเวลาเจอแดดเนี่ยมันเป็นอาการแพ้แสงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเล่นโทรศัพท์หลายเนาะซูมือนี่หรือว่าผู้บางคนบอกว่าไม่ได้อยากจะเล่นดอกนั่งอยู่หน้าจอคอมนี่จ้องคอมแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ดนขนาดเลยนะคะแสงสีฟ้ามันเข้าตาเหตุใดตาเขาเสื่อมนะคะต้องบำรุงคือกันนะคะเอาหน้ามังคุดจิมังคุดต่องหาตาพนารินของเขาไปบำรุงค่ะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงปอดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่รักสุขภาพเด้อคุณผู้ฟังเด้ออยากมีสุขภาพที่ดีนะคะดอกรักกะน้ำสิ่งหนีมาฝากคุณละละนะคะนามังคุดทิมงคลตองหาตราพนารินนะคะเป็นสูตรตับปรุงใหม่นะคะบอมีน้ำตาลนะคะบอไซสารแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะคุณผู้ฟังมั่นใจได้ 100% เลยนะคะ
ว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าเฮามีอย.รับประกันนะคะแล้วก็ได้มาตรฐาน GMP นะคะได้มาตรฐาน HACCP นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากไว้นั่งกันแล้วกันนะคะฟังแล้วนะคะอยากจะได้ไตไวทาบำรุงสุขภาพเจ้าของเนี่ยนะคะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่เด้คุณผู้ฟังนะคะเฉพาะช่วงนี้เด้นะคะเฉพาะคุณผู้ฟังที่ฟังดอกรักอยู่ในช่วงนี้แหละนะคะโปรโมชั่นพิเศษของเฮา3ขวดในราคา900บาทนะคะคุณผู้ฟังโดยปกติแล้วนะคะจะจัดจำหน่ายอยู่ที่1ขวดในราคา330บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆซอยคุณผู้ฟังลดค่าใช้จ่ายในกระเป๋าเนาะนะคะเหลือ3ขวดเพียง900บาทแล้วก็มีบริการจัดส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางนี่นะคะสนใจรีบโทรไปเลยที่เบอร์โทรศัพท์0952929162เด้อจ้ะ0952929162ค่ะนี่แหละนะคะโทรไปที่เบอร์นี้นะคะเพิ่นก็รอรับสายอยู่นะคะรอจัดส่งให้คุณถึงบ้านถึงเฮือนแบบเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำอีกเทื่อหนึ่ง0952929162นะคะโปรโมชั่นดีๆจากหนามมังคุดจิบมงคลตองหาตราพนารินค่ะส่งต่องานเพลงเพราะค่ะมื้อนี้มาในแนวหวานหวานเด้แต่ว่าคนจัดก็หวานนะอีกหนึ่งเพลงค่ะเอาเสียงร้องของพี่แอลยอดรักสลักใจไม่ให้คิดถึงกันเนาะยืนร้องไห้คอยๆนะคะอีกหนึ่งเพลงจะถ่ายแฟนๆรายการได้ฟังกันค่ะ

คอยใครนะคะตามด้วยเขานอนบ้านในนะคะสุนารีราชสีมานะคะงานเพลงจากรายการหน้ามงกุฎจิตมงคลตองหาตราบ

0: ีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
1: อย่าลืมนะคะกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะคะหนามังกรที่มังกรต้องหาตราพนารินของเรานะคะถ้าเกิดว่าอยากจะล่าขาดนะคะจากอาการมือเท้าชานะคะคุณผู้ฟังหรือว่าปวดเส้นนะคะปวดแขนปวดขาหรือว่าจะมีอาการนิ้วล็อกเข้าเสื่อมเส้นยืดเส้นตึงนะคะมีอาการแบบว่าตามอายุนั่นแหละนะคะมันหลังจากเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้อายุเพิ่มขึ้นนะคะคอต่อหรือว่าจะเป็นเส้นเนี่ยมันก็จะเริ่มจะล็อกแหละนะคะเริ่มจะยืดเริ่มจะตึงแหละแห่งแต่ผู้ใดที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะก็จะมีภาวะนี่แหละนะคะตามมาเส้นยืดเส้นตึงนิ้วล็อกขอเข้าเสื่อมนะคะไปตามอายุเนาะนะคะก็นี่แหละค่ะเอาหนามังคุดจิบุ้งค้นต้องหาตราพนารินของเฮานะคะไปเสริมนะคะไปซอยลดอาการนะคะจะมีในด้านของการป้องกันการระคายเคืองการอักเสบด้วยนะคะต้านอาการเมื่อยล้านะคะร่างกายมันเมื่อยมันล้าเนี่ยตื่นมาบ่สดใสเนี่ยล่ะนะคะคุณฟังหรือจะเป็นการซอยให้หลับดีขึ้นหลับลึกขึ้นนะคะบางคนนะคะมีภาวะเครียดสะสมค่ะนะคะหลับตานอนเนี่ยนะคะหลับแต่ตาแต่ว่าสมองยังแบบคิดนู่นนี่นั่นนู่นนี่ไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะมันเป็นการเครียดสะสมนะคะก็นี่แหละค่ะอีกหนึ่งตัวซอยเดอร์นะคะแนะนำเลยหนามังคุดจิตมังคุดต้องหาตราพนารินของเฮานะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะลดไขมันที่บ่ดีในเส้นเลือดในน้ำนะคะแล้วก็ป้องกันอาการน้ำตาลในเลือดสูงนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้บ่อยๆนะคะควรมีติดบ้านไว้ด้วยนะคะน้ำมังคุดที่มงคลต้องห้าตราพนารินของเฮานะคะแก่อาการภูมิแพ้ลดอาการภูมิแพ้นะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคนะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงปอดบำรุงร่างกายนะคะลดอาการอักเสบของร่างกายปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่ดีบอกเอาไว้นั่นแหละนะคะ3ขวด900บาทเด้อโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะ0952929162นี่ละค่ะสิ่งดีๆโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะติดต่อฝ่ายขายของเฮาค่ะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะอย่ารอสายกับเรากันโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีไปน้ำกันค่ะ
2: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมค่ะหนามังคุดจิบังก้นต้องหาตราพนารินของเรานะคะเอาไปเสริมภูมิคุ้มกันเอาไปเสริมให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะก่อนได้หน้ามาช้าจะได้อะไรสิริพลก็บอกมาช้าได้ใจเด้วาสัน

0: เป็นที่นานในใจอะเนาะมาก่อนได้นะแม่ต้นมาสาเอาใจของอายไปจ้อยนะคะแล้วหูจังสีสีมาก่อนเห็ดหยังเอ้ยใจร้ายอะนะคะเจว่าไว้วงค่ะกำลังผลงานเพลงเนาะมาก่อนในหน้ามาช้าได้ใจนะคะงานเพลงเพราะจากรายการดาวมังคุดชิมุนความต่อค่ะตราพนารินนะคะที่มอบไปเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง อยู่ในช่วงนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่งงานเพลงเพราะๆพร้อมด้วยสุขภาพดีนะคะที่บรรจุอยู่ในขวดเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับดาวมังคุดทิพย์มังกรตรองหักจากพันนารินนะคะโทรไปสั่งสื่อที่เบอร์โทร0952929162ค่ะหรือว่านะคะสะดวกที่จะไปหาซื้อตามร้านขายยาใกล้บ้านนะคะก็มาลองฟังกันเบิ่งว่าร้านขายยาร้านใดที่อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ฟังที่จัดจำหน่ายนำมังคุดทิพย์มังกรตรองหักตราพันนารินแน่นะคะนำมาฟังกันค่ะทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.ติดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัชอ
1: ำเภอวิระ
0: ร้านประสิทธิ
1: ์อำเภอกระสัง
0: ร้านสยามเภสัช
1: อำเภอประโคนชัย
0: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแมน
1: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0: ร้านหมอมิตร
1: อำเภอนางรอง
0: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
1: อำเภอบ้านอวด
0: ร้านขายยาสีฟ้า
1: อำเภอประคำ
0: ร้านขายยาสัตศิวิมล
1: อำเภอนนทวัน
0: ร้านยาหมอนนสุวรรณ
1: อำเภอหนองกี
0: ่ร้านนครเภสัชร้านแม่จู
1: อำเภอหนองหง
0: ร้านคลังยาหนองหง
1: อำเภอรำแปมา
0: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
1: อำเภอสตึก
0: ร้านขายยาทวีโอสด
2: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินอ
0: ย่าลืมนะคะได้รับทราบแล้วว่ามีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาตรงไหนกันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีจัดซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินของเรานะคะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะผลิตจากเนื้อมังคุดถึง 80% นะคะแล้วก็ใส่สมุนไพรที่มีประโยชน์ที่คัดสรรมาแล้ว อีก24ชนิดนี่แหละนะคะแล้วก็นอกจากจะมีเนื้อมังคุดแล้วก็จะมีทับทิมแคนเบอรี่องุ่นแดงฟักข้าวพลูคาวเก่ากี้มะขามป้อมดอกกอมฝอยล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพนะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองเอามากินกันเบิ่งนะคะดูแลสุขภาพกันเบิ่งนะคะเพราะเวลาดอกรักเบาไปแล้วเนี่ยนะคะบางคนอาจจะยังบ่เชื่อเด้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องลองเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะต้องลองเอามากินเอามาดื่มกันเองนะคะก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพของคนก็ได้นะคะหรือว่าบ่ตอบโจทย์ก็ได้นะคะดอกรักเราไปบ่ต้องเสือก็ได้แค่ครูฟังต้องลองเองถึงจะรู้เนาะมาว่ากันนะคะถ้ามันดีกินต่อเนื่องเลย3ขวดนะคะรับรองว่าเห็นผลได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพิ่นมีโปรโมชั่นอยู่นํานะคะ3ขวด900บาทนะคะโทรไปที่0952929162นี่แหละค่ะ0952929162นะคะฝากไว้น้ำน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะคะเอาไปดื่มเอาไปกินหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรักนะคะอยากให้ผู้ใดสุขภาพดีซื้อไปฝากคนนั้นเลยเดี๋ยวมาฟังต่อกับงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะ ลือกเป็นเสียงร้องของตายอรไทยแล้วก็พี่ไผ่พงศธรนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าคลองเพลินนะคะ

แบบผมงามคือเพลินนะคะสาวส้มปรึกษาค่ะแล้วก็ข้องเพลินนะคะตายอรทัยแล้วก็พี่ไผ่พงศธรนะคะจัดผลงานเพลงเพราะๆส่งตรงไปถึงคุณผู้ฟังพร้อมด้วยสิ่งดีๆนะคะสำหรับสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังนะคะนามังคุดที่มังคุดตองหาตราพานารินนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะสุขภาพที่ดีนะคะต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและก็เสริมด้วยนามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพานารินนะคะก่อนที่จะจากไปก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษ3ขวด900บาทนะคะโทรไปที่0952929162ค่ะ0952929162เนาะค่ะมืออื่นดอกรักจะกลับมาใหม่พร้อมกับนำงานเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สิ่งดีจากหนามังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพานารินทร์ไม่มีจากลาไปแล้วสุขภาพดีกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
1: สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดเปปไทด์และคอลลาเจนไตรเปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: มานะครับ
1: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจเพื่อสุขภาพครับ
2: ให้สนใจน้องฟ้า
1: เบรกที่3ชั่วโมงที่3ละแม่จ้า
2: อย่าห่วงหูเบาให้ป้าว่าพี่คันมีกระเ
1: ติ้ลคือเก่าเหมือนเดิมครับมาเบรกนี้ชั่วโมงนี้แม่ครับพ่อครับนั่นเดี๋ยวทางมาพร้อมผู้ใหญ่เจดีผู้ป้ายังพ่อเดือนมีปัญหาเรื่องสายตาเควินรู้ทินเอาไปอยู่ไปกินกันได้ไหมเด้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาเฉพาะทางครับเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลยตาบ่แก่งบ่ใสภาพช่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางมาเลียดเดียดดัดในหูในตาคือมีขนตาแท่งตาตาสู่แสงบ่ได้แดดออกแต่ละเที่ยนี่โอ้ยได้ใส่แว่นตาดำกันแสงไว้หรือเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อท่านการลอกต่อมาแล้วปัญหาเรานี่บ่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปจ้ะแม่เบิกแง่งจะคล้องนะครับดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เจวีรูทีนกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลกินได้15มื้อแม่กินเขาง่ายแล้วยามมาเช้ากินหลังอาหารเช้านี่1เม็ดยามมื้อแลงก็นอนอีก1เม็ดมื้อนึงกิน2เที่ยครับ2เม็ดแลงเม็ดกระปุกหนึ่ง30เม็ดสิกินได้15มื้อนั่นให้พี่ให้น้องไป15โอ้ยบ่แม่น15ให้พี่ให้น้องไป3กระปุกกินได้เดือนครึ่งแต่แม่จ้านะครับอยากได้ไซส์ตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นใบมันตะแม่เควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทได้3กระปุกเบอร์นี่เด้อแม่เด้อ
3: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์9ค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358
1: 2358จะ08111172 3 5 8สั่งมื้อนี้บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายเด้อแม่รอ2 3มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวนะโทรหานุ่มนั่นไปมอนด่วนจ้ะแม่ออกรายการแล้วหรือสะดวกตอนใดบ่จําเป็นต้องอยู่ในช่วงเวลาของรายการก็ได้นะแม
3: ่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนใดเนาะค่ะสามารถสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงก็แล้วกันผ่าน7พุ่นได้แม่25ชั่วโมงพุ่นสําหรับหม่อนน่ะ
1: เอาที่เวลาคุณพ่อคุณแม่สะดวกที่สุดแล้วกันครับสะดวกตอนใดโทรมาจ้า
3: 0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358จ้ามีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรู้ที่แต่กันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะครับตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนำสมุนไพรเควีกูดูแลคุณพ่อคุณแม่กับบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได
3: ้ค่ะ
1: นะครับผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บผู้ที่นักตนนักโตบ่เบาเนื้อบ่ยิ่งบ่สบายตนสบายโตผู้ที่รู้สึกว่าจะของออกก่อนน้ำปลายมือปลายเท้ามาเลียดเดียดดัดคือไฟดูดไฟสดจังซี่แม่ๆ
3: ค่ะเอาไปยุไปกินได้เลยค่ะแม่
1: จ้าหรือทางคนก็เป็นนิ้วจังนิ้วล็อกเป็นจิโร่มากังผังผืดนะครับเป็นตะคิ้วดูๆมีแข็งปันได้คันได้กันอยู่เรื่อยจังซี่แม
3: ่ค่ะ
1: ปัญหาเรานี่น้ำสมุนไพรเควิโกเอาอยู่ก็ครอบว่าอยู่ในนั้นนะมันมีทั้งผู้ข้าวทั้งเห็ดลิ้นจี่ทั้งกระชายดำทั้งสมทั้งลาดเบอร์รี่กุ๊กกี้เบอร์รี่เกี๊ยวกุหลาบต่างกุยทางชาวอัดแน่นเต็มอยู่นั่น
3: ค่ะ
1: ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงน้ำสมุนไพรเควิโกเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะได้แม่เด้อนะเอาไปอยู่ไปกินกันนะครับประเภทกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บในนางคนนี่โอ้ยจอยแบบจอยแว่มมีแต่หนังหุ่มกระดูกอยู่นั่นว่าซั่นนะลูกย่อยังบ่เซาว่าซั่นโอ้ยๆๆนะครับว่ามันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆมาเบิดมือก็บ่ปานนำนะบ่อยากลูกอยากย่อได้ปวดเบิดเนื้อบ่จริงเจ็บเบิดกระดูกกระเดียว
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับลูกเหี่ยวว่าซั่น7เทียบ8เทียบก็บ่แก่งน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายจังซี่แม่ๆ
3: ค่ะเหี่ยวดูๆกินหลายๆแต่ว่าน้ำหนักลดค่ะแม่
1: นี่ปัญหาเรานี่แม่เบิ่งแย่งเจ้าของนี่จะไปไว้ดุลไว้นั่นได้โรคต่อหนึ่งตามมาอีกหลายๆสุมเข่าได้แม่มันซ้ำกันกับเหี่ยหัวเด้กันหัวน้อยๆวิทน้ำบอกก็ซื้อมันก็บ่หล่มได้เหี่ย
3: ค่ะ
1: แต่ก็มันหัวหลายๆเจ้าวิทลงไปนะครับอุดหูหนึ่งก็ยั่งหูหนึ่งอุดหูหนึ่งก็ในที่สุดก็ล่มครับเรือ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะปล่อยไว้ถ้าค่ะมีปัญหาในองค์ร่วมในร่างกายเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปยุไปกินค่ะโดยเฉพาะท่านผู้มีโรคประจำตัวต่างๆเนาะค่ะ
1: หรือผู้สูงวัยผู้ป่วยหลังการพักฟื้นกินได้
3: ทั้งนั้นกินได้ค่ะแม่เด้อ
1: จ้ะนะครับเอาไปยุไปกินปกติน้ำทองตลาดก็มีขายกันพ่อกับแม่บ่อยากซื้อน้ำนู่นนั่นไปหมอนแล้วจันไปร้านค้าซื้อหรือร้านค้าก็ได้อยู่ไปร้านค้ายาดูอยู่นั่นว่าซั่น
3: ค่ะ
1: ก็ซื้อครับเขาขายขวดละ 1,400 แม่
3: ค่ะ
1: นะแต่กันซื้อกับนุ่มนั่นไปมันได้เอามานี่นั่นก็บ่ขายซั่นน่ะเนาะนะครับบริษัทใหม่เองแม่
3: แม่นค่ะ
1: จาก 2,800 2ขวดเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
3: 1,590 บาทได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะ
1: มันธรรมดาได้แม่อยู่หั่นนึงก็เจ้าซื้อ 1,400 ไว้เขาแถมก็ยังไรก็สิใส่ทุกปฏิติไข่ตัว
3: 2,800 สองขวดนะคะ
1: พ่อได้หิวออกมาซื้อๆเนี่ยแม่ๆแต่ว่าอยู่นี่แม่ครับซื้อนุ่มนั่นไปหมดสองขวดได้อันดับแรกได้ส่วนลดก่อน
3: แมนค่ะ
1: จาก 2,800 เอาน้ำพริกน้ำนอง 1,590 บาท
3: แมน
1: อันนี้ประเด็นที่1ที่ได้ได้แมนประเด็นที่2บาทนี่คุณพ่อคุณแม่ได้สุขภาพแบบต่อเนื่องกันเลยตื่นขึ้นยามมาสองมา1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่ายามมาแล้งก่อนนอนอีก1แก้วตวงกับน้ำเปล่าง่ายๆซ้ำนี่แม่ๆ
3: ได้สุขภาพล้วนๆเลยค่ะ
1: อันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3แม่จ๋านะครับนะอันบางหันเว้าเลี้ยงกระเป๋าบ่ฉีกมันมานั่ง
3: ค่ะบ่ค่ะ
1: เว้าโอ้เว้าเลี้ยงได้2ขวดเนาะ
3: แม่นค่ะ
1: นะครับอันประเด็นที่3กระเป๋าบ่ฉีกได้แม
3: ่ค่ะคุ้มค่าเงินเกินค่าจ่ายค่ะแม่
1: จาก 2,800 จ่ายเพียง 1,590 บาทเงินที่เหลือเอาไปซื้อปลาทู
3: ซื้ออย่างอื่นก็ได้
1: พ่อได้ดาดซุปดาดปากก็ได้แม่
3: ซื้อมาซื้อปลาทูซื้ออย่างอื่นได้บ่
1: ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนก็ได้ดิ0811172353อ่าแปดจ้าวันดีจ้าแม่จ้า
0: วันดีจ้าย่ายจมนี่เจ้าเพื่อเอากาแฟมาให้เล่าเรากินเมื่อไรกาแฟเราอยากได้ปลาถุง
1: เราอยากได้ปลาถุงสบ
0: ะเออก็ยังเอาปลาถุงเนอย่าเอามาเนื้อกาแฟย่ายกินเมื่อไรก็ยังเด่นอยู
1: ่โอ้ยจ้าจ้านั่นขอโทษหลายจ้าแม่เกิดการสื่อสารผิดพลาดทั้งในบริษัทเราเป็นคนทรงจ้าแม่
0: นั่นละ
1: เอาเถอะนะผมจะแก้ตัวไม่มือนี่เอายังแม่ผมจะฝากปลาถุงไปให้มือนี่เอา
0: คนละ
1: ระ
0: บอกว่าเปล
1: ี่
0: ยนได้
1: ระบอกเอาไปเปลี่ยนเรื่องไหนล่ะอยู่นั่นอยู่พี่แม่ๆเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดสิเอาไปเปลี่ยนแบบไหนสั่งอย่างอื่นซะแม่ผมสิแถมปลาทุ่งไปให้เอ้า
3: ค่ะ
1: มื้อนี้เอ้า
0: บ่ฟังแล้วยังบ่มีแนวสั่งเนาะ
1: นะครับ
0: ส
1: ั่
0: งแต่แต่นั่นแหละ
1: เอาจังซี่เอาจังซี่นะอันไหนซี่นะแม่เอาสิเนาะให้ผมติดข้างแล้วไว้เที่ยวหน้าส
3: ั่
1: งคันสั่งหยังท่วงผมได้เที่ยวหน้าผมจะให้ไปพร้อมเลย
0: ค่ะแล้วบ่ว่าแล้วบ่เศร้าน
1: ี่
0: นะ
1: โอ้ยเฮ็ด
0: ปวด
1: หัวอันคุณยายคุณยายครับบริษัทมันจัดส่งไปผิดผมขอโทษครับนะ
3: เป็นรอบหน้า
1: แล้วรอบหน้าผมจะเอาไปให้
0: เอา
1: ห
0: รือเอาอยู่หลายๆว่าไม่มามีมาเดี๋ยวว่าปัดมาจะเอาถ้าสมัยยายก็บ่มา
1: โอ้ย
0: กาแฟนี่ยายก็บ่ได
1: ้ครับผมเอาจังซี่นะคุณยายมื้อนี้ผมขอโทษครับกาแฟเอาให้หลานกินก่อนเด้อเที่ยวหน้าผมสิฝากผ้าถุงไปให้เจ้าทดแทนให้น้ำอีกขอโทษคุณยายเด้อจะจมให้หลานได้ย่ายไปเล่าซะเล่าบ่ได้ผิดหรอกผมนี่ล่ะผิดเองน่ะนะครับกาแฟก็เอาให้เล่าไปกินซะเด้อให้เล่าไปดาดซบดาดปักโหสิกินย่ายกินได้เด้อกันจะกินได้จะบ่ปวดแจ้งปวดขาได้กาแฟน่ะ
3: กาแฟแก้ปวดแก้ปวดขาก
1: าแฟดีเด้อตัวกาแฟตัวนี้แม่มีสมุนไพรหมักไม้แก่กองมีอัน
0: มันหกขวดเอาได
1: ้ฮะ
3: เบิด6ขวดละ
0: เอาแก้2ขวดนี่ล่ะ
1: เออมันเป็นได้ไรคือได้กินหลายปานนั้นแม่นะครับ
0: มันก็ไ
1: พ่
0: บอกแล้ว
1: นั่นสิ
0: แต่ม
1: ัน
0: ก็ปวดตับตัว
1: กิน
0: ม
1: ัน
0: แห้ง
1: โอ้ยนั่นแล้วล่ะก็นั่นตัวก็ถือว่าได้กำไรปานใดแม่ภาษาบาดถุงดำพื้นนี่แม่
3: เป็นลำหน้าเดี๋ยวมัน
1: เบาตนเบาตัวแม่มันเบาตนเบาตัวมันก็ดีตัวนั้นกำไรมหาศาลตัวแม่หันแม่เอาจังสีเด้อนั่นเบาอีรีเป็นการเป็นงานเที่ยวนาแม่สั่งยังก็ได้นะครับมื้อนี้เฮ้ยสั่งยังเอาสั่งเอาสั่งยังก็ได้เอาผมสิฝากปลาถุงไปให้เดี๋ยวนี้เลย
3: ค่ะ
1: จังแล้วสั่งไปรับหูรับตาสั่งม
0: าน
1: ึ่งพื้นๆนี่เดี๋ยวเพื่อที่เอาผ้าถุงเนาะ
0: ผ้าถุงเงินด้ว
1: ยโอ้ยก็มันผมใจหลานไปตลาดนัดแต่เมื่อแรกซื้อมันจะตลาดมันนัดมาให้ก็ได้ตัวนี้
0: ไปกันไปแกดีละไปว่านั่ง
1: เข
0: า
1: จะอาศัยจอดจอดครับขอโทษหลายๆอีแม่ขอโทษหลายๆ
3: ผมบอกเป็นรอบหน้าเด้อค่ะ
1: ผม
3: สิส่งให้เด้อ
1: ช่วงผมเลยเด้อผมสิฝากไปให้นะ
3: ค่ะไทยแม่สั่งยังก็ตามให้เลยค่ะ
1: ให้เลยท่านนี่นะครับรอบหน้า
0: โอ้ยต
3: ั
0: ว
3: แ
0: ก
3: ม
0: ไม่ได้
3: บ่ต
1: ั
3: วเลยค่ะ
1: บ่ตัวครับแม่บ่เสียจะสั่งเดี๋ยวนี้รถผมสิเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะมาเอาอีกจัก2ขวดมานำสมุนไพรเจ้า
0: โอ้ยจะไปพ่อก็จะซื้อได้ขวดได้บ่สิมันไว้ตั้งนี่มันก็บ่มีเงินไ
1: หนค่ะนะครับนั่นก็ว่าสิดอกเออ
0: เดี๋ยวหาเงินบ่ถึงไหน
1: จ้ะอันแม่ทายครับทายบ่ค่อยดีคือบ่เฮาชาไทยไปกินแม่
0: กาแฟไปกินอยู่เลยกาแฟนี่มันเป็นแบบไหนน
1: ี่กาแฟอันไหนแม
3: ่กาแฟที่ส่งไป
1: โอ้กาแฟที่ส่งไปให้เห็นบ
3: ่กินเลยค่ะ
1: โอ้ยกินหลดเด้อเจ้าจะไปกังวลมันบ่ได้มีกาแฟหลายเด้กาแฟใส่หน่อยๆนึงนอกนั้นเป็นสมุนไพรล้วนๆเด้ค่ะ
3: นี่แค่สมุนไพรเด้ค่ะนั่น
1: นะครับไอ้คือเบิ่งแต่เจ้าเปิดเบิ่งซ่องที่จับบ่ฮอสิมันมื้อๆจัดๆเด้นบกท้องว่าแม่ง
3: ท้องหยังดอกพี่นุ่มนั่น
1: บกท้องว่าแม่งท้องยาวๆตั้งแต่เปิดซ่องผู้เด้อนี่
0: มันมีปลาถุงน่ะเก็บเมื่อแล้ว
3: ค่ะเดี๋ยวนี้จะส่งให้
1: เดี๋ยวผมส่งไปให้เด้อแม่เด้อเถียวนาเด้อแม่ท่วงผมได้เลยเด้อนะเถียวนาผมขอโทษผมขอ
0: ไปจำหลายเทียแล้ว
3: คร ับ
1: ขอโทษครับแม่เดี๋ยวรอบนี้ผมขอโทษเจ้าหน้าที่มันผิดพลาดผมขอโทษหลายๆครับโอเคนะแม่เนาะ
0: ขอโทษละ
1: จ้าอ๋ออีแม่สุรัตน์คนสวยผม
0: เจ็บไปขาย
1: มูไร
0: น้อเน
1: า
0: ะ
1: อ
3: ัน
1: ไปขายย
3: ัง ของแถมมา
1: เต้ของกินเนี่ยแม่ดัดซบดัดปากแม่เจ้าไม่อยากซบปวดเชียงปวดขาดิ
0: แค่น
1: ี้
0: ละ
1: จ้าโอ้ยมันมาทัดได้เบิดเงินโทรศัพท์นั่นเจ้าเฝ้าว่าเจ้าเงินโทรศัพท์จะเบิดที่ใดนี
3: ่ค่ะ
1: นะครับจริงๆแล้วกาแฟตัวนี้มันเป็นสื่อว่ากาแฟใส่สื่อดอกแม่จริงๆแล้วมันก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใส่สมุนไพรอัดแน่นเต็มอยู่แน่
3: ค่ะ
1: นะครับตัวกาแฟใส่แค่ 5% นึงได้แม่แม่นผู้ใดกินกาแฟบ่ได้ก็กินได้แม่มันมองหัวใจกวยใจแกว่งเด้อมันบ่เฮ็ดให้วิววิวบ่เฮ็ดให้ฮ้อละข้างหย่นเด้นะครับกินโลดนะครับท่านนั้นว่ากินได้ก็คือกินได้นะอีแม่
3: เป็นกาแฟผู้เฒ่านะคะแม่ตอนนี้ค่ะ
1: เป็นกาแฟเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพล้วนๆเด้
3: ค่ะอ
1: ยู
3: ่
1: ใน
3: หั่นสุขภาพ
1: แม่ฮู้ว่าผมใส่คอลลาเจนไปถึง2ตัวเด้หั่น
3: ค่ะ
1: นะครับตัวที่1เกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกผู้กระดูกพุ่นกระดูกบ่หนาแน่นหรือว่าโรคคอเข้าต่างๆคอต่างๆเนี่ยนะปวดหั่นเจ็บนี่จังซี่นะแม่อย
3: ู่
1: ในห
3: ั่
1: นอีกตัวนึงเป็นคอลลาเจนนะครับสำหรับดูแลเรื่องผิวพรรณดูแลเรื่องวัยนะแม
3: ่
1: ม
3: ันเสียวัย
1: นะมันเสียให้เฮาบ่แก่ก่อนวัยมันเสียให้เฮานะครับความจำดีพร้อมได้แม่อยู่ในหั่น
3: ค่ะและอีกอย่างนึงมีปลาที
1: สารสกัดจาก
3: ปลาทะเลน้ำลึกน้ำค่ะบำรุงสมองบำรุงความจำเฮาได้อีกตั้งหากนะคะ
1: ครับนะประเภทลงหน้าลงหลังนะลืมหน้าลืมหลังตำหน้าตำหลังดีๆนี่ห่วยนะเป็นตาออกไปอยู่ไปกินอยู่ที่
3: น
1: ั่
3: นคือกาแฟที่หม่อนจัดส่งขายที่บอกคุณแม่นั่นแหละ
1: เป็นกาแฟคุณภาพล้วนๆได้แม่
3: กินได้เลยค่ะแม่
1: เอาไปอยู่ไปกินรวดไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่ากินแล้วยันนอนบ่หลับไว้นั่นกินแล้วยันหัวใจกวยใจแกว้งแม่กินเบิ่งได้แล้วมื้ออื่นโทรมาบอกลูกฟังนะมันเป็นได้นะแลนออมเฮียดอยู่บ่ขึ้นไกมันฮู้ไปว่าดิ
3: ค่ะบ่เป็นหยังค่ะแม่
1: จ้อนสินซิเคิ้นๆจังหน้าเอาข้างหน้าลำๆได้แม่ได้ข้างหลังสินเคิ้นจังหน้าแลนออมเฮียดให้มันฮู้ไปเลยว่าไผสิเก่งก็กันแข็งแรงก็กันนี่นะ
3: ค่ะ
1: นะครับอีแม่สุรีรัตน์นั่นก็เว้าก็เพราะว่าเป็นแม่ฮักนั่น
3: ค่ะ
1: นะหลายต่อหลายครั้งอีแม่แล้วก็เบิ่งแย่งเจ้าของขวดนี้เป็นขวดที่6แสดงว่ารอบที่3เนาะ
3: รอบที่3
1: จ้ะขอบคุณแม่หลายๆกันแล้วกัน
3: ค่ะเป็นรอบหน้าเดี๋ยวหนูสิส่งผัดถุงไปให้เด้อค่ะแม่เด้อ
1: เกิดการผิดพลาดนั่นขอรับผิดชอบในส่วนนี้ครับนะขอบคุณแม่หลายๆกันแล้วกันเด้อสำหรับอีแม่ทั้งแล้วอยู่จังหวัดใดอ่ะนั่ง
3: จังหวัดใดบ่นี่หนูจำบ่ได
1: ้พี่น้องทางจังหวัดใดน้อยอีแม่ผมจำได้แต่ซื้อแล้วอีแม่สุรีรัตน์บ่นะครับอยู่ทางนครพนมอ๋อศรีสงครามอยู่ศรีสงครามนะอยู่ศรีสงครามนครพนมนะครับนะอีแม่ขัดลืมหน้าลืมหลังซั่นเป็นตะกินคือหยังนี่เด้ลงบ่ลงหน้าลงหลังเด้มันดีเด้นะนอกจากใส่สารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วยังมีวิตามินพร้อมนี่อยู่นั่น B1 B6 B12 โอ้ย
3: บำรุงสมองบำรุงความจำค่ะ
1: ดีหลายๆอย่างได้อยู่หันมาเว้าว่าสิว่าเกินความเป็นจริงผมเลยบ่เว้าซื่อๆนะแม่นะว่ากาแฟไหนมันคือสิดีแท้ปฏิวัติล่ะพิสูจน์ได้ตัวเองได้แม่เอาไปอยู่ไปกินเด้อแต่กับบ่แม่นตั้งแต่อีแม่สุรีแล้วได้ผมบอกให้ทุกๆท่านที่ผมแถมไปน่ะกินรสได้กาแฟตัวนี้ค่ะมันเบิดได้บัดนี้นั่นซั่นเบิดแล้วก็สั่งตัวแม่
3: ค่ะ
1: กาแฟซื่อๆผมก็ขายว่าแต่พี่แต่น้องอยากได้ตัวนี้นะแม่บอกมาเลยเอากาแฟแฮปปี้เทียนให้ในเด้อนั่นไหวสิครับ
3: 4ฮอ
1: นะ
3: 600บาทค่ะ
1: นี่บอกมาเลยกาแฟแฮปปี้เทียน
3: ค่ะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะองค์ร่วมในร่างกายบ่ค่อยดีเนาะค่ะเป
1: ็
3: นนั่นเป็นนี่เจ็บหันปวดนี่ละแม
1: ่
3: ม
1: ึ
3: นชาตามแข้งตามขาหรือว่าออกหอนตามปลายมือปลายเท้าจังซี่ค่ะแม่หรือว่าคนบั่นเฮาเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่บั่นเฮามีโรคประจำตัวต่างๆบ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันไขมันแม่จะปล่อยไว้เด้อค่ะเอาน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะไปอยู่ไปกินเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนาะค่ะแม
1: ่
3: ผู้ที่มีโรคประจำตัวยิ่งน่ากินค่ะแม่
1: จ้ะนะครับฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันม
3: ื้อ
1: นี้ขึ้นกำไรกับพี่กำนองครับจาก 2,800 2ขวดเอาน้ำพี่น้ำนองเพียง
3: 1,590 บาทค่ะ
1: น้ำสมุนไพรเควิโกสั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวจังประจายกับรอ2สามมือสินค้าฮอดมือจังใจเงินหน้าบ้าน
3: ง่ายๆเลยค่ะ
1: ครับโทรหาลูกหาเต่าโหลดคืออีเมลสุรีรัตน์นี่แล้วโทรมาเลย
3: ค่ะ
1: นะครับแล้วว่าเอามาให้จัก2ขวดเด้อๆนั่นเด้อว่าซั่น
3: ค่ะแล้วว่าแล้วกินแล้วเราปวดแขปวดชิงปวดอีหยังก็ปวดตั้มตนน้ำโตแล้วว่าม
1: ัน
3: ดีขึ้นว่าซั่นแล้วเว้าบ่หันมื้อตะกี้นี่มั้ยค่ะนั่นล่ะค่ะ
1: ถึงเราก็จมว่าระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีน้ํา
3: อ
1: ีกอย่าง
3: นึง
1: มันได้ระบบขับถ่ายน้ํา
3: 2
1: ท่านแล้วเด้ที่ผมได้ยินเกี่ยวกับ
3: เรื่องระบบขับถ่ายเนาะ
1: อันนั่นนึงเนี่ยเป็นพญายเสียน
3: ค่ะ
1: พญายเสียนอยู่ทั้งผู้พันนะครับ
3: สกลนคร
1: สกลนครกับลานก๋วยเตี๋ยวสายฝน
3: แม่นค่ะอีกคนนึงที่เว้าละกันน่ะถึงเลยล่ะสําหรับอีพญายเสียนแล้วว่ากินมาหลายตัวแล้วล่ะน้ําสมุนไพรนี่ก็ได้แต่ว่าสูตรตัวนี้บ่ได้จักตัวว่าซั่น
1: แพงปานใดก็ซื้อมากินแล้วมันบ่ตอบโจทย์แล้วว่า
3: แม่น
1: ว้าฟังเด็กหน่อยมื้อนี้เว้าพุ่นสิสั่งอีกซะเนาะมื้อนี้นะนี่พญายเสียนแล้วว่าอันใหม่ก็บ่ทันฮอดอยู่สั่งมันต่อยสิเด้อมันมาตอนนึงแล้วอ่ะคือจังๆซึ่งสับเพียงหนอ
3: ค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณล่วงหน้าเด้อค่ะพ่อเด้อที่ฉีดได้สั่นเด้อ
1: หนังติดสมไปสถานีจักบาทซะเนาะ
3: ค่ะคุณบอกคุณแม่อยากได้น้ำสมุนไพรเควิโกนะคะยังเป็นเบอร์9เบอร์เดิมค่ะแม่ซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นซื้อสารเนี่ยค่ะมาได้เบอร์เดียวกันค่ะ0811172358ค่ะ081 0811172358ค่ะ
1: 2358จ้า081 117 2358ซื้อสารนะลูกเขาเต่าได้24ชั่วโมงนะแม่ได้เบอร์นี้เด้อบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงนั่นฝากไว้อีกแค่ตัวหนึ่งได้แม่มื้อนี้บ่ทันได้เว้าจักเทื่อเลยนั่นก็คือสมุนไพร3แผ่นดิน
3: ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นบ่ครับโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข้าลันอิมาลดโกดเจ็ด
3: ปวดหันเจ็บนี่นะแม
1: ่ลูกกะโอยนางกะโอยคันจิโกยเอาดาขึ้นก้อนแม่จ๋าเอาสมุนไพร3แผ่นดินไปกินเบิ่งเด้อ
3: ค่ะ
1: สมุนไพร3แผ่นดินนี่บ่ธรรมดาเด้ผู้ใดเอาไปกินนี่ตอบโจทย์เลยนะครับนะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนเด้แม่บ่ธรรมดาเด้
3: แม่นค่ะ
1: เป็นหยังจังเอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินว่าติแม่ฮู้บ่เพราะว่าใส่สมุนไพรมาจาก3ประเทศนํากันเด้
3: มาเอามาโฮมกันว่าหั่นแม่
1: นะครับจังได้ฉายาว่าสมุนไพร3แผ่นดินครับมันซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อว่า Happy Ten Herb Happy Ten Herb นี่ใส่สมุนไพรจากประเทศไทยบวกประเทศจีนตามมาด้วยประเทศอินเดียจ้ะแม่สมุนไพรอีกตัวเด่นๆนี่เจ้าของอินเดียจังสิแม่จ๊ะพมมิโอ้ยถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดของอินเดียก็คือพมมินะแม่แฮปปี้เทียนเฮิร์บนะครับสมุนไพร3แผ่นดินมื้อนี้3กระปุก 1,290 บาทนะคุณบอกคุณแม่อยากได้สายตรงหานุ่มนั่นไปหม่อนโทรมาจ้ะแม่
3: 0811172358ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหล
1: จ้ะแม่จ๊ะสวัสดีจ้ะ
0: ไ
1: ม่เอาล่ะแม
3: ่ปิดวิทยุค่ะแม
1: ่ปิดวิทยุฟังทั้งโทรศัพท์ด้วยแม่เด้อฮัลโหล
3: ปิดวิทยุเลยค่ะแม
1: ่แม่ปิดวิทยุเออฟังทั้งโทรศัพท์ครับ
4: ฮัลโหลได้ยินบ
1: ่ครับปิดวิทยุเอาไปพอปิดวิทยุไป
4: ปิดแล้ว
1: เอาว่าจังได๋พอมียังไงนั่นรับใส่ครับ
4: อยากได้ยาตา
1: โอเควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทจ้ะบ่
4: เออ
1: นะครับเอาซื้อว่าจังได๋ซื้อเข้าโรงเรียนไหนบ่
4: โสบิน
1: ฮะ
4: โสบิน
1: โอ้อีพ่อโสบิน
0: โสบ
1: ิน
4: ใช่หันขวา
1: น้ำตะกุดวางได้ก็บ่
4: โสบินเสียบปักโสบิน
3: น้ำตะกุดค่ะพ่อ
4: ใช่หันขวา
1: ใช่หันขวาเนาะ
4: นะใช่หันขวา
1: ครับอีพ่อโสบินใช่หันขวาบ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
4: บ้านลาดบ้านลาด
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
4: 97
1: หมู่หยังบัด
4: หมู่24
1: หมู่24นี่จังไคอยู่บ้านลาดเนาะพ่อเนาะ
4: ครับ
1: บ้านลาด
4: ศรีสุข
1: ตำบลศรีสุข
4: อำเภอกันทราวิชัย
1: กันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่พ่อ
4: คร
1: ับ ติดต่อได้เบอร์นี้เนาะพ่อเนาะ
3: ของแถมพ่อ
1: นี่เออของแถมลืมถามตัวเจ้าเจ้ายังพ่อมีแว่นตาผ่าทุกน้ำมันนวดเลือกใดอย่างหนึ่ง
4: น้ำมันนวดมีวะ
1: มีจ้าพ่อมี
3: เอาน้ำมันนวดเนาะ
4: น้ำมันนวดสูตรเย็น
1: จ้าผมได้ครับเดี๋ยวจัดให้จ้า
3: ติดต่อพ่อได้เบอร์นี้เนาะค่ะเนาะ
4: สิได้มื้อใด
3: ประมาณ 2-3 มื้อ
1: เอาติดต่อได้เบอร์นี้เนาะพ่อเนาะ
4: เออเบอร์นี้ล่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นะเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับนะพี่น้องทั้งสวัสดีครับนุ่นน่ารับสายครับครับผมพ่อมีอะไรน่ารับสายครับ
5: อันนี้ของอันนุ่มนั่นบ่
1: แม่นครับนุ่มนั่นกำลังเว้าสายอยู่ครับพ่อตอนนี
5: ้พอนุ่มนั่นเว้าเออเดี๋ยวว่าก่อนอันตั้งห้องแน
3: ่ค่ะ
6: ครับ
1: ครับครับผมมาได้ครับมีอะไรรับสายพ่อ
6: ไอ้ที่ผมสั่งของไปตั้งแต่วันที่30สั่งกะไปหมดนะเลยวันนี้จนถึงวันที่4มันไม่เห็นของมาเลยผมโทรติดตามถา ามดูนะ
1: วันที่30พ่อสั่งอะไรมาครับ
6: ผมสั่งให้เควีรูทีนแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ผมบอกว่าเอาของแถมคือเอาน้ำมันนวด
1: จ้ะ
6: ชื่อบอกเอาสร้อย
1: ชื่อพ่อชื่อพ่ออะไรครับ
6: ชื่อพ่อห่วงครับ
1: พ่อห่วงเหรอ
6: ครับ
3: วันที่30ใช่ไหมครับ
1: นี่30นี่อยู่นี
6: ่มีที่โทรคุยกับใบมน
1: ต์จ้าเดี๋ยวนะพ่อผม
6: ต้องห่วงเรื่องไพศาล
1: ครับเดี๋ยวดูให้เป็น
3: มีแล้วค่ะพี
6: ่นะเควีโรทีน3กระปุกแล้วก็ทอง
3: ลายโซ
6: ่คุยกู1เส้นนัก2บาท
1: โอ้จ้าเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะพ่อนะเดี๋ยวผมจะตามงานให้นะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับ
3: เบอร์โทรถูกป่ะเบิ่งก่อน
1: คือนี่มันมีท่องน้ำเพลเลยทั้งประท่านทรงเลยหูเลย
3: อ๋อค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับ
6: เลยเห็นมานานแล
1: ้
6: วเลย
1: เอาอย่างนี้นะพ่อนะผมจะส่งยาตาไปให้ก่อนเด้อเดี๋ยวทองส่งตามหลังไปได้ไหม
6: มาพร้อมกันเลยไม่ได้นี
1: ่อันตอนนี้ผมส่งทองไปเปลี่ยนลายอยู่พ่อ
3: นะครับ
1: ทองมันยังไม่ตีกลับมาผมส่งไปให้ทางมาเลเซียเขาเปลี่ยนลายให้
6: เอาลายสู้นะ
1: ครับนะตอนนี้ลายทองเนี่ยมันหมดครับผมเลยไปเปลี่ยนนะทองยังไม่กลับมาแต่ว่าเควีรูทีนเนี่ยผมมีพร้อมส่งเดี๋ยวผมจะส่งเควีรูทีนไปให้ก่อนพ่อนะครับ 1,290 บาท
6: ผมคิดว่าแต่ส่งมาพร้อมกันทีเดียว
1: ทีแรกก็ว่าจะส่งไปพร้อมกันนะพ่อมีปัญหาเรื่องทองนะทีนี้ผมก็เลยว่าเอาไปเปลี่ยนเอาลายสวยๆไหมพ่อแม่เพราะว่าจะได้ใส่เขาพรรษามันจะได้สวยๆหน่อยก็เลยเรื่อง
6: ของลายสู้เลย
1: ครับ
6: ที่ผมสั่งตะกอนลายสู้มันสวยแต่พอดีผมทำตกหายได้3บาทก็มีไอ้ลายโคนำผมไม่ชอบ
1: โอเค
6: สั่งแล้วทีหนึ่ง
1: จ้า
3: เดี๋ยวหนู
1: โอเคนะพ่อนะ
3: เดี๋ยวหนูส่งผลิตภัณฑ์เควีรูทีนไปให้ก่อนนะคะพ่อนะ
6: จ้า
3: โอเค
1: จ
3: ้
1: าเดี๋ยวตามงานให้เดี๋ยวนี้ครับ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครับนะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับพี่พ่อห่วงเดี๋ยวตามงานให้ตอนนี้เลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับสำหรับพี่พ่อห่วงนะครับ0811172358อีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวซ้อนกันมาเบอร์8589ครับนั่นติด3สายอยู่เมื่อกี้8589สื่อสารมาใหม่กันแล้วกันเด้อ0811172358ครับ0811172358ครับ8589ครับนะอะไรงี้นมนั่นเว้าแล้วว่านะครับรับสายวัดโอมาแล้วตัวสวัสดีครับ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: คร
1: ับ ครับพ่อมี
7: กาแฟ
1: ตัวไหนพ่อ
7: กาแฟที่ว่าผสมคอลลาเจนที่ฟังวิทยุเดียวเนี่ย
1: ครับผสมคอลลาเจนดีนะครับเป็นกาแฟแฮปปี้เทนเฮอร์บพ่อ
7: ว่าจะกล้องกว่า3,500
1: อันซีกล้อง600พ่อ
7: ซีกล้อง600มันผสมคอลลาเจนผมใส่น้ำ
1: แมนครับใส่คอลลาเจนไปพร้อมทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์น้ำ
3: อันนี้คือแฮปปี้เทนเฮอร์บ
7: ที่บอกวันที
1: ่ครับ
7: วันที่20
1: 20มู่ยังพอ
7: มู่1
1: มู่1บ้านยังครับ
7: บ้านทาบอ
1: ทาบ
7: อตำบลเจระเม
3: ่บ้านทาบอแม่นบ่คะ
7: บ้านทาบอ
3: ตำบลยังพ่อ
7: ตำบลเจระเม่
1: เจระเม่ที่พ่อ
7: เจระเม่
1: เจระเม่อำเภออ
7: ำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองจังหวัด
7: จังหวัดอุบล
1: อุบลที่พ่อเจริญแม่วังสิบอซื้อจังหวัดอุบลจังหวัด
7: เจริญซื้อเจริญกันล้อเรือน้ำ
1: ครับ
7: นะแม่แม
1: ่ครับอุบลราชธานีเน
3: า
1: ะ
3: บ้านเลขที่เท่าไรก็พอหนูจดว่าท่านเมื่อตะกี
7: ้20หมู่1
3: 20หมู่1เนาะซื้อว่าจังไหนบัดนี้พ่อ
7: ซื้อเทียมสีบัว
1: พ่อเทียม
7: สีบัว
1: นำคุณว่าสีบัวเนาะพ่อเนาะติดต่อได้เบอร์นี้แม่นบ่ว่า
7: สีบัว
1: ครับติดต่อได้เบอร์นี้เนาะ
7: แม่นเนาะ
3: ค่ะ
1: ครับผมเอาได้จ้ะพ่อ
3: 600
1: บาท600ตัวพ่อ600ครับ
7: 600ทวน
1: บ่ทวนครับพ่อ
7: 3กล่อง
1: ได้อยู่4กล่องครับ
3: ค่ะพ่อ4ห่อค่ะ
7: กล่องมันมีสักซอง
1: มีกล่องนึงมี10ซองครับพ่อ
3: 2ค่ะพ่อโอเค
1: เนาะพ่อเนาะ
7: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับคนหลายๆกันแล้วกันอีพอเทียมนะครับอยู่ทั้งเกลาแม่นะครับอำเภอเมืองอุบลครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ผมก็มีโอกาสได้รับพี่น้องทั้งเกลาแม่ครั้งแรกผมก็เลยบ่นั่นบ่ค่อยคุ้นกับอำเภอขอโทษที่ได้ถามย้ำนะพ่อเพราะว่าป้องกันการผิดพลาดกันชื่อที่อยู่ว่าถือมั่นก็สินะครับเฮ็ดให้ส่งไปบ่ฮอดเดียวนะครับปัญหากะสิตีกลับมาส่วนพ่อส่วนแม่ผู้ที่สั่งท่องกับนุ่มนั่นไปหม่อนมาก่อนน่ะนี่ สินค้ามันเลยไปซ่านะครับคันทั้งอย่างอื่นได้หมดยกเว้นทองนะครับตอนนี้ผมส่งไปเข้มกับทางบริษัทอยู่ที่มาเลเซียอยู่แม่ก็สิกลับมาเห็นว่าสิกลับมาบ่เกินมื้ออื่นนี่ครับวันอาทิตย์นะครับผมก็พยายามอยู่ครับเร่งอยู่นะคันเอา1บาทนี่มันมีอยู่ครับแต่มันบ่มีหลายให้เลือกนะครับมีแบบเดียวผมก็เลยในช่วงนี้ผมเฮ็ดโปรโมชั่นบัตรเฮ็ด2บาทแถม2บาท3บาทแถม3บาทนะครับส่วน4บาท5บาทยังมีคือเก่าอยู่พอจากได้นะครับนะเขาพรรษาปีนี้ใหญ่ข้อแปนข้อเปล่าเอาจากได้กับสายตรงหานุ่มนั่นไปหมดแต่ว่าซ่าจักหน่อยเด
3: ้
1: อท่านที่สั่งมาแล้วใจเย็นนิดนึงครับนะกรณีจังสินค้าบางท่านจักอีพอห่วงถึงว่างั้น
3: แม่นค่ะอีพอห่วง
1: นะกรณีที่มันสั่งควบกันมากับท้องนี่ผมก็เลยยังบ่ทันได้ส่งก่อนหน้านี
3: ้ค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งให้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวมื้อนี้ผมส่งอยากให้เดี๋ยวนี้เลยให้เขาเจ้าส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสายตาไปให้ก่อนเลยท้องมากก็จังค่อยตามไปจังสิบ่เสียเวลาพ่อสิได้รับ2รอบนะพ่อแต่ว่าราคาเงินสําเก่าเด้อค่าใช้จ่ายบ่ได้บวกเพิ่มครับ
3: ค่ะ
1: นะ081 117 2358อยากได้หยังสื่อสารมามีปัญหาเรื่องแข้งขาปวดได้กับโรคเก่ารุมาตอยหมอล็อกกระดูกทับเส้นเอ็นที่ขาเขาเสื่อมว่าเขาลันอิมาลดกด7ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นชิโกยเอาดาขึ้นก่อนหยุดความเจ็บความปวดหยุดความทรมานแม่จ๋าพ่อจ๋าฝากไว้นำสมุนไพร3แผ่นดินหรือแฮปปี้เทนเฮิร์บแม่จำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้ให้บอกว่า3แผ่นดินว่าจังซี่แม
3: ่ค่ะเข้าใจตรงกันเลยค่ะ
1: เข้าใจตรงกันราคากระปุก1590บาท
3: 3กระปุก1290บาท
1: ราคาทอกันกับ KV ลูทีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาผมกำลังสิบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคันพี่น้องมีทั้งปัญหาทั้งเรื่องปวดแข้งปวดขามีปัญหาทั้งเรื่องสายหูสายตานําแต่ว่าไม่งบจำกัดนี่เอาขากันได้นะแม่นะเจ้าสั่งน้ำหนักเอาระวังตากับปวดแข้งปวดขาอันใดเป็นหลายกว่ากันคันตาทรงเป็นหลายก็เอาตา2กระปุกครับนะเอาอันเกี่ยวกับเรื่องปวดแข้งปวดขากระปุกนึงนี่จังซี่นะครับเป็นต้นผมยกตัวอย่างให้ฟังเอาขากันจังซี่ราคากับซ้ําเก่ากับ 1,290 บาทของฝากข้างต้นเหมือนเดิมแต่คันแม่ว่าโอ้ตาเอาเดียวก็พอละเอาปวดแข้งปวดขานี่นั่นมันทรมานแต่ละมื้อแต่ละคืนนี่ได้ยกขาหวั่นอยู่เสื้อที่นอนหลับแต่ละคืนนอนในเมื่อขาของมือมันปวดหลายขาเอาแฮปปี้เทนหรือสมุนไพร3แผ่นดินไป2กระปุกเอาเควีลูทินดูแลเรื่องสายตามา1กระปุกสำนันพ
3: ่อค่ะ
1: แต่ว่าบ่ว่าสิเอาหยังก็ตามครับคันคุณพ่อคุณแม่บ่เข้าใจเรื่องใดโทรหานุ่มนั่นใบมอนนี่เบอร์นี่ย้ำว่าโทรได้24ชั่วโมงสะดวกย้ำใดพร้อมย้ำใดโทรมาจ้าแม่จ้า
3: เบอร์9ประเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358จ้ะ08111723582358ผลิตภัณฑ์ทุกตัวสร้างมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังไม่ต้องจ่ายเงินครับรอ 2-3 หมื่นสินค้าหอดมือจังจ่ายเงินหนาบาทบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวจ้าแม่จ๋า0811172358ได้แม่เด้อ0811172358จ้า

0: ้วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: เป็นยังไงจ้ะแม่จ้านะครับนั่นให้ฟังนะครับงานเพลงจากกิ๋วอมรรัตน์นกพรพนาม่วนๆนะครับนั่นก็คือสาวเข็นฝ่าย

0: ท้ายถ้ำเนี่ยมีมิวสิกวิดีโอที่สวยมากนะครับนะมุมก็จัดดีนะครับเสื้อผ้าจังที่ก็สมกับการเพ่งที่เกี่ยวกันกับเรื่องสาวเกณฑ์ฝ่ายนะครับใส่เป็นแบบผ้า
1: ผ้าฝ่าย
0: เสื้อผ้าพื้นเมืองเนาะผ้าฝ่ายเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจิ๋วก็เป็นคนทั้งผู้ไทยทั้งสกลนครนะครับนะนครพนานี่เป็นคนส่วนทั้งพุ่นนะอีแม่นะครับพุ่นก็เป็นคนทั้งผู้ไทยทั้งสกลนครนะครับการแต่งตัวใช้สิก็เลยเป็นธรรมดาอ้าวนะนั่นคืองานเพ่งได้แม่สาวเกณฑ์ฝ่ายจ้านะครับมวลพันธุ์พี่พันน้องไปฝากไปถึงพี่ถึงน้องคนลูกคนป่าคนบ้านคนแม่ผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์ไปนะครับหลายต่อหลายท่านนะครับได้แล้วนะครับได้ไปอยู่ไปกินผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแตกต่างกันเรื่องวิธีกินวิธีใส่ได้แม่เด้อแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่นั่นเอามาให้คุณบ้านคนแม่หูจักนี
1: ่ค่ะ
0: มีผลิตภัณฑ์ที่กินแตกต่างกันมีตัวเดียวครับคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะผลิตภัณฑ์น้ำเท่านั้นเองที่ได้กินก้อนอาหาร
1: นั่นคือสมุนไพรเควีโกนั่นเองคร
0: ับน้องนั่นกินหลังอาหารเหมือนได้แม่ได้จังเควีลูทีนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสายตาอันนี้ก็กินหลังอาหารครับย่ำมาเสาร์หนึ่งแคปซูลหลังอาหารเสาร์หนึ่งแคปซูลแล้วก็ย่ำมาแรงหลังอาหารย่ำมาแรงก้อนนอนอีกหนึ่งแคปซูลอันนั้นคือเควีลูทีนจ้ะแม่ส่วนนะครับแฮปปี้เทียนเฮิร์บอันนี้ง่ายจังน้อยหนึ่งกินเดียวเด่นนะครับกินข้าวเสาร์เสร็จสับเรียบร้อยหลังอาหารเสาร์กินแฮปปี้เทียนเฮิร์บหรือสมุนไพรสามแผ่นดินกิน2แคปซูลนะครั้งเดียวแล้วเลยอีแม่ฉันได้ทั้งสารคามแล้วว่าโอ้ยมือนั้นมันปวดหลายนั้นบ่มีทีบสิอยู่แม่กันนํามันเซา2แรง2เลยแล้วมึงจื้อบ่บัดนี้ว่ายู
1: ติมีซีรี
0: ย์ยูติว่าซั่นอันมีซีรีย์ในที่นี้คือคนได้รับ
1: บ่แพ้ฮัน
0: นะครับแล้วว่าจะคอยอยู่ได้ว่าซั่นโอ้ย
1: คําว่าตันเรื่องเจ็บเรื่องปวดนั่นล่ะว่าซั่นล่ะค่ะ
0: มันคือเรื่องของเรื่องมันผลิตภัณฑ์ส่งไปฮอดซาที่นี่เราได้กินบ่ต่อเนื่องมั้ยนั่ง
1: ค่ะ
0: นะครับมันเอามาปวดหลายช่วงผลิตภัณฑ์บ่ทันฮอดอยู่มือ2มือโอ้ยตายว่าซั่นว่านะครับใครแน่บัดนี้นํามือนั้น2เที่ยน่ะจากนั้นมาก็เดี๋ยวนี้ก็สบายว่าถ้าปันปิดหิงว่าซั่นนะครับเอาเป็นซั่นต่อคุณพ่อคุณแม่ครับนะมีปัญหาเรื่องนะโรคเก่ารูมาตอยมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลันอีมาโลดโกดเกต
1: ต้องสมุนไพร3แผ่นดินค่ะแม่
0: จะสิทนเจ็บทนปวดหยังกระดอกกระเดียแต่แม่ลองเปิดใจกว้างๆเอาไปอยู่ไปกินเบิ่ง
1: ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่ฉายามันสมุนไพร3แผ่นดินบ่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยเด้สาเหตุที่ได้เอื้อนว่าสมุนไพร3แผ่นดิน

0: ก็เพราะว่าใส่สมุนไพรจาก3ประเทศทำกันมาอัดขวบร่วมแน่นกันอยู่ในแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3ประเทศตัวนี้จ้าแม่จ๋า
1: ค่ะ
0: นะครับคุณยายบางคุณยายเก่งเนาะจำเสื้อได้เต็มเด้แฮปปี้เทนเฮิร์บได้แน่นพะนะ
1: ค่ะแม่ใบแม่ใบ
0: เจ๋งๆครับนะครับ
1: แฮปปี้เทนเฮิร์บ
0: สั่งงำรับว่าพอแม่บ้านเฮานี่มีการ
1: พัฒนาการ
0: แม่นนะแล้วอีกอย่างนึงเราสงสัยเราสิได้กินกาแฟของนุ่มนั่นไปหมดอยู่ว่ามันบำรุงสมองเนี่ย
1: บำรุงความจำพ
0: ่อเออนะครับ
1: แล้วจำได้ไหม
0: จำได้เบื้อทุกเรื่องเลย
1: ค่ะ
0: นะครับฟังอยู่เสมอแม่นพ่อโทษแม่นบอกว่าฟังดีว่าสั่นฟังเสมอ
1: ฟังตลอดว่าสั่น
0: เมื่อใดเมื่อใดตัวว่าเขาแลกกันแม่ก็ต้องหูว่าสั่นว่า
1: ค่ะ
0: นะครับอ๋อคือหูว่าสั่นบ่หูจังได๋เขาคงขึ้นมาเปิดว่าสั่น
1: เขาพูดว่าเปิดเนี่ย
0: แม่ก็หูตัวว่ามึงบ่ได้เขาแลกกันไม่แม่ว่าโอ้ยแม่ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: กับเพื่อนหลายๆกันแล้วกัน
0: จังหวะเราควบจริงมาบอกเรียนเว้ย
1: นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นแฟนเพลงแฟนรายการหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สร้างผลิตภัณฑ์ของเฮาเน
0: า
1: ะค่ะไปยุไปกินเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเนาะค่ะแม่หากตัวเองหลายๆนะคะแม่อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่นะคะแม่โดยเฉพาะท่านผู้มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นพิเศษจักหน่อยเนาะค่ะ
0: นะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆนะครับผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์ไปแล้วบ่เข้าใจเรื่องหยังหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องใดโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้24ชั่วโมงจะแม่จ๋าทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะกันยังเป็นเบอร์เดิมค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358จังกรณีจังคุณพ่อคุณแม่สั่งสมุนไพร3แผ่นดินไปนี่แฮปปี้เทนเฮิร์บไปนี่กับปุ๊กนึงมันก็มี30เม็ดคือกันได้แม่คือกันกับเควีรูทีน
1: ค่ะ
0: ราคากระทอกันได้590บาทคือกันแต่วิธีกินมันแตกต่างกันนะครับก็คือกันก็คือกินหลังอาหารเช้านะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินกิน2เม็ดกินครั้งเดียวมื้อนึงกินทีเดียวแม่แล้วเลยหลังอาหารเช้าทีเดียวจบเลยนะครับสิไปไสกับไปครับบัดนี้สิไปขุดหัวใหม่ไงหัวตอหลอกปอขุดมันขึ้นเผาลงห้วยบ่ได้พกติดตัวไปให้มันยากของฝากของตอนนี้นั่นมีแนวแถมบ่ว่าซั่นมีตัวแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บกับนุ่มนั่นใบมันเนี่ยสมุนไพร3แผ่นดินกับนุ่มนั่นใบมันคุณพ่อคุณแม่กินแฮปปี้เทนดูแลภายในนะครับข้างนอกผมแถมน้ำมันนวดให้น้ำได้ไปท่าเจ็บบางได้ปวดบางได้ท่าซ้ำด้วยน้ำมันนวดครับมันจะย่นระยะเวลาในการเจ็บเป็นนุ่นให้สั่นลงอีกน้ำมันนวดที่แถมให้เพราะมันของถึงๆได้แม่นะน้ำมันนวดที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปนั่นนะครับเป็นระบบหน้าโน่ย่างดีได้แม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาหอดก็ถึงนี่นะส่งตรงให้พี่ให้น้องบ่แม่นเอาของกี่ไร่ไปฝากพี่ฝากน้องนี่เอาของดีเติบอยู่
1: ค่ะขวดนึง200เพิ่นได้ค่ะ
0: จ้ะนะครับเป็นสมุนไพรอัดแน่นอยู่หั่นในรูปแบบน้ำมันนวดแน่แม่นะครับระบบนาโนมันสิซอยซึมเข้าไปน้ำลูกขุมขนเลยนะครับต่อให้เป็นยูโรมากลางพังผืนหนาขนาดใดก็ซึมได้ง่ายแล้วก็นะบ่เหนียวเนื้อนะเปิบๆเอื้อนเสื้อผ้าอันนั้นคือน้ำไอ้
1: น้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดที่นุ่มนั่นไปหมอนแถมไปจ้าแม่จ้า
1: ขามาถึงตัวนี้ค่ะพี่นุ่มนั่นตัวมีปัญหาเรื่องสายตาเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้านะครับเคยรู้ทิ้นจ้าแม่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่ธรรมดาได้เห็ดนะครับจากผู้ใดออสเตรเลียบ่ได้แม่
1: ค่ะส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะ
0: ปกติผลิตภัณฑ์นำเข้าค่อนข้างจะสูงได้แม
1: ่ราคาสูงมากค่ะ
0: จ้าแต่ว่าสำหรับคนไทยบ้านเฮาโชคดีกว่าหม่องอื่นมีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่น
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เคยรู้ทิ้นที่นั่นกำลังเว้านะเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางได้แม่แต่บ่ได้เฮ็ดมาเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆได้แม่ตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทาง
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเป็นต่อเนาะค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อภาวะเบาหวานขึ้นตาระคายเครื่องตาขั้นตาแสบตาแม่แต่แสงต่างๆแม่เอาไปยุไปกินได้เลยค่ะเควีรูทีนค่ะ
0: ครับนี่เควีรูทีนนี่เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
1: ค่ะ
0: ผมให้รูทีนมาถึง 70% แม่อยู่ในนั้นนะครับปกติแล้วยังบ่ทันมีผลิตภัณฑ์ตัวใดกล้าให้หลายปานนี้เด้แต่คันคุณพ่อคุณแม่สั่งเควีรูทีนไปยุไปกินเป็นหยังจังเห็นความแตกต่างได้เร็วเพราะว่ารูทีนมันให้มาหลายแม่ให้ถึง 70%แล้วผู้กินกาแฟควบคู่กันไปนําแห่งรู้สึกว่ามันจะตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นเพราะว่าอยู่ในกาแฟมันมีอีก 10% น่ะแม่
1: ค่ะ
0: เรามากินใส่กันมันก็สิเป็นทั้งผลิตภัณฑ์เควีรูทีนบวกกันกับกาแฟนะครับมันสิเป็น 80% น่ะแม่
1: ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์2ตัวนี่นะครับเควีรูทีนได้ถึง 80% เลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สบายใจหายห่วงนะอยากได้เควีรูทีนมื้อนี้ กระปุก1590บาทครับ
1: 3กระปุก 1,290 บาทเพิ่นเป็นแพ็กเกจเนาะค่ะเนาะ3กระปุกได้กินเดือนครึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไปยุไปกินแบบเงี้ยวๆกันไปเนาะค่ะดูแลสุขภาพดวงตาสายตาของคุณพ่อคุณแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆของเฮาค่ะ KV ลูที่นั่นเองค่ะ
0: ครับจาก 1,790 บาทเอาน้ำพีน้ำนอง 1,290 บาทอยากได้โทรหานุ่มนั่นใบหม่อนจ้ะแม่
1: โทรมาเลยค่ะทาง0811172358ค่ะ081 011 7 1 1 7 2 3 5 8ค่ะ
0: 2 3 5 8ของฝากของตอนก็มีคือเก่าได้แม่นะครับบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดแก้วกาแฟสบู่ยังไห้คือเก่าเลือกได้ยังใดยังหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับสั่งเควีรูทีนกับนุ่มนั่นไปมันมือนี่นะครับแม่จ๋านะครับรับเลยทันทีเลยบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดแล้วก็แก้วกาแฟหรือสบู่แต่ว่าได้ชิ้นเดียวได้แม
1: ่ค่ะ
0: เลือกได้ยังใดยังหนึ่งนะครับแต่แว่นตานี่มี2อย่างแว่นดําหรือแว่นกันแดดอันนึงนะครับแว่นขยายอีกอันนึงเลือกได้อย่างใดอย่างนึงคือกันระวังแว่นตานี
1: ่
0: นะครับแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บ่ต้องไปคิดหยังมากมายก็คือเบอร์นุ่มนั่นไปหมดบ่มีเปลี่ยนครับมือใดๆจากปีดีสัตว์20ปี30ปีนั่นก็ยังใส่เบอร์นี้ครับโทรได
1: ้24ชั่วโมงค่ะ
0: พ่อกับแม่ว่าเว้ยคันโทรไปนํามึงเอาตะกูออกหน้าไม่กูก็ยังยันลูกได้ยินจะค่อยยังห้ามบ่ให้ซื้อกินนี่ร้อยซื้อเด้แน่เดี๋ยวนี้พนักอีแม่ว่านะมึงจะเอิ้นซื้อออกอากาศได้พนักนะครับผู้ไม่ประสงค์ออกเงินแต่ประสงค์ออกน้ํานี
1: ่ผู้ไม่ประสงค์ออกน้ําแต่ประสงค์ออกเงิน
0: อันนั้นมันบริจาคเงินเขาวัดได้แต่ผู้ไม่ประสงค์ออกเงินพนักแต่ประสงค์ออกน้ํานี่ทีเนี้ยมันเป็นตาสั่ง
1: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะแม่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอนรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนค่ะทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสามารถสื่อสารกันเข้ามาได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงทาง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่0811172358ก่อนสิทิ้งท้ายเบรกนี่นะแม่เนาะนะครับผมฝากไว้อีกเจ๊กตัวนึงนั่นคือนำสมุนไพรคีวีโกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะทุกเพศทุกวัยเลยคนป่วยหลังการพักฟื้นออกจากโรงพยาบาลไปใหม่ๆคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยนะครับเก็บหันปวดนี้เป็นแนวนั้นแนวนี้ผู้มีโรคประจำอยู่แล้วบ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันเหี่ยวดูๆเก็ดเทียบแปดเทียบบ่แก่งนั่นสินะครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลาย
1: ค่ะเหี่ยวดูกินหลายน้ำหนักลดจังสิค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็เป็นมึนๆชาๆน้ำแข็งน้ำขาน้ำปลายมือปลายเท้าออกห่อนน้ำปลายมือปลายเท้าจังสิค่ะแม่
0: นะครับเป็นคือยังตำบักพริกแล้วฟงไส้แม่
1: แสบเนาะ
0: วืดวัดวัดจังสิเป็นมันเลียดเลียดคือไฟดูดไฟสดนี่ไหมเดี๋ยวก็แพ้จะนั่นเดี๋ยวก็ภาพจะนี่จังสิแม่เคยเจอบ่อยแบบนั้นทั้งคนก็เป็นนิ้วจังนิ้วล็อกจะแม่เป็นบีแข็งปั่นขมาแรงมาได้คันได้กันอยู่เรื่อยนิ้วจังสิล็อกเหยียดแล้วๆงอกกับบ่เข้างอแล้วๆเหยียดกับบ่ออกเป็นนิ้วจังน่ะแม่มันนิ้วหยีบนี่เพิ่นเอิ้นมันเอิ้นได้หลายอย่างเนาะ
1: อ
0: ันละคนก็เป็น
1: ระบบเลือดนั่นเองค่ะ
0: จ้าอันละคนก็เป็นกดไหลย้อนนอนบ่ค่อยรับกินข้าวบ่ค่อยแซ่บปัญหาเหล่านี้นะแม่จ๋าพ่อจ๋านะครับนั่นฝากไว้นําน้ําสมุนไพรชีวิกูนะแม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินปกติน้ําทองตลาดขวด 1,400 จ้ะแม่แต่ซื้อกับนุ่มนั่นไปหมดมื้อนี้นะครับลูกเต้าเอาน้ําพีน้ํานองนะครับจัง2ขวดจังสิก็2,000

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อมตะกับสวัสดี

น้ำทะเลขึ้นลงได้ให้ข้อคิดดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ขึ้นใหม่ชีวิตคนก็มีบ้างต่างกันไปมีขึ้นได้ลงได้ไม่เที่ยงเอ่ยสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตนำกันพอยมบุญนาคเลือกมาทำนำฝากคุณผู้ฟังมีแต่เพลงมวนจากศิลปินหลายผู้หลายคนทุกข่ายทุกสังกัดแหละนำมาสังสรรค์ปัจจุบันคุณฟังในฟังกันเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับเนาะเพราะว่ารายการของเฮานอกจากจะมีเพลงเป็นม้วนก็ยังมีช่วงหัวรอดต่ออายุสาระน่ารู้เรื่องราวต่างๆประกาศรอดสู่คุณฟังนะครับพอการร่างสถานีวิทยุที่คุณฟังกำลังให้เกียรติติดตามฟังในช่วงนี้ล่ะหลายขึ้นหลายมองออกอากาศพร้อมกันก็ขอบพระคุณคุณฟังพี่น้องพ้องไปได้บ้านเฮานะครับโดยเฉพาะท่านที่ซอยสนับสนุนเบิ่งแย่งพระเยี่ยมปุ่นหนักนะซอยสื่อนั่นสื่อนี่พระเยี่ยมปุ่นหนักได้มีค่าเวลามีลาซอยเหลือสถานีต่างๆค่าน้ำค่าไฟนะครับนี่แหละพี่น้องอยู่นำกันเบิ่งแย่งกันบุญบันเฮาบ่ซอยกันผู้ใดที่ซอยนะบุญบันเฮาจะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีก็ต้องอาศัยทุกคนทุกคนนั่นแหละคือกันแล้วรายการสวัสดีลูกทุ่งจะไปรอดบ่รอดอยู่กับพี่น้องได้โดนสำไหนก็อยู่กับแหล่งสนับสนุนจากคุณผู้ฟังพี่น้องปองปายซอยซื้อนั่นซื้อนี่ตียานักนำมาแนะนำคุณผู้ฟังรวดแต่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพใส่แล้วตอบโจทย์ทั้งพี่น้องเลี้ยงง้วนเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่หลายท่านก็บอกโอ้ยได้จุนซี่โป้ไปติพยาบนาคแล้วนะครับง้วนควายนี่รอดมาจากการเป็นโรคลำปีสกินหรือไข้สามมือไข้ขาแข็งยังเสียนายนาคสันบ่อ้วนบ่พี่กระเม็ดตัวนี้ละซอยสันขอบคุณยางห่องเด้อแล้วก็พี่น้องที่ได้ใส่สมานานวิตามินหันสืบสูตรเข้มข้นพยาบนาคนี่ก็ได้เขาได้น้ำหลายเด้เขาก็มิเตมีแต่มิดตรงๆนะครับแต่เราห่วงมีรีบเทศบ่มีบัดนี้ก็ขายในราคาดีเขาก็บ่เป็นโรคแม้ย้อนสมานาโนนี่แล้วสั่นขอบคุณครับส่วนประตูมีตู้ผู้ใดมีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากก็โทษสั่งเด้อเบื่อแท้ๆกับการที่ตะคืนนี่ลูกไม้เหี่ยวดุบ่ได้รับบ่ได้นอนเย็นนักไอ้ก็เว้นก็เป็นก็ตัวซอยจากพยาบาลนักนี่แหละก็ฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของกระปุกละ590บาทส่วนท่านบ่มีแห้งไม่แห้งเจ็บแข้งเจ็บขามึนซ่าขาลอยมีการน้ํามืดตาลายนําไปบำรุงร่างกายได้สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนนะครับส่วนท่านที่เป็นโรคลิ้นสะดวงทวารก็ยาสมุนไพรบรรเทาโรคลิ้นสะดวงทวารกระปุกละ350ส่วนคุณผู้ฟังพี่น้องชอบดื่มกาแฟมองหากาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีส่วนผสมด้วยสมุนไพร15ชนิดนะครับไปชงดื่มเพื่อเป็นการค้ำจุนชีวิตก็กาแฟ9ดีห่อละ145บาทห่อหนึ่งมีอยู่20ซองก็คือ20แก้วนี่แหละหรือคุณสุภาพบุรุษนะครับผมก็มีกาแฟสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายนะก็กล่องละ500บาทฉะนั้นสิ่งดีๆฝากพี่น้องยิปทมมาฝากคุณผู้ฟังก็ผ่านรายการสวัสดีลูกทุ่งอยากได้หยังก็โทรสั่งได้ที่091-828-0039นะครับจริงกลางถึงยันหนักเลยตรงเลยเอาละบัดนี้วกเข้าสู่ความบันเทิงนะครับเลือกเพลงมันมูนในพี่น้องได้ฟังกันจากสองศิลปินผู้ทรงคุณค่าเริ่มต้นที่เพลินพรมแดนลำแขนนะครับแล้วก็ไปจบที่คนเร่หนังไวยพจน์เพชรสุพรรณช่วงนี้สองความเหมือนสองเพลงเพราะจากสองศิลปินครับ

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักยามักเสี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั่นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: บาดหัวนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมัดคู่ยางคู่แนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะดิดูเนี่ยแม่เจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดดูเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039
3: ในช่วงนี้ผมก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องใต้บ้านเฮาที่แจ้งความจำนงนะครับในการที่จะรับผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมนำมาแนะนำคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งเป็นประจำทุกมื้อนะครับก็เพิ่นแจ้งเข้ามาก่อนที่ผมจะเข้าสู่รายการนะช่วงที่2นี้ล่ะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณคุณแม่จำปาคณีนอกอยู่ท้องบ้านหนองปืดตำบลหนองขามอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาก็สั่งกาแฟก้าวดีนะครับไปทดสอบไปทดลองทดสอบนะเบิ่งสักห่อก่อนสั่นได้นะครับห่อเดียวนี่จะมีค่าส่งเพิ่มเข้ามาอีก50บาทเด้อจาก145บาทก็จะเป็นจิ้มเงินไปทาง195บาทนะครับรวมค่าส่งคันสั่ง3ห่อขึ้นไปนี่สิบ่มีค่าส่งจากเฉพาะค่ากาแฟแต่ว่าเพิ่นก็ว่าลองเบิ่งนะครับก็บ่เป็นหยังไม่ลองไม่รู้คุณผู้ฟังก็ผมจะส่งให้มื้อนี้แหละขอบพระคุณคุณแม่สนิทรักษานะครับอยู่ทางบ้านโคกเพชรตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นก็สั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับให้คุณตาได้รับประทานนะครับเพิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากก็สั่งเอา2กระปุกกระปุกละ590 2กระปุกก็ 1,180 บาทเดี๋ยวผมส่งให้วันนี้นะส่วนคุณลูกค้าคุณณรงค์ชาญเกษมสุขนะครับอยู่ทางบ้านด่วนตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดปีรัมสมานาโน1ชุดนะครับ1ชุดนี่ก็ 1,000 บาทได้สมานาโน2ขวดแล้วก็แถมชนิดผงให้อีก1ซองนะครับก็เปิดโทรศัพท์รอเดอร์นะครับทางพนักงานก็จะนำไปส่งให้ถึงบ้านพุ่นล่ะเก็บเงินไปทางเด้อแล้วก็คุณพ่ออนันต์อัมพวันนะครับทางบ้านหนองหินตำบลทาวันอำเภอชลประเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะก็สมณโณ1ชุดนะครับรวมไปถึงคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสมใจโอทะเกตบ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอประคนชัยจังหวัดปีรัมเป็นหัวเชื้อจุลซีโปรไบโอติกสลับงัวควายเม็ดเป็ดไก่ชุดหนึ่งอันนี้เพิ่นเป็นลูกค้าเก่านะครับบ่ยากดอกวิธีใส่เคยใส่แล้วนะครับขอบคุณอย่างหวังแต่ที่แน่ๆฮะรับแล้วเลยเด้นี่เพิ่นโทษแจ้งมาแล้วขอบคุณอย่างหวังเด้อผ่านรายการสวัสดีทุกท่านนะครับคุณแม่ดาวลอยศรีนวรัตน์ ั้งบ้านหนองเท่าชอบปากกาชำนี้นะฮะจังหวัดปีรำสุดใหญ่หนึ่งสุดขอบคุณครับกลับเดียวคือกันนะคุณพ่อบุญจันทร์ทับศรีลักษ์อยู่ทั้งบ้านบ้านขามหวานตำบลเกดำอำเภอเกดำมาสระคามสมณโนหนึ่งชุดรับแล้วพระเยบุตรดาขอบคุณครับย่าพ่อแล้วก็คุณแม่ยิ่งจากกรำทั้งบ้านจบกตำบลสนวนห้วยราชบุรีรัมย์สมณโนหนึ่งชุดนะฮะ 1,000 บาทรับแล้วขอบคุณครับคุณพ่อสุนทรบุญพันทางหนองตูมสุขไพบุญอำเภอเสริงสางนครราชสีมาก็สมณโนหนึ่งชุดรับแล้วนะครับขอบคุณครับคุณพ่อช่อชัยศรีรัมย์ทางสนวนเสม็ดเมืองบุรีรัมย์นะครับสมณโนหนึ่งชุดแล้วก็ยาบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อน1กระปุกรวมไปถึงกาแฟ9ดี1ห่อก็รับแล้วเช่นเดียวกันนะขอบคุณหลายหลายแล้วก็คุณพ่อคานภูเดชบ้านโน่นสว่างเขาขอกประคนชัยบุรีรัมย์ชุดใหญ่1ชุดก็รับแล้วคือกันขอบคุณนะครับแล้วก็ยังมีคุณพ่อหลอดบุระนะบ้านชุมแสงตะโกตะพิประคนชัยก็ต่อมลูกหมาก1กระปุก590รับแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคุณพ่อดวงนิคุณรำนะครับก็ทางโคกกล้วยตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังบุรีรัมย์ต่อมลูกหมาก2กระปุกก็รับแล้วขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไทยบ้านเฮาฉีดบำรุงเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องการเล่ต้าวิตามินเจนเซียมเท่าแล้วก็ต้องการปุ๋ยต้องการธาตุสารอาหารมากมายนะครับอย่าลืมเด้อทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพี่น้องสั่งสมานานุเนี่ยไปฉีดเด้อได้เลยธาตุวิตามินเคลเซียมแมกนีเซียมมิกนีเซียมธาตุสารอาหารธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะครับดูนี่แหละนำไปฉีดบำรุงใส่รวมครับจุลทรีย์สูตรพืชชนิดผงได้เลยธาตุวิตามินครบคันเลยคุณผู้ฟังก็จะเห็นต้นเขาโตเร็วแข็งแรงแล้วก็ป้องกันว่าให้เกิดโรคใบยิกใบดังใบงอกใหม่ขร่วงหักขร่วงรวมไปถึงป้องกันศัตรูพืชว่าให้มันทำลายคันอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเด้อนอกจากจะมีน้ำขังแล้วบัดนี้สมณโนนคือตัวซอยเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดแล้วป้องกันว่าให้ต้นเขามันเป็นโรคป้องกันว่าให้ศัตรูพืชมาทำลายต้นเขามันแข็งแรงแต่กองห่วงยาวมีดขรกอยากใจเม็ดเขามันอวบมันตรงน้ำหนักดีนะว่าอยากให้ได้เขารีบพี่น้องก็ต้องฉีดบำรุงด้วยสมัตนาโนนะครับชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรนี่ราคาบ่เคยขึ้นน้ำเขาเด้คงที่เสมอลืมเพราะว่าอยากจะซอยเหลือเกษตรกรบ่แม่นจ่ายถึงซื้อได้บัดนี้ได้ของแถมที่ยะนาคแถมให้ไปใส่ฟรีอีก1ซอง1กิโลก็คือกินซีสูตรพืชชนิดผงนี่ใส่รวมกันนะครับชุดละ 1,000 บาทโทรสั่งโทรบอกโทรแจ้งกับพยาบุตรนาคได้0918280039เลี้ยงงัวเลี้ยงควายกับว่าอยากให้มันจอยว่าอยากให้มันผอมอยากมันสมบูรณ์แข็งแรงว่าอยากให้เป็นโรคขี้ตัวซีดว่าอยากให้เป็นโรคขาตัวขาจังขางอกขาลอยว่าอยากให้เป็นโรคลำปีสิกินปากเปื่อยตาเปื่อยหรือไข้สามมือไข้ขาแข็งก็ต้องเสริมเพิ่มภูมิกันไอ้มันสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนท้วนบ่แม่นอยากซื้อบ่เอาไปใส่บ่เอาไปบึ้งไปแย่งกินแต่เฟื่องได้หยาดตามกันเงียบซื้อบ่แม่นเด้แม่นแท้เฟื่องช่วงนี้เด้อโปรตีนน้อยหน่อยจะมีโปรตีนอยู่นี่บ่ถึง 3% ดอกนะครับหญ้าก็โปรตีนก็บ่กี่เปอร์เซ็นต์แค่แม่นหญ้าที่ท่านปลูกไว้จังพวกหญ้ารู้สิจังซี่ก็พอจะมีโปรตีนหลายอยู่แต่ว่าหญ้าตามบ้านเฮานี่เปอร์เซ็นต์มันหน่อยโปรตีนมันหน่อยเฮ็ดจังไหนเหล่านี้นักจุลทรีย์โพไปติพระอินทร์นั่นนี่ตัวเสริมเพิ่มนี่แหละหยอดใส่น้ำในถังในอ่างไว้หรือว่าผสมน้ำหาดเฟื่องหาดหญ้าคลุกกับพวกข้ามไปเขานี่เปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กต้านสังกะสีแล้วก็วิตามินหารเสริมอีกมากมายบ่ต้องทายก็ป่วยแค่ไปหยอดใส่น้ำในถังให้กินซื้อๆกับประหยัดซ้ำนี่กับพ่อเพียงแล้วกินเป็นประจำทุกมือผ่านไปเก็ดมือนี่จะเห็นเลยความแตกต่างอ้าวเริ่มอ้วนจ้ะมีเนื้อมีหนังตุ้มตามะเ ผิวพรรณก็เริ่มสอเริ่มใสขนก็เรื่มงามสุขภาพมันก็แข็งแรงหาโดหาโดงตัวนี้เอ้าเข้าท่าตัวนี้ภูมิกันก็ดีบ้านออมแอมฟาร์มข้างๆรอบข้างรอบเอวป่วยนั่นป่วยนี่บักของเจ้าของเนี่ยนะครับปลอดภัยย้อนว่ามันแข็งแรงมีภูมิกันเห็นบ่ล่ะพี่น้องหลายผู้หลายคนใส่ต่อหนึ่งเป็นประจำดึงหน่อยเรื่องหลายก็ใส่ได้นี่ก็คือจุลซีโพไบติกเด้อนะครับรู้จักไปใส่ไปสอยแน่มีชุดเดียวนี่ใส่ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกโตทุกประเภททุกชนิดเรื่องกุ้งหอยปูปลาเรื่องกบเรื่องเขียดก็ใส่ได้เรื่องไก่ตีแกซ่อนไก่พันเนื้อไก่พันไข่เรื่องหันเรื่องเป็ดเทศก็ใส่ได้เรื่องหมูเรื่องแมวเรื่องสุนัขก็ใส่ได้นกกระจอกเทศนกขุมบีนกกระทาไดเบิร์ดนกเขาไม่ใช่นกเราก็ใส่ได้นะครับก็คือสัตว์บกสัตว์น้ำทุกประเภททุกชนิดละล่ะกันผู้ใดมีง้วกำลังท่องกำลังมันมีควายก็ดีหมูก็ดีเพราะอยากให้มันหลูลูกคลอดแล้วให้ลูกมันแข็งแรงแม่แข็งแรงข้าวเดียวกับลูกมันกินนมกินอาหารได้นั่นก็ต้องบำรุงด้วยจุลซีโพไบติกพระเยบุญนาคนะบ่อยากให้มันเป็นโรคหิจีกาขี้เกลื่อนก็อ้าวนำไปผสมน้ำฉีดพ่นตามตัวดูว่าเหม็นฉี่เหม็นเหี่ยวในคอกในฟ้ามโอ้ยเหม็นวันก็หลายมีตกหัวเฉียวๆตอมหึงหังหังโยมเหม็นแท้ฉี่หมูเหงเหม็นคักนี่รถกินเหม็นในคอกในฟ้ามได้ฉีดไล่พวกมัดพวกยุงได้เหม็นแท้ช่วงนี้ยุงเหงหลายเป็นตัวน้ำเชื้อลำปีสกินหรือเชื้อโรคต่างๆมาระบาดในคอกหัวคอกควายเป็นตัวน้ำเชื้อไอวัตจักรโรคสายพันธุ์แอฟริกามาระบาดในคอกหมูคอกปิดคอกไก่พี่น้องก็ตัวนี้ล่ะเอาไปฉีดไลเดอร์ครับเดอร์ถึงแม้ว่าราคามันจะสูงหน่อยนึงแต่ว่าซื้อครั้งเดียวคุ้มใส่แท่นยาปฏิชีวนะก็ได้ใส่แท่นอาหารเสริมก็ได้หรือใส่รวมกันก็ได้ตามคำแนะนำของคุณแพทย์คุณหมอฉะนั้นมีไว้สักชุดนึงเหมือนกับพี่หมอมาคอยเบิ่งคอยแง้งฝึกฝนให้ท่านมีความรู้มีทักษะในการบึ้งเง่งบึ้งง้อควายเจ้าของสอยเหลืองง้อควายเจ้าของได้ทันท่วงทีนะครับบ่ต้องเสียเวลาไปพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตัวเองดีที่สุดเหมือนกับหลวงพ่อพลบอกว่าอัตตาเหียตโนนาโถหรือโยมเด้อตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี้แหละพึ่งเจ้าของนะพี่น้องครับเพียงแต่ท่านมีจุลซีโพไบติกไว้ประจำคอกประจำฟาร์มนี่ล่ะเท่ากับหมอล่ะฝึกเรื่อยพี่น้องมีทักษะมีความรู้ซอยเหลือง้อกล้วยของพี่น้องสัตว์ของท่านได้มีหรือยังถ้ายังไม่มีหยิบโทรศัพท์มาโทรบอกแกนักสงไห้มีขนาดเดียวนะฮะเป็นชุดใหญ่ได้แบบน้ำ1แกลลอนปริมาณ5ลิตรได้ผงอีก2ซองซอง1กิโลนะหยอดใส่น้ำในถังนี้อ้างก็ได้มักเฟืองมักหญ้าก็ได้คุกกับห้ำไปเข้าก็ได้ผสมน้ำฉีดระงับกินหมิ่นในคอกในฟาร์มฉีดไล่มัดได้ยุ่งก็ได้ผสมน้ำฉีดตามโตนะครับลดการเป็นโรคผิวหนังยิจิกาขี้เกลื่อนลดพวกอันเหาพวกมัดพวกเข็บปุ่นนี่ก็ได้นะครับเด้อนี่ละก็ควรจะมีไว้นะครับโทรบอกเกนักได้บ่สื่อบ่หาบ่ว่าหรอกโทรปรึกษาเบิ่งก่อนนะก็หากว่าอยากจะนำไปใส่ก็ส่งให้ชุดละ 2,000 บาทเบอร์โทรศัพท์เกนักเด้อ0918280039ครับส่วนคุณผู้ฟังพี่น้องไทยบ้านเฮาผู้ใดนะครับมีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากพยาบาลนักวิทย์ซอยโทษสังเอากับพวกรหัสร้อยกระเสียบสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นออนสูตรแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดนะครับเริ่มต้นที่เถาเอ็นออนเถาวันเปียงนี่แหละคุณผู้ฟังแต่ตัวล้วนแต่เป็นสมุนไพรแบบไทยๆเกรดพรีเมียมเลยเอาไปบำรุงร่างกายเจ้าของเบิ่งแย่งเจ้าของอย่าปล่อยร่างกายมันสุดมันโทรมบ่ต้องปล่อยเป็นภาระของคนอื่นดูแลเจ้าของแน่นั่นมันก็จะสบายใจเด้นะครับสุขภาพดีไม่มีใครอยากได้ก็ต้องดูแลตัวเองพยาบาลวิทย์ซอยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกับปกละ350บาทโทรสั่งเอาท่านที่เป็นโรคลิ้นสุดหลวงทวารพึ่งเป็นนู่นเป็นมาโดนกระซังจะเป็นอยู่ภายในก็ดีภายนอกก็สร้างกิบมะเฟืองได้ไกลอย่างสิน่ะก็มีสมุนไพรบรรเทาการเป็นโรคดิสุงทวารกระปุกละ350เด้อนะนี่ก็โทษสั่งเอารวมไปถึงกาแฟเก้าดีแล้วก็กาแฟผู้ชายก็มีทั้งหมดนี้ต่อสายตรงถึงพ่อใหญ่บุญนาคโดยตรงเลย091 828-00-391 828-00-39นะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังก็วกมาสู่ช่วงความบันเทิงเมื่อวานนี่ผมได้เปิดเพลงวงเล็บหมอลำเป็นเพลงหมอลำนะครับเป็นเสียงห้องของหมอลำเบาใหญ่วิรพงษ์วงศิลป์หลวงพ่อบอกแต่ว่าไม่ออกนี่ทุกข์ปรากฏว่าพี่น้องมักแห้งนะครับมื้อนี้โทรศัพท์มาจากเสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าประจำเพิ่นฟังอยู่ทาง 92.75 อำเภอโนนสุวรรณนะฟังสบายสบายช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับมักแท้ๆพระเยบุนักนะครับไม่ออกเพิ่นไปหาตั้งแต่หลวงพ่อบอกหวยใบหวยหลวงพ่อเพิ่นปรากฏอยู่ทางพุ่นล่ะทางทั้งหน้าดอนโคกใหญ่พุ่นเอ้ยไกลบ่ได้กลับไปไปหาตัวดีนะฮะแต่ว่าหลวงพ่อปฏิบัติธรรมก็บ่อยากไปเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นบอกแต่ปฏิบัติธรรมเปิดใจหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับทุกข์จักได้คนหนึ่งกำลังทุกข์เงินก็บ่มีหวยก็บ่ถึกไปหาหม่องผู้แหล่หม่องสบายใจพุ่นละอ่ะมื้อนี้ขอฟังต่อได้บ่ซั่นไม่คือสิฟังดูแท้นะฮะเอาก่อนอื่นได้บ่ก่อนอื่นก็ได้นะครับว่าจะเป็นของหมอลำวิรพงษ์นี่ฟังได้เอาจักซี่ก็แล้วกันให้เขาครับฤดูกาลเนาะช่วงการทำนานี่น่ะมาฟังเพลงนี้หมอลำนี่ก่อนนี่นะครับเหมาะเลยพี่น้องเพราะว่าสุกมื้อนี้เฮ็ดหน้านี่เฮ็ดหน้านี่เร็วเลยพี่น้องแต่ก่อนที่จีโอ้กว่าสิได้ดำกว่าสิได้เกี่ยวเนาะกะว่านกะลกกะถอนกะกว่าสิดำดำกว่าที่เสร็จพุ่นล่ะเดือน10บางทีเดือน11ก็บ่แล้วเด้แต่ก่อนที่จีนะแต่ว่าซูมือนี่เป็นยุคไฮเทคดำหน้าเร็วเด้ดำหน้า3มือเฮ็ดหน้า3มือพะมือแรกก็คือไถไถวานเลยเด้บ่แม่นไถหดเด้ไถวานเลยนะครับจ้างเขารถไถนี่แหละนะฮะคู่บูตาบ้าๆเลยนะพี่น้องครับ เขาบ่กินปลาก็บ่กินกินน้ำมันอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันง้วข้อยนี่ก็ได้นะครับข้อยคู่บูตานี่เนาะมือที่สองเฮ็ดหน้ามือที่สองคือมือใดนี่มือว่านปุ๋ยสัน มือว่านปุ๋ยมือฉีดปุ๋ยนี่แหละมือฉีดสมานโนพยบุญนาคนี่เนาะพี่น้องแล้วก็มือที่3มือเจียวเจียวก็บ่เข้าเล่าเด้เอาไปขายพุ่นล่ะฝากลูกศิษย์ไว้เลยเรียบร้อยนะครับเฮ็ดหน้า3มือง่ายๆบ่ยากบ่ต้องไปนอนบ่ต้องไปนอนหน้านะครับบ่ต้องไปเล่นวาวบ่ต้องไปนอนฟังเสียงสนุบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งพุ่นล่ะเฮ็ดหน้า3มือครับว่าทำหน้าสิ่งนะครับเอ้าให้เขากับยุคสมัยให้ครับช่วงฤดูนะครับฤดูนี้เป็นฤดูทำนาพี่น้องกับว่านเขาว่านน้ำนะครับเขาน้ำกำลังแตกกอก็มีบางหม่องก็กำลังมีน้ำมะขังก็มีบางหม่องกำลังสิฟื้นก็มีแต่ว่าช่วงไหนก็สร้างสามารถแน่นอนฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะเด้อครับว่าท่านฉีดโทรบอกพยาบุตรจุลละ 1,000 บาทเท่านั้นเองฟังพี่น้องครับหมอลำบ่าวใหญ่วิรพงษ์วงศิลป์กับก่อนลำที่มีเสวาทำหน้าสิ่งครับ

0: นไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
1: คุณตาครับ
2: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอยากขี่คุยหลายตา
2: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
2: อื้อ
1: ให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพรเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว้าวน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าเครื่องเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโลดแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลินเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป่อมสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
4: คุณฟังพี่น้องถ้าปันเฮาชอบดื่มกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟเกาดีคันอยากกินก็โทรบอกแกนักนะครับสื่อหลายก็มีส่วนลดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อยกรังก็มีส่วนลดนะครับสนใจแบบใดจะไหนก็บอกแกนักได้ตลอดเวลารวมไปถึงกาแฟผู้ชายก็มีกระทบบอกแกนักได้นะครับพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปีนี้บ่อยากจะได้ข้าวรีบอยากจะได้ตะเม็ดตรงๆนะครับน้ำหนักดีขายราคาดีกว่าผู้อื่นฉีดบำรุงด้วยสมาร์ทโน่บ่อยากให้เขาเกิดโรคบ่อยากให้แมงมาย่องต้นเขาก็ฉีดบำรุงป้องกันด้วยสมาร์ทโน่บอกพยาบาลนักได้เดี๋ยวงวดดีกว่าเดี๋ยวหมูหนึ่งเป็ดติงไก่มันจอยมันผอมบ่อ้วนบ่พี่โอ้ยบ่ชนะเจียวหญ้าให้กินเจียวหลายปานใดมันก็กินได้กินดีกินแล้วก็ชีชีแล้วก็กินอยู่ซั่นล่ะบัดเจ้าของผู้เจียวจ้อยจอกวอกแกแวกจังซี่พี่น้องอ่ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าแห้งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนท่านมีสอบจุนซีนาสลับงวควายโปรไบโอติกกับพยาบาลนาคเพียงชุดนี้ชุดเดียวนี่เป็นการให้พี่น้องนะสบายเนื้อสบายตัวประหยัดขายแห้งประหยัดเงินประหยัดเวลานะครับใส่กับสัตว์เลี้ยงได้ทุกประเภททุกโตเพียงมีชุดนี้ชุดเดียวป้องรุ่งก็ได้ป้องกันก็ได้ฟื้นฟูก็ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโทรบอกยานักเด้อยานักที่ส่งให้นะครับคันเป็นโรคต่อมลูกมาก็ดีหรือว่าจะเป็นโรคที่สูงตะวันก็ได้นะครับโทรบอกพยาบาลนักพยาบาลนักมีตัวซอยอยากได้ตัวไหนก็โทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมจะบอกต่อไปนี่ล่ะรวมไปถึงท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของบ่มีเหี้ยมีแห้งปวดเข่งเจ็บขาปวดข้อปวดกระดูกมึนซ่าขาลอยขาบวมเอ็นพิกจังซี่น่ะพี่น้องครับอ่ะไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของเพิ่มเหี้ยเพิ่มแห้งดูแลเจ้าของเด้อเจ้าของบ่เบิ่งเจ้าของผู้ใดสิเบิ่งไปลูกหลานเบิ่งเขามีเวลาดอกนะครับเขาเบิ่งจะกอบกลัวเขากับไปแห้งแล้วฉะนั้นมีสตุงสตังอย่าไปนอนกอดความเจ็บความปวดความเมื่อยซื้อมีเงินประจำตำแหน่งกะเกียดมาซื้อสูงไพบำรุงร่างกายพยาบาลนากระปุกละ350บาทนี่กระโทรบอกได้091-828-0039 39 091-828-0039ครับเอาละช่วงนี้น้ำพาพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงหัวรอต่ออายุนะครับกับทางรายการสวัสดีทุ่งทีมงานพร้อมแล้วอ้าวก็พบพอกับทีมงานพยุบุญนักเด้อนี่ท่านก็หัวรอต่ออายุครับ
5: ช่วงหัวรอ

โลต่อยุเรื่องนี้ให้ซื้อว่าหากินคนละทางเป็นเรื่องธรรมดาครับที่คนเฮาครับเวลาไปไสมาไสก็มักสิถามกันว่าไปไสน้อผู้ใหญ่ก็มักสิถามว่าเออไปไสลูกหลาเอ้ยไปไสว่าซั่นครับทางเด็กหน่อยก็ถามผู้ใหญ่

0: ไปแบ่งพันแบ่งห้าร้อยครับแต่ว่าแบ่งพันนี่ถือว่าเป็นแบ่งใหญ่ไปแบ่งหน่อยก็ถือว่าเป็นแบ่งเศร้าครับแบ่ง20 บาทในกระเป๋านี่แหละในเมืองเงินในกระเป๋าครับที่อยู่ในกระเป๋าน่ะไม่มีหลายใบเนาะมีแบ่งร้อยมีแบ่งพันมีแบ่งห้าร้อยมีแบ่งเศร้าครับผู้เป็นแบ่งเศร้านี่ก็เกิดความหน่อยเนื้อต่ำใจล่ะก็เลยหันไปถามหมู่ถามพวกเบิ่งถามแบ่งร้อยว่าไปจังไสมาจังไดครับไปถามแบ่งห้าร้อยว่าไปจังไดมาจังไดเพิ่นก็ตอบครับตอบไปเด้ก็ตอบไปต่างๆนานาล่ะครับแบ่งห้าร้อยกับแบ่งร้อยก็ตอบไปเด้บาดนี้เงินแบ่งเศร้าหันไปเห็นแบ่งพันครับแบ่งเศร้าเนี่ยก็เลยหันไปถามแบ่งพันว่า
1: โอ้พ่อใหญ่เจ้าไปจังไดมาจังไดคือได้มาอยู่ในกระเป๋าจังซี่อีพ่อเจ้าไปหากินทางใด
0: เงินเศร้าผู้หน่อยครับถามแบ่งพันเพราะเป็นผู้ใหญ่เอิ้นว่าพอจะไปทางแบ่งพันก็เลยตอบไปว่า
2: จังเฮาเนี่ยหากินหลายมองไปหากินทั่วไปหากินตามคาเฟ่ไปหาหยอกนักร้องไปหาหยอกผู้นั้นผู้นี้โอ้จะไม่มีความสุขหลายหำเอ้ย
0: พ่อแบ่งเศร้าได้ยินครับแบ่งเศร้ากันเลยโอ้ขึ้นซึนซ่อมอยู่ในหัวใจว่าทําไป
1: จะเป็นพ่อครับเนาะเก่งหลายได้ไปเที่ยวคาเฟ่ได้ไปเห็นนักร้องพร้อมเนาะ
0: ส่วนแบ่งพันก็เลยถามแบ่งเศร้าขึ้นว่าไปจังไดมาจังไดคือได้มาอยู่ในกระเป๋าคือกันนั่นแหละครับก็เลยถามออกไปว่า
2: ละโตดิไปจังไดมาจังไดคือได้มาอยู่ในกระเป๋านี่แหละ
0: แบ่ง20ก็เลยตอบออกไปว่า
1: เฮ้ยบ่ไหวดอกว่าช่วงนี้ผมได้ไปตะกับ3รอบส่วนมากสิได้ไปน้ำต้นผับตาหลายกว่าน่ะพ
3: ่อครับนี่นะเป้าครับมีหยังเนาะ
4: กังยาจ้า
3: ไอ้ง้วบ
4: ่ยาอะไรนะ
5: สมาร์ทนาโน
4: สมาร์ทนาโนจ้า
3: อ๋อสมาร์ทนาโนปุ๋ย
4: จ
3: ้
4: า
3: ชุดละ1,000 บาทเอากี่ชุด
4: ชุดละ1,000 บาทอ๋อเอาชุดเดียวนี
5: ่ชุดเดียว
4: จ้าเอาชุดเดียวมีนานิดเดียว
3: อ๋อเอาบอกชื่อครับชื่ออะไร
4: มาลัยสิริงาน
3: มาลัยสิริงาน
4: จ้า
3: บ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: 40/1 หมู่ 3
3: บ้านอะไร
4: บ้านตะบอง
3: ตำบล
4: ตะบ้านตะบอง
3: ตำบลล่ะ
4: ตำบลโบส
3: ถ์นางรองเนาะ
4: อำเภอพี่ไม้อ๋ออ
3: ำเภอพี่ไม
4: ้จ้า
3: อำเภอพี่ไม้นครราชสีมา
4: จ้า
3: ครับครับชุดหนึ่ง1,000 บาทเดี๋ยวส่งให้ได้น้ำ2 ขวดได้ผง1 ซองเด้อ
4: จ้า
3: ทำให้เบอร์โทรใช้เบอร์นี้ไหม
4: จ้าเบอร์โทรใช้เบอร์นี้แหละจ้า
3: ครับเดี๋ยวส่งให
4: ้ประมาณสักกี่วันจ้า
3: ไม่เกิน3 วันหรอกถึง
4: จ้าจ้าใกล้ๆหนึ่งดอกเนาะ
3: จ้าจ้า
4: จ้าจ้าแค่นี้แหละจ้า
6: คุณพ่อเจียงซื้อไหมเด้อคุณพ่อ
7: สมยา
6: สมยานามสกุล
7: เดือนขุนทศ
6: มียังก่อ
7: เดือนขุนทศ
6: เดือนขุนทศ
7: เดือนเตือน
6: เตือนขุนทศสมยาเตือนขุนทศ
7: ครับ
6: บัตรเลขที่
7: 48 หมู่ 48
6: หมู่หยัง
7: หมู่10
6: บ้านนี้หยังครับ
7: บ้านลุง
6: บ้านลุง
7: บ้านลุงหมู่10
6: ตำบล
7: บ้านแปง
6: ตำบลบ้านแปน
7: อำเภอด่านขุนทด
6: ด่านขุนทด
7: โคราชสีมา
6: ครับอันนี้คุณพ่อได้เบอร์มาแต่สาย
7: อ๋อคอยซื้อแล้วมันหักหลายปีแล้วเนี่ย
6: อ๋อได้เบอร์เก้าที่เคยฟังที่เคยซื้อเนาะ
7: คร
6: ับ เดี๋ยวผมส่งให้2,000 บาทเพิ่งมีบวกมีเพิ่มแบบเต็มเงินไปทางฮะ
7: อย่าอยู่กรุงเทพอยู่ไ
6: หนอยู่บุรีรัมย
7: ์อยู่บุรีรัมย์ดิ
6: มืออื่นก็ฮอดส่งไม่ใบเด้อ
7: ไปงามหลายบ่อยู่บุญ
6: ยังก่อน
7: ไปงามหลายบ่อยู่บุญอ่ะ
6: โอ้ยบุรีรัมย์เขาเลี้ยงกล้วยงามหลายสุรินทร์ก็เลี้ยงหลายตัวเนาะพ
7: ่อ
6: ครับครับเตรียมไว้2,000ทวนบ่มีบวกมีเพิ่มเด้อ
7: ครับ
6: เก็บเงินไปทางนั่นล่ะมีหยังโทรหาผมไหมอย่าลืมเปิดโทรศัพท์ไว้เด้อแล้วเขาโทรหาบ่ติดต่อบ่ได้เขาก็สิบ่ได้เขาไปส่งเด้
7: ครับ
6: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: พ่อนิยมศรีอุดม
6: พ่อนิยมศรีอุดม
7: ครับ
6: บ้านเลขที่มันจะเท่าไหร
7: ่บ้านเลขที่6 หมู่ 10
6: บ้าน
7: บ้านน้องกุ้งครับ
6: ตำบล
7: ตำบลหน้าโพครับ
6: อำเภอกุดล่าง
7: อำเภอกุดล่างมหาชัย

0: ครับ
1: สักน้ำเบอร์โทร0981648790
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับไอ้พ่อยายอันยา
2: ฮะ
3: ยายาแก้อะไรนะที่มันเยี่ยวขาดอะไรนะ
2: อ๋อ
3: ต้มลูกหมาก
2: ต้มลูกหมากโตครับ
3: ครับผม
2: กระปุกละ590ครับครับพอ
3: เก็บเงินเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าครับ
2: แมนปลายทาง
3: ครับ
2: ตรงที่590ไม่มีก็ส่งเก็บเฉพาะขยุขยา
3: 500เท่าไหร่นะ
2: 590ครับ
3: 590
2: ครับเอาจักกระปุก
3: กระปุกเดียวก่อนลองเบิ่งก่อนครับ
2: ครับเป็นลายบ่เป็นหนักบ
3: ่มันเยอะไม่ออกเลยครับมันเยอะออกแต่มันกระปิดกระปลอยนะ
2: กระปลอยเนาะ
3: ครับ
2: เคลื่อนเหี่ยวลูกเนี่ยเอาลูกเนี่ยวดูบ้างขึ้น
3: คืนหนึ่งก็ครั้งเดียว
2: อ๋อฉะนั้นไม่ยังถือว่ายังไม่หนักหรอกเพิ่งเริ่มต้น
3: ครับผม
2: ลองมึงเอาขออนุญาตรบกวนบอกซื้อแน
3: ่ในตาของแก้วที่เคยสั่งไอ
2: ้อ๋อเอาชื่อที่อยู่เดิมนะเนาะ
3: ครับที่อยู่เดิม
4: ครับก็เอาชื่อที่อยู่เดิมนะครับคุณพ่อตาของแก้วนะครับลูกค้าขาประจำขอขอบพระคุณคุณลูกฟังพี่น้องปอกไปทุกท่านเด้อเวลาจนจอมมั่งของดรับสายหน้าใหม่นะครับก็คงจะลำลาพี่น้องไปด้วยเวลาซ้ำนี่นะยังโง่ไปซ้ำนี่ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้ามือหน้าค่อยว่ากันไปจะได้กะสนใจพิธภัณฑ์ตัวไหนก็โทรบอกจะหนักได้ตลอดเลย0918280039นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรายงานภาพรวมพูดคุยกัมพูชาในเวทีคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชานายเบนจามินสุการจนัตทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคอสว่าเป็นการรายงานบรรยากาศในที่ประชุมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากการพูดคุยกับกัมพูชาในที่ประชุมครั้งนี้เป็นเพียงการปูพื้นซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยดีขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบเรื่องที่มีการพูดคุยพร้อมกับให้กำลังใจส่วนที่คนไทยซึ่งติดตามมองว่าในครั้งนี้ทีมงานได้สู้กันเต็มที่อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายยืนยันว่าสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมข้อมูล58รายการผ่าน GDX ตั้งเป้าภายใน1ปีลดภาระประชาชนยกระดับบริการรัฐดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government DataExchange เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ
7: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
8: คิดว่าเป็นเพลงของ ว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: คุณภาพยารักษาโรคพืชยากำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชมีจำหน่ายทุกอย่างที่วอเจริญพันธุ์ยากำจัดพืชและก็อาหารพืชอาหารสัตว์แล้วก็มีทางด้านของฮอร์โมนทาหน้ายางฮอร์โมนทาหน้ายางเดี๋ยวพี่น้องเด้อกีดยางพาราแล้วนี่แม้แต่ต้นไม้ต้นไรก็ยังมีการเสริมโดยการใส่ฮอร์โมนเอาแต่น้ำยางเพิ่นมาขายเอาแต่น้ำยางเพิ่นมาขายรถไม่ได้บำรุงจักเถอะหน้ายางตายหน้ายางตายอยู่นี่มีจำหน่ายนะคะใส่ฮอร์โมนเพิ่นดูให้เพิ่นมีความสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อต้นยางต้นหนึ่งต้นเลยนี่มันสมบูรณ์แข็งแรงปุ๊บนี่น้ำยางก็จะไหลเยอะน้ำยางก็จะไหลออกมาเยอะแต่ถ้าต้นยางต้นเลยที่ไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินบ่ได้ใส่ฮอร์โมนมันก็จะแห้งกระแดงน้ำก็สิบ่มีกระเปียบคือกับล้างไก่คนเฮาคือกันล้างไก่คนเฮาก็คือกันถ้าไม่กินเสริมเติมแต่งนานไปนานไปเห็นบ่เขาเอิ้นว่าแม้กระแดงแม้กระแดงคนบ่มีสีสันเพลอหะนะคนที่หน้าตาแบบแห้งกระแดงแง่งๆอยู่นะเอาฮอร์โมนเอาอาหารเสริมไปใส่ไปกินฮ้อนโหข้อแซบท้องแซบไส้กินลองเบิ่งดูกินเฮิงแท้บ่จังสีเซาก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆหั่นละเนาะสร้างภูมิต้านทานให้กับภายในร่างกายของเฮามีหูได้เผลอเสื่อมในร่างกายของเฮาเนาะเขาจะว่าให้กินเสริมคนเฮาก็ได้ร่างกายมนุษย์ก็ต้องเสริมเติมแต่งเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าหอนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้ไปมือไปเท้ามึนซ่าเควิโกน้ำข่าวตองและดูแลระดับเซลล์ลึกๆเลยเควิโกนะจ๊ะ 1,290 บาท2ขวด 1,590 บาทนี่คือเควิโกเด้อถ้าอยากได้อาหารพืชอาหารสัตว์ยากำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าจะเป็นทางด้านของฮอร์โมนทาหน้ายางก็ต้องมาที่วอเจริญพันธ์ซอยสว่างนภาวอเจริญพันธ์นะคะเฮียออสอาม่าเป็นผู้บริหารวอเจริญพันธ์เมล็ดพันธุ์พืชเจียไตซีเจนทราแอดวานเพื่อนเกษตรปุ๋ยชีวภาพไบโอฟิตก็มีสุดยอดของคุณภาพปุ๋ยนะคะปุ๋ยใส่นาอย่างเนาะ0427115113ซอยสว่างนภาวอเจริญพันธ์0896223487 0896223487เด้อพี่น้องเด้อเอาข้าวหน้าปีหน้าปังไปขายก้นมันสับปะหลังแล้วเอาไปขายเฮากับเสียเถิกวีรศักดิ์ผาพองยุ่นนะคะอันนี้รับซื้อข้าวเปลือกหน้าปีหน้าปังมันสับปะหลังทั้งสดทั้งแห้งวอเจริญพืชผลบ้านบ่อพังแคนวอเจริญพืชผลบ้านบ่อพังแคนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปขายให้เพิ่นราคาสูงได้ราคานี่โย่เนาะเสียเถิกนี่เราไม่ได้ห่วงเงินได้ขอเฮอพี่น้องเอามาขายเฮอเราเข้าหน้าปีหน้าปังเอามาขายเลยมันสำปะหลังทั้งสดทั้งแห้งเอามาขายเลยตำบลอุ่มจานนะจ๊ะอยู่บ้านบ่อพังแคนอำเภอกุสุมาน0879519324อยู่ในละแวกกุสุมานอยู่ในละแวกอุ่มจานเอาไปขายให้เสียเถิกเสียเถิกนะคะเสียเถิกน้ำใจงามเนาะ0879519324นะจ๊ะได้เงินได้ทองแล้วสุขภาพก็ยักเสื่อมแล้วไปกลนมันไปอันคุดมันสำปันหลังแบกกระสอบเข้าไปแล้วมันเจ็บหลังเจ็บเอวบางคนอยู่หลังก้อยผู้ใดบางคนลุกก็โอยนั่งก็โอยลั้นปั๊บเจ็บปั๊บปั๊บเอาไปกินค่ะสำหรับเควีโก1,290 บาทขวดหนึ่งถ้าซื้อ2ขวดเด้1,590 บาทเนาะนี่คือเควิโกนะคะกินแซ่บนอนรับครับไทยสะดวกเมื่อเลอทีพี่น้องกินบ่แซ่บนอนบ่รับพี่น้องเอาไปกินเลยนะคะเควิโก081 262 5710 17ตาแจ้งตาใสตาฟ้าฟางน้ำตาไหลตลอดเวลาลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาสมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ13ชนิดสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาตาชื้นตาแฉะเจ็บตาแสบตาเงื่อไหลเข้าตาลดตาแดงหางตาแดงหัวตาแดงตาเขามีเนื้องอกเขาเอิ้นว่าเป็นต้อเนื้อกินลองเบิ่งดูอย่าปล่อยหึงปล่อยนานได้ปล่อยหึงไปหึงไปมันจะกลายพันธุ์เป็นหั่นเป็นนี้พอไปลอกมาแล้วมันจะเอเธอร์เฮาล่ามปามใส่ตาเฮาสิบ่เห็นหูจากต้อกระจกแล้วประกายเป็นต้อหินได้3บานนี้เอสดอลเลอร์สัญญาฟ้าไปต้องครึ่งก็เข้าแย่ไข่มดแดงนะเห็นบ่แย่หั่งมดแดงปุ๊บแย่หั่งนึงล่ามแตกไปแตกไปได้เนาะดูแลสุขภาพสายตาของเฮาด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาโทรหาสาวผู้ไทยเด้อจ้าอยากฟังก่อนร้องก่อนล่ำขอบคุณคุณแม่ปิ่นขวาที่จัดทางบ้านหนองปัดตองนะคะอันนี้เอาชาไทยเด้อไทยบ่ออกโอ้ยจะเป็นอย่างคือไทยยากไทยแก่นแท้ขอบคุณชาไทยนะคะ1กล่อง390บาทเอาของแถมพลเมเอาน้ำมันนวดอันอยากฟังเทศนะนะฟังสุมือเด้อตอนแรงท้ายชั่วโมงนะคะชั่วโมงที่2ท้ายชั่วโมงเดี๋ยวผู้ค้าเอาเทศหลวงพ่อเสริมให้พี่น้องฟังเนาะหรือว่าแล้วแต่ผู้ค้าจะให้ฟังบางเทศก็ฟังเทศหลวงปู่เสริมบางเทศก็ฟังอันเพลงนะจ๊ะเอายกมือขึ้นสูงๆถ้าจะฟังเทศหรือฟังเพลงเนาะโทรหาสาวผู้ไทยเด้ออยากได้ผลิตภัณฑ์ใส่ตรงใส่ตาทุกส่วนของร่างกายซ่อมแซมเซลล์ที่ซึกหรอนะคะหอนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้หรือว่าอาการกินบ่แสบนอนบ่หลับอหอนกระโตวูบวูบวับวับโทรหาเบอร์นี้นะจ๊ะ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ081-262-5717
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนะขอบคุณคุณพ่อที่อยู่ทางอำนาจเจริญว้ายเว้าหมุนแท้เว้าหมุนแท้เสียงผู้ไทยเนี่ยคือหมุนแท้ถ้าหมุนถ้าสาวผู้ไทยเว้าหมุนกะอย่าปะอย่าทิมกันใดอย่าสุไรลืมทิมพงพันพี่น้องเก่าเป็นผีเป็นน้องกันเด้อเอาไปกินดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเกี่ยวกับสายตาก็เอาอาหารเสริมด้านสายตาไปกินตาฟ้าฟางตามัวทรงลงอาการเบาหวานขึ้นตาอาการเจ็บตาแสบตากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาปวดอันเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวนะคะหรือว่าเส้นยืดเส้นตึงหัวคอนงอกๆมือสั่นงิกๆเอาไปกินกระดูกผูกระดูกพุ่นก็ได้3แผ่นดิน590บาท1ดอกเนาะกระปุกนึง590บาทอันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตากะกระปุกนึงกะ590บาทเหมือนกันจับมัดใส่กันก็ได้ดิเอาอันสายตากระปุกนึงเอาอัน3แผ่นดินกระปุกนึงพวกเส้นพวกเอ็นหนาคือเส้นยืดเส้นตึงคือปวดเส้นกระดูกกระเดียวแท้2กระปุกและก็เอาอันผลิตภัณฑ์กาแฟใส่อีกกล่องนึงรวมกัน 1,290 บาท 1,290 บาทได้ตั้ง3อย่างผู้ได้ของแถมเอาพะเลอเลือกเอาซื้อ1ชิ้นขึ้นไปจะเอาพะเลอเป็นของแถมมีว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันนวดน้ำมันนวดนี่มันมีเหม็นอย่ามองได้มันมีคืออย่ามองได้อย่ามองอย่ามามาสูดดมน้ำมันนวดก็สูดดมได้อยู่แต่มันเกี่ยวกับพวกเส้นพวกเอ็นพวกกระดูกกระเดียวควักใส่เลยควักใส่มองเจ็บมองปวดเส้นค่ะเจ็บมองเลือดก็ควักใส่แล้วก็นวดเบาๆมันจะซึมเข้าผิวชั้นในเอเธอร์สุขภาพเข้าดีขึ้นเนาะน้ำมันนวดได้ถ้าเฮาซื้อ1ชิ้น390 1ชิ้น590เนาะแล้วก็ถ้ารวมกันเดี๋ยว1,290ก็ได้ของแถมชุดแก้วกาแฟน้ำมันนวดผ้าถุงหรือว่าจะเป็นแว่นสายตานะคะ081-262-5717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะ081-262-5717 17เดี๋ยวพี่น้องเด้อโทรมานะคะอยากได้อันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาพี่น้องก็โทรมาเนาะอยากได้ทางด้านของผลิตภัณฑ์ดูแลทุกส่วนของร่างกายพี่น้องก็โทรมานะคะ0812625717นะคะ0812625717เนาะมาพี่นี้ไปลงทางผู้เดไปลงทางจังหวัดอำนาจเจริญเราบอกว่าอยากฟังเพลงดีนะจดหมายพ่ายรักวาสนะเอาเดี๋ยวหนูเปิดให้ฟังเด้อจดหมายพ่ายรักไปลงทางอำนาจเจริญเด้อสำหรับเพลงนี้แล้วกะมอบเพื่อพี่น้องได้ฟังกันสู้ครูสุคนเสียงเพลงมนโม

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: น้องพ่อเสริมน้ออีสานลำเพิร์นออร่าซอนอ่อนแอนอีสานลำเพิร์นออร่าซอนอ่อนแอนคุณแม่ทิพย์คุณแม่ทิพย์บอกเพลงเธอเป็นเสร็จนะคะคุณนายผู้พันนั่งนั่งอยู่หน้าจออันวิทยุแล้วมันนี่นั่งหน้าจอวิทยุสาวผู้พันสีมาแล้วสาวผู้พันสีมาแล้วนี่มาฟังเพลงมาฟังเพลงมาได้อย่าฟังเพลงอะไรก็ช่วยแจมนำกันแนะนำกันมามันจะม้วนมาหุ่นเจ๋ออย่าไปอุ๊กไปอ้างเพลิดกระดักกระดอเนาะนี่สินมีกันสุขคนแต่ค่อยๆจ่ายออกค่อยๆใช้นี่ไปค่อยๆใช้นี่ไปแค่อย่าหนีนี่แล้วสุขภาพจิตของเราก็จะดีสุขภาพใจของเราก็จะดีผู้เลิกก็จะไม่เป็นโรคเป็นภัยถ้ามีโรคมีภัยเอาไปกินตาฟ้าฟางก็เอาไปกินเด้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดี่ยวกระดูกผู้กระดูกพุ่นบ่ต้องอุ๊กบ่ต้องอั้งโทรมาหาสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะแม่ออก0812625717ปวดแสบปวดหอนหอนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้กระโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะแล้วกับบรรณิกาผู้โลทิปไปมือไปเท้ามันมึนมันซาเนาะเป็นร้อยเป็นจังโทรมาเบิ่งดู0812625717โทรมาซะซื้อบ่ได้ซื้อซอยกับมิได้หวากันได้เนาะพี่ๆเนาะพี่ๆบอกว่าโอ้ยจักสิซื้ออย่างซอยเนาะรอบนี้เนาะพี่ๆนี่ยังแนะนำอยู่น้ำตาลในเลือดสูงนี่ต้องกินตัวนี้น้ำผลไม้ที่มีสารสกัด19อย่างพี่ๆเอาไปกินเลยกินไปกินไปกินไปปุ๊บระดับน้ำตาลในเลือดเราก็จะลดลงเนาะฝะไว้เลยแซ่บแซ่บเปรี้ยวๆหวานๆอันบางคนบอกว่าโอ๊ยค่อยกินค่อยบ่ได้มันขึ้นแฮงมันเป็นไปไม่ได้ดอกเฮาต้องค่อยๆเริ่มจากปริมาณที่น้อยๆเพราะว่าอาการเราเป็นเยอะแล้วไงเฮาเป็นหลายแล้วเฮาเป็นมาโดนแล้วเฮาต้องค่อยๆซิมจักน้อยจัก30ซีซีลองเบิ่งกินลองเบิ่งให้มันหลึงมันเคยกับท้องกับไส้ของเฮานะพอนานไปมันหลึงมันเคยเฮาต้องเพิ่มปริมาณเฮาจังเพิ่มปริมาณเพราะว่าร่างกายของเฮามันเสื่อมหลายมันมากินปุ๊บแล้วมันตองมันสูญแล้วถอยอย่าไปถอยอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยแล้วสุดท้ายเขาจะแพ้เราเองนะคะต้องให้เขาใจกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะ0812625717เด้อพี่น้องเด้อพี่บอกว่าขอฟังเพลงหน่อยเด้อย่านบ่มีซาดนาว้ายมีคือเก่าอะไรซาดนาก็ได้เนาะทำบุญชาตินี้ส่งผลชาติหน้านะคะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: กับอ้ายทุกวันเพราะย่านบ่มีชาติหน้าถ้ำค่ะชาตินี้ถ้ำดีกับเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาเด้อถ้ำดีกับเขาซาดคิดจะว่าโอ้ยเป็นนี้เขาซาดที่แล้วซาดนี้ก็เลยได้อาเฮ็ดดีน้ำเขาว่าเสนอย่านบ่มีซาดหน้าพี่ปีเป็นผู้แนะนำมาเนาะขอบคุณหลายๆนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ทุกอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกอย่างถ้าอยากจะได้พี่น้องทั้งสปป.ลาวนี่ติดต่อหาคุณเอมมี่คนสวยทั้งสปป.ลาวเด้อตัวแทนฝั่งลาวส่งทั่วราชอาณาจักรลาวนะคะ020-528-86156 020-528-86156 86156เนาะขอบคุณวอเจริญพันธุ์ซอยสว่างนภาอาหารพืชอาหารสัตว์ยากำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชก็ต้องเป็นวอเจริญพันธุ์นะคะซอยสว่างนภาเด้อเฮออสอาม่าบริหารหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมของพืชหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมของอย่างพาราปุ๋ยเอาปุ๋ยไปใส่ต้นอย่างพาราเอาฮอร์โมนไปทาหน้ายางให้มีอันน้ำยางไหลออกมาหลายๆก็ต้องเป็นทางด้านของฮอร์โมนทาหน้ายางอยู่ร้านวอเจริญพันธุ์นะคะ0896223487 0896223487วอเจริญพันธุ์ซอยสว่างนภานะคะขอบคุณวอเจริญพืชผลบ้านบ่อพังแคนเรื่องราวของรับซื้อข้าวเปิดหน้าปีหน้าปังมันสับปะหลังทั้งสดทั้งแห้งต้องวอเจริญพืชผลบ้านบ่อพังแคนตำบลอุ่มจานเสียเถิกผู้บริหารนะคะเขาเปิดหน้าปีหน้าปังได้ขายข้าวเปลือกหน้าปีหน้าปังแล้วมีเงินมีทองแล้วขายมันสปังแล้วดูแลเจ้าของในเด้อเนาะโทรหาเสียเถิกเด้อจะเอาไปขาย087-951-9324 087-951-9324ได้เงินได้ทองแล้วเฮาก็เอามาซื้อสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเฮาเฮาจะมีเหื่อมีแห้งได้ทำงานทำการหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวคือเก่าเด้อซะถ้าเฮามีแต่หากับหากับหาแล้วเฮาจะเหมือยเพียเพราะว่าเซลล์ของเฮาร่างกายมนุษย์1ร่างเฮาต้องบำรุงรักษาเครื่องยนต์กลไกรถล่าม้าสางก็ยังมีการยอดจระบีมีการเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลทุก 5,000 กิโลได้ร่างกายคนเฮาเดซานมีแต่กินข้าวกับอันกินข้าวกับอันกับกับกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับแจ่วกินข้าวกับผักแมนยูค่ะมันประหยัดแมนยูแต่เราก็ต้องอยากจะกินให้ครบ5หมู่แต่มื้อนึงเฮากินมีครบ5หมู่อย่างแน่นอนเฮาก็ต้องหาตัวมาเสริมเฮ้อเซลล์นะร่างกายของเฮามันแข็งแรงอันบางคนที่มาคิดย้อนหลังว่าตะกี้มันคือบ่เป็นแนวนี้อายุหลายไปหลายไปทุกอย่างมันก็ย่อมเสื่อมตามกาลเวลาร่างกายมันก็เสื่อมถอยหลังลงคลองสารพิษในร่างกายมันก็หลายเนาะเอาไปกินค่ะน้ำผลไม้ข่าวตองเควีโกข่าวตองเควีโกขวดนึง 1,290 บาทซื้อ2ขวด 1,590 บาทพี่น้องซื้อ2ขวดปุ๊บพี่น้องจะได้รับกาแฟแถมกาแฟกระดูกกระเดียวแถมนำเด้อพี่น้องเด้อโทรหาสาวผู้ไทยนะคะ081-262-5717นะจ๊ะสวัสดีค่ะเอาคือเสียงดังเลยค่ะเอาคือเสียงดังแท้วันนี้ไหนนี
1: ่ขอฟังเพลงให้ล่ะมึง
0: เอาเพลงเพื่อน้องค่ะ
1: อยากได้ยินคนเราว่าคิดฮอดนะ
0: อยากมีคนคิดฮอดเนาะ
1: เขาเป็นว่าสาวผู้ไทยเขาเป็นว่าล่ะ
0: สำหรับคนที่เราไม่รักเราก็พูดไม่เป็นแต่สำหรับคนที่เรารักเราก็พูดเป็นคิดฮอดเด้อค
1: ิดฮอดใจเอาน้อยบ่ได้ดิ
0: ฟืนไม่ได้มันจะแข็งเด็ก
1: ๆกอดข้อลงกระชิบเบาๆ
0: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ
1: ่ได้ได้ยินทั้ง2คนนี่เก่า
0: บ่ได้บ่ได้บ่ได้เพราะว่าก่อนจะพูดอะไรออกไปเราต้องคิดแล้วคิดอีก
1: โอ้ยค
0: ิดตัวคนบ่อยากคิดตัวคนอยากมีคนคิดฮอดเนาะเอามอบจ้ามอบค่ะมอบค่ะ
1: มอบมอบให้แม่สังเดือนเด้อแล้วก็แม่มงคลแม่สังวานน้ำ
0: ค่ะ
1: กับแม่มนต้า
0: ค่ะ
1: แม่จำปีน้ำเด้อแม่เน่า
0: จ้าก
1: ับแม่แจ้ว
0: ค่ะ
1: แม่วันเพ็ญ
0: จ้า
1: แม่ทิพย
0: ์ค่ะ
1: ก ก็ให้สาวปีน้ำเนื
0: ้อให้สาวปีพอบา
1: อือฮึก็ให้สาวบังอ่อนน้ำไม่ใหม่ไปมาดนะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็คนอยู่ในวงได้เจอนี่ล่ะ
0: จ้าอันเป็นนั่นเลิศได้จักกิโลแล้วมื้อนี้ห่านเบิดละบ่ยักเบิดหรือยัง
1: โอ้ยนั่งเฝ้าอยู่นี่ล่ะมีแต่แว่งวันละสิมากินมาดนะ
0: เปื่อย
1: สั่มไปน้ำย้อนจิ้มไปน้ำ
0: เออบ่เออ
1: ขายมันหลายมันหลายขายบ่ดี
0: เอาไปหาขายอยู่คลองถมเอา
1: อยู่ตลาดแล้วตอนนี้นั่งอยู่ตลาดเนี่ย
0: เออเออเออไม่งั้นก็เลาะส่งถึงบ้านนะบันไดบ้านใส่ซาเล้งไปเดี๋ยวน้องใส่ซาเล้งแล้วก็ขับเลาะไปเรื่อยๆเห็นผู้สาวก็จีบไป
1: บอกแม่วันเดือนกับแม่ทิพย์มาซื้อให้นะเว้ย
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเมา
0: เออ
1: สิยกไข่มัดดอกเมามัดก็ได
0: ้อื
1: มเอามาทั้งท่านรถเนี่ย
0: อืมๆๆๆเอาอยู่ดีมีแฮง
1: จะ
0: บอกจะอันจะบอกขี้ฮอดปาร์ตี้ตรงที่ว่าปาร์ตี้อันเควิโกเฮาเบิดหรือยังคิดฮอดค่ะ
1: คิดฮอดตอนนั้นเด
0: ้อคิดฮอดตอนว่ายังให้ปาร์ตี้อันดูแลสุขภาพหันเด้อค่ะเด้อคิดฮอดปาร์ตี้ยันเก็บเป็นเอ็นตูน
1: ต้องอยู่ว่าเสมอ
0: เออเอาดูแลสุขภาพ
1: เวลาเนี่ยกินตอนนี้กินกาแฟนั่นอยู่กาแฟเพื่อสุขภาพอยู
0: ่เออเออเออเอาโอเคอยู่ดีมีแฮนเดอร
1: ์
0: สว
1: ั
0: สดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะปาร์ตี้ขอบคุณหลายๆเนาะ0812625717ค่ะดูแลสุขภาพของเฮาอายุหลายขึ้นหลายขึ้นนะคะบัดนี้เด้ภูมิต้านทานลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆได้ภูมิต้านทานเนาะสุดท้ายเด้อซะโอ้ยเนาะจากบ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายก็จะบ้านแล้วก็ไปวัดคนเฮาน่ะไม่ได้มีอายุที่ยืนยาวจีรังยั่งยืนแต่ถ้าเราดูแลเพิ่นคือแค่ว่าประคองพยุงไว้พยุงไว้ให้มีเหื่อมีแห้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้เป็นโฮมโพโฮมไซของลูกของหลานซ่อมแซมเซลล์ที่มันสึกหรอเนาะเฮาก็จะอยู่ยงคงกระพันอยู่แบบฮารุฮารันเขาได้แย่งฮารุฮารันได้แย่งเนาะลูกหลานเลิกการเลิกงานมาเห็นพ่อเห็นแม่อยู่เฮือนอยู่สันโอ้ยมีแห่งเด้อย่างน้อยเพิ่นก็ยังอยู่กับเราอยู่เนาะลูกหลานคือกันเฮอถามพ่อหาแม่เนี่ยวะระบบลำไส้เป็นเลิศครับไทยดีอยู่บ่อืมรวมถึงถามเจ้าของนําว่าระบบลำไส้ดีไหมเดี๋ยวนี้ยังน้อยยังหนุ่มเพิ่งจะได้ทำการทำงานก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ละได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของคับของเสียออกมานี่เอาของเสียออกมานี่รีบทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันตื่นเช้ามาบิดคิงเอาออกก่อน 8:00 น.เช้าเนาะผู้ที่กินเป็นประจำแล้วผู้ที่ระบบขับถ่ายดีเป็นปกติแล้วก็อย่าชะล่าใจมีแม่ว่าอ๋อดีแล้วค่อยขับถ่ายเป็นปกติแล้ววันนึงถ้าเรากินข้าวไม่เยอะล่ะวันนึงถ้าเรากินน้ำน้อยล่ะมันก็จะท้องผูกเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าอยากขายนะคะแนะนำแนะนำเนาะกินวันละครึ่งซองกินวันละ2ช้อนชาก็ได้ผสมใส่กันนะคะเขย่าเราก็กินตัวนี้จะมีจุลินทรีย์ตัวนึงที่มีชื่อว่าโปรไบโอติกถ้าไม่อยากกินชาไทยก็ไปซื้อโยกอกโยเกิร์ตนะอะไรก็ได้ที่มีโปรไบโอติกนะมากินและระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นเนาะฝากกันไว้เด้อ390บาทนึงซื้อสินค้า1ชิ้นขึ้นไปได้รับของสัมมนาคุณแทนคำจากใจเนาะจากสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อมีว่าจะเป็นน้ำมันนวดมีว่าจะเป็นผ้าถุงมีว่าจะเป็นแว่นตาน้ำชากาแฟชาเขียวมัทฉะชาเขียวมัทฉะทำไมต้องกินก็กินก็เพื่อที่จะว่าชาเขียวมัทฉะเพื่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเด้ในชาเขียวมัทฉะน่ะเพื่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายดูแลเซลล์ในร่างกายแล้วก็กินไปทำให้ผ่อนคลายเพราะว่าในชาเขียวมัทฉะนี้จะมีกรดL-theanineช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มสมาธิด้วยแล้วชาเขียวมัทฉะตัวนี้จะไปกระตุ้นการเผาผลาญควบคุมน้ำหนักเมื่อดื่มแบบไม่หวานได้เนาะเอาไปกินเด้อ390บาทนะคะ390บาทนะคะชาเขียวมัทฉะ0812625717ดูสายตาของเฮาดูแลสุขภาพโดยรวมเนาะหรือว่าจะเป็นคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำนะคะกาแฟสายตากาแฟกระดูกกระเดียวเอาไปกินลองเบิ่งดูในกาแฟตัวนี้จะมีทางด้านของแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตผสมนำนะคะก็เลยกินแล้วกระดูกกระเดียวของเฮามันก็เลยฟื้นคืนมา ดีขึ้นเนาะ390บาทกล่องนึง2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทนะคะกาแฟตัวนี้ผสมภูคาวนะคะแล้วก็มีทางด้านของโคเอนไซม์ Q10 แล้วก็มีงาดำนำมีงาดำผสมนะคะ0812625717 1กล่อง390เอาชาไทย1กล่องกาแฟ1กล่องเอาชาเขียวมัทฉะ1กล่องรวมกัน 1,000 บาทจะเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตา1กระปุก30แคปซูลแต่ไปต้องกินทีละ2แคปซูลเนาะน้ำตาไหลตลอดเวลาเจ็บตาแสบตากินเลยหางตาแดงหัวตาแดงอยู่บ่หางตาน่ะเป็นสีแดงๆอยู่บ่คะหัวตาเป็นเส้นนุ่นๆขาวๆเหลืองๆอยู่บ่คะกินเด้อค่ะเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาเนาะสายตา1กระปุกกาแฟ1และกับตัวที่ช่วยทางด้านของระบบขับถ่ายอีก1รวมกัน1290บาทเนาะ1290บาทกาแฟตัวนี้ครบจบในซองเดียวสารสกัดรวม19ชนิดนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพของเฮากาแฟอาร์มิก้าที่มีน้ำตาล 0% ไขมัน 0% คอเลสเตอรอลกะ 0% แล้วก็มีคอลลาเจนมีเฮดลินจือมีอะเซโรลาเซอรีมีโกจิเบอร์รีมีแอลคานิทีนง่าดำเจียวกุลานแคลเซียมแมกนีเซียมมะขามป้อมเมล็ดองุ่นผู้ข้าวโคเอนไซม์คิวเทนเยอะแยะมากมาย19อย่างเนาะเบาหลายมันเจ็บคอนะคะมันจะไอเลิฟยู0812625717โทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครขอบคุณวอเจริญพันธ์ซอยสว่างนภาด้วยนะคะอันเฮียออสกับอาม่าผู้บริหารเป็นร้านเก่าแก่เปิดมาหลายปีแล้วได้วอเจริญพันธ์0427115113อาหารพืชอาหารสัตว์ยากำจัดมะเร็งที่เป็นศัตรูพืชที่วอเจริญพันธ์เด้อฮอร์โมนทาหน้ายางก็วอเจริญพันธ์0896223487แล้วก็ขอบคุณวอเจริญพืชผลบ้านบอกพังแคนเสียเทิร์กวิรศักดิ์ผาพองยุนบริหารนะจ๊ะวอเจริญพืชผลบ้านบอกพังแคนรับซื้อเข้าเป๊อหน้าปีหน้าปังมันสับหลังทั้งสดทั้งแห้งมาที่วอเจริญพันธ์มาที่วอเจริญพืชผลบ้านบอกพังแคน0879519324 0879519324นะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: หักกันแพงกันโทรหาสาวภูไทยเมืองนครคือกันกับปาติวอหละอันอยากมีคนคิดฮอดเด้อยากได้ยินคนที่บอกว่าคิดฮอดเด้อ เอากับคิดฮอดสุคนหันละเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อขอบคุณวอเจริญพันธ์ซอยสว่างนภานะคะอาหารพืชอาหารสัตว์อยากกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชปุ๋ยทุกชนิดปุ๋ยหัวงวกขั้นไถปุ๋ยตะกะใต้ปุ๋ยรดเกษตรยาล่ามิล่าอาหารสัตว์แหลมทองไฮโกลเซนทาโกลยาพืชฮอร์โมนพืชแล้วก็ฮอร์โมนทาหน้ายางต้องที่วอเจริญพันธ์ซอยสว่างนภานะคะ0427115113ขอบคุณวอเจริญพืชผลบ้านบอกพังแคนด้วยนะคะรับซื้อเขาเปอหน้าปีหน้าปังมันสปลังทั้งสดทั้งแห้ง0879519324เสียเถิกวิทยศักดิ์ผาพองยุนอยู่บ้านบอกพังแคนตะบนอุ้มจาน0879519324เนาะขอบคุณพี่น้องสุขุนโซนที่สั่งซื้อเควีโกที่สั่งซื้อเควีชาไทยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงเจอพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องราวของระบบขับถ่ายว้าย2มื้อ3มื้อกับบ่ทายออกมาระวังได้พี่น้องแค่มื้อเดียวเกิน 9:00 นเช้าของเสียมันย้อนเข้าสู่กระแสเลือดพี่น้องเห็นบ่เริ่มแข็งไปเริ่มนั่งห้องน้ำนานเอาชาติไทยไปกินมื้อเช้าออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเช้านะคะ390บาท2กล่อง700ขอบคุณคุณแม่ออกกงไก่เด้อเควิโก2ขวดกาแฟแฮปปี้เทน2ห่อ300บาทนะจ๊ะขอบคุณแม่ปิ่นขวาที่จักบ้านหนองปะตองตำบลนาเพียงกุสุมานอันนี้กะเอาชาไทย1กล่อง390บาทกินแล้วเมืองสะก้อนแม่แก้วธนยอดอยู่บ้านเชียงยืนตำบลเวิร์นพระบาทแฮปปี้เทนคอฟฟี่8ห่อนะคะขอบคุณแม่ประสร้อยเนาะเควีรูทีน3กระปุก1290บาทนะคะคุณแม่ประสร้อยเนาะขอบคุณทางด้านของแม่เปรมใจดีนะคะแม่เปรมใจดีเนาะอยู่ทางบ้านตูบ้านปะคำดงตำบลตูมใหญ่อันนี้ก็เอาเควีคอฟฟี่2กล่องแถมกาแฟคุณหนูเย็นพิมพ์ด้วงบ้านหินลาดอันนี้ก็เอาแฮปปี้เทนคอฟฟี่2ห่อนะคะ300บาทพ่อชมพิมพ์ประลุถนนบ้านถนนหักตำบลหนองจบกนครราชสีมาเพชรสังฆาฏกระปุก1ชาไทย1กล่องนะคะขอบคุณคุณประถมวิชัยรำบ้านสง่างามตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชบุรีรัมย์เพชรสังฆาฏ1กระปุกเนาะเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเด้อพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะพลที่อยากจะเพิ่มเติมสุขภาพอุ๊ยสิเป็นคือสาวผู้ไทยเว้าแท้มื้ออิดมื้ออ่อนกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับไทยกันยากเนาะเอาไปกินสั่งซื้อกับสาวผู้ไทยเด้อ0812625717 0812625717นะคะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครได้เลยเนาะ0812625717นะคะเดี๋ยวพักจักแป๊บนึงจังพอกันใหม่เวลาก็ไว้ไหวเนาะขอบคุณวอเจริญพันธ์ซอยสว่างนภาขอบคุณวอเจริญพืชผลบ้านบ่อพังแคนเสียเถิกวิทยศักดิ์ผาพองหยุ่นเนาะขอบคุณทางด้านของพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ

0: ขอบคุณทุกๆกำลังแรงเจ๋อเนาะโทรหาผู้ค้าได้ตลอด081-262-5717นะคะ081-262-5717เด้อจ้า
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยพุ่งแตะ 7.9 แสนบาทสูงสุดในรอบ18ปีนักวิชาการประเมินสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สามารถลดลงได้ในไตรมาส4หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้านายธนวรรณพลวิชัยอธิบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกโดยล่าสุดพบภาระหนี้เฉลี่ยพุ่งสูงถึง794,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2552สะท้อนให้เห็นถึงวงจรการก่อหนี้ที่เริ่มตั้งแต่30ปีและลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณปัจจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายกกำชับมท.ผู้ว่างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าวันนี้เป็นการมอบนโยบายต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีประชุมในวันนี้พร้อมขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมนี้จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนเองอยู่กระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานมาด้วยกันตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกคนและสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบคืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมข้อมูล58รายการผ่าน GDX ตั้งเป้าภายใน1ปีลดภาระประชาชนยกระดับบริการรัฐดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government DataExchange เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรายงานภาพรวมพูดคุยกัมพูชาในเวทีคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชานายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคอสว่าเป็นการรายงานบรรยากาศในที่ประชุมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากการพูดคุยกับกัมพูชาในที่ประชุมครั้งนี้เป็นเพียงการปูพื้นซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยดีขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบเรื่องที่มีการพูดคุยพร้อมกับให้กำลังใจส่วนที่คนไทยซึ่งติดตามมองว่าในครั้งนี้ทีมงานได้สู้กันเต็มที่อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายยืนยันว่าสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานไปตัด

0: พ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
1: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
1: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์
2: คุณใครทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
3: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

มีสาระดีสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจากสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะครับบุรีรัมย์การแว่นพร้อมด้วยน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับก็มีสิ่งดีๆมีสปอนเซอร์มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนรายการในช่วงเวลานี้เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับมีบทเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตรงนี้นะครับกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกันได้นะครับ061-058-8600นะครับจะมาสอบถามเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเปรมทิพย์หรือว่าเปรมจิตนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยผ่านเบอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาของจัดการจัดรายการอยู่ในขณะนี้หรือว่าจะเป็นการจัดรายการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปอนเซอร์ในรายการของเราก็สามารถจะสั่งเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้ผ่านผู้จัดโดยตรงเลยนะครับกับ0610588600นะครับช่วงนี้นะครับก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio กับนาทีของผมดีเจหมูครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงในช่วงนี้มาที่งานจากสิทธิพรสุนทรพจน์นะครับน้องเมย์คนใหม่ครับ

งานจากเอกราชสุวรรณภูมินะครับกับงานนำเพลงเก่าๆมาทำดนตรีใหม่ขับร้องใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับในสไตล์ของเอกราชสุวรรณภูมินะฮะต้นฉบับเดิมๆนี่ก็จะเป็นของอาจาร

0: นี่707คนเลยนะครับร่วมชิงชัยส่งเสริมเมืองกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับโดยวันนี้นะครับ20กันยายน2569เวลา 11:30 นาทีณห้องประชุมมาลินีจุฑาภรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโดบุรีรัมย์โอเพ่น2026โดยมีนางสุจีพรพระทองนะฮะผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26หรือว่ามทบ26นะครับหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติร่วมงานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่7ภายหลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้เมื่อปี2561นะครับก็มีการแข่งขัน3ประเภทอันได้แก่ประเภทต่อสู้นะฮะประเภทซุมเซ่นะครับแล้วก็ประเภทที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเลยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีมากถึง707คนแล้วก็ผู้ติดตามประมาณ 1,500 คนนะฮะเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านเทควันโดเรียนรู้กฎระเบียบกติกาการแข่งขันเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นเวทีสำหรับเก็บคะแนนแรงกิ้งไทยแลนด์ในประเภทการต่อสู้นะฮะของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบูรณาการความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จัดบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปจำนวน25ร้านรวมถึงการบริการนวดแผนไทยโดยนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมอำเภอนางรองนะครับจำนวน45คนนะครับเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ระดับสากล นะครับนายคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวนะครับว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งการส่งเสริมธุรกิจกีฬานะครับการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้นะครับก็ถือว่าเป็นการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในอนาคตต่อไปด้วยนะครับนั่นคือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกันละกันนะครับกับผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปบุรีรัมย์การแว่นพร้อมทั้งน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตครับ
1: บุรีรัมย์ FM 98.25
2: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
3: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
3: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
3: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
3: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
5: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิ

0: เอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
1: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
0: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
1: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
2: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
3: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้บุรีรัมย์ FM 98

จังหวะสนุกๆ นะครับกับงานของนักร้องเสียงดีอีกท่านหนึ่งนะครับกาญจนามาสรินะครับไม่รักแกล้งหลอกนะครับจากสังกัดของ 4S นะครับนานมาแล้วแหละเพลงนี้หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอซึ่งเราก็อยู่บทเพลงดีๆข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมกับสิ่งดีๆจากผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้สเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตเอาใจสายปวดเมื่อยข้อปลาไหลหรือว่าจากคนทำงานสายออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นงานต่างๆที่ต้องใช้กำลังนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังนะฮะที่ทำงานหนักๆบางทีก็ปวดเมื่อยแล้วก็ยังรวมถึงสายออกกำลังกายที่รักสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับถ้าหากว่าหลังออกกำลังกายปวดเมื่อยนะครับขอแนะนำเลยสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดเมื่อยไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะฮะเรียกว่าทันใจเลยกับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับทาแล้วผ่อนคลายเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะครับกลิ่นก็หอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักเอาใจแฟนรายการของเราในวันนี้นะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทนะครับจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ1

นะครับคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนไว้แล้วนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับทางออนไลน์ก็ที่ TikTok นะครับพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรมาหาผู้จัดนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600 061-058-8600นะครับเลิกจัดรายการนี้แล้วก็สามารถที่จะโทรได้สำหรับเบอร์นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ดูกันแล้วกันครับและในช่วงนี้เรายังมีบุรีรัมย์การแว่นนะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับดูโทรศัพท์ดูจอคอมพิวเตอร์ไม่ชัดนะฮะหรือว่าปวดตาเวลาจ้องนานๆนะครับท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตามาปรึกษาที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับให้เราวิเคราะห์อาการเบื้องต้นนะฮะเรียกว่ามาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นว่าสายตาของท่านนั้นนะฮะมีอาการสั้นยาวหรือว่ามีสายตาเอียงนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาที่นี่ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการแว่นแฟชั่นที่เรียกว่าตอบสนองความต้องการของคุณผู้ฟังตามไลฟ์สไตล์ทุกราคานะฮะมาที่บุรีรัมย์การแว่นและสำหรับช่วงนี้นะครับบุรีรัมย์การแว่นของเราก็ยังมีโครงการดีๆนะครับส่งต่อโอกาสดีๆให้กับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาในทุกเขตพื้นที่ประถมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโรงเรียนไหนมีเด็กนักเรียนสายตาที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์คุณครูคุณครูนะครับหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปแจ้งคุณครูให้ทำหนังสือหรือว่าจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนเพื่อมาที่ร้านนะครับทางร้านของเราก็จะตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอให้เป็นเด็กที่เดือดร้อนจริงๆนะครับนี่เป็นโครงการดีๆจากบุรีรัมย์การแว่นใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับรายละเอียดต่างๆก็มีทั้งผู้จัดนำเสนอตรงนี้แล้วก็ทางสปอตที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะฮะฟังไม่ทันวันนี้วันพรุ่งนี้ฟังต่อก็ได้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบมิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก

0: นะครับจะได้ของแถม1ชิ้นนะครับส่วนมีแต่ชุดน้ำมันนวดได้แม่เด้อนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้น้ำมันนวดจะไม่ได้นะครับของแจกของแถมนอกจากอีแม่สีสร้าง2ชุดนะครับก็คือ6กระปุก 1,000 บาทถึงจะได้ของแจกของแถม1ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณพ่อคุณแม่ได้โทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบักหลาเน็ตเสเวิร์กนะแม่นะ0803060509ครับแม่ครับ0803060509ค่ะแม่0803060509ได้แม่เด้อเอาล่ะผู้ฟังเอ้ยรายการบอกสมุนไพรดีๆนั้นจบสิ้นบัดนี้บักนาจะพาผินข่าวสายทางนิทานมื้อนี้ขอเสนอวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่ดนนั่นกี่ครับต่ำนั่นมีแต่ด้านเนินหลายสู่คนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานมื้อนี้ขอเสนอมอลำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะหงฝ่ามหาราชครับล่ำให้พี่น้องฟังเป็นนิทานพื้นบ้านวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่ดนนภาตั้งแต่ดนนั่นมาในท้องเรื่องท้าวหมาหนุ่ยมื้อนี้เสนอเป็นตอนจบครับเรื่องเล่าของท้าวหมาหนุ่ยสิเป็นจังได๋ตอนนั้นเชิญพี่น้องติดตามรับฟังม้วนจากทีมงานคณะหงฝ่ามหาราชต่อได้แล้วครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: บัดนี้พอผมเอ๋ยสารสบับมีเขียนจักรีไว้

สมเด็จมาเจ้าฝ่าลูกกะเราเป็นมาแม่นบ่เช้าพาลาบ่เก้าหาบ่าเท่าพอแล้วนั่นบ่ได้หันหูน้อยไปฟังพุ่มเสา

พ่อผมเอ้ยตาบ่เป็นน้ำน้องจันกุมารบ่อยากกล่าวคิดเห็นข้าแม่นาสิพระเท้ามาสุขเหวพี่และน้องบ่ฝันไฟกลับคืนย่านแต่ตายทั้งยืนยอดแม่แพงดอกสีเปลี่ยนลูกจึงเขียนสารแต้มแสดงความการเปลี่ยนอยู่

ขออัดนี่แต่ไปพออยู่มีความสุขอยู่กินดีบอกพ่อเอ้ยลูกนั่นเลยตะแหลงทุนกราบสนองพระบาทเก่าสองเท้าอยู่สบายลูกกำลังหมายมุ่งการศึกษาศาสตร์เพศพ่อผมเอ้ยขั้นเป็นเสียบเสียงคุ้มลูกสีเรียงขึ้นแต่ก็ฝากไม่น่าบอกถ้าว่ามาอยู่กับทั้งจันกุมารจันกุมารแม่ดอกปองไหลยังเหลือไตสองเท้า

0: นี่หมายความว่าสองบาเท่าสองบุญสองบาวมาให้ข่าวพอทราบซึ่งมันถึงขันซืนประไทยแต่มะหูหอดใส่เห็นไตนกขี้ทีสาเหตุมันเป็นอีแบบนี้บุตตานั่นจึงจากนี้ตัวนี่แม่อีแพ่งสีนี่อีบดีนี่แม่อีฮิลโหดคักๆมันแย่จริงๆอีแพ่งสีนี
1: ่จับมันไปฆ่าถ้าเป็นยังไงเนี่ยพ่อผมมาเห็นดีทั้งฆ่าแล้วคนบดีเอาไว้กะลีบ้านกะลีเมืองเนี่ยพ่อหรือว่าจังได้ยาพร
0: เดี๋ยวก่อนต้องพิจารณาซ้ำอีกอ่ะ
2: เลี้ยวมาตีรับแต่จันกว่ามันเท่าเขาจนจำจากพัดฝ่าของปางท้องกวงราชสถานจากขอไปบ่ได้เอื้นบอกไทยองค์เจ้าพ่อคงเสียใจนี่แล้วบ่ฮู้จักไปสิ้นสิเรื่องเราทั้งสิ้นย้อนมันจอกินใส่ของทั้งไหนไปสิซ่องเห็นหนอผู้เขาคอยแต่สิจ้องปองขาพากูมาก็ผสมพันเพื่อนสร้างไม้ของชาติไม่ได้เป็นผู้หุงแกงองค์ตั้งต่อผู้ทงโอ้โหโอ้โหละว่าโอ้น้องพอผมเอ๋ยมื้อนี้จัดขุบบ้านเก็บดอกไม้บูชาแห่งวันสิ้นนี้แล้วป้อนถึงคุณวีราสิพำมันหรือดาเฒ่าตกเข้าใกล้เลยบ้านเสียนั้นนานอยู่ดูพันอยากฮู้ว่าพอทานเดี๋ยวนี้ว่าจักไหนวอนวอนไหวรับไปชั่วตื่นจันขุบบ้านฮู้เมื่อขึ้น

0: พี่มาหนุ่ยเตือนหงเศร้าน้องสิเล่าคำฝันพี่เอ้ยจังมันมั่นตกใจคิดถึงแต่ทั้งบ้านพี่หนุ่ย
1: โอ้ยจันกุมารเอ้ยล่ะคำบดาสีไพ่บาตัวหนาพาคำฝันในวันพระมักสีชิวคำฝันน้องจังไหนน้องลาไปแก่สู่พอหรือสีฟังมือกันนะ
0: ฟังอีกก่อนพี่ผมเอ้ยน้องยังจำเจอไว้คำกล่าวพระฤาษีฝันบ่ดีให้ปิดบังบ่ให้ทันที่แก่จงไปแค่ไขให้พระฤาษี

0: ไปว่านั่นแล้ว
1: ไอ้นั่นว่าเวลาไปไหลเรือยามพี่ไปเห็นเขานั่นเป็นพันไผจากเมืองจันไตกำไอ้ได้เด็ดไปไม่มาเขียนด้วยขีดทานสั้นหมอบอกเขาสั่นว่าพอทานทางบ้านภูมิยกเข็น

0: พี่เอ้ยท่านความฝันเป็นดังสี่เราไปกราบไปไหว้พระฤาษีให้เพิ่นแจ้งเหตุให้ฟังเถอะอ้าย
1: ไป
2: ฟังยินเสียงพระเนตรฟ้องฟ้องฟาดพระคงค่าล่าโหโจรบังคุดหน้าสิอุดหู้ไว้ล่ำมาศูนย์ตบเมียเปี้ยงเสียงดังก้องสนั่นแม่ขลานั่นบ่เอาตรงสินพญาหินสิซองเอ็นจนสิสักขย่องเต้นบินต่ำเข้าไปนำพันวาดีมือนี่เลือกบ่แจ้งแม่พ่อฟ้านั่นบ่แดงคงแสดงถึงบ้านเมืองใดดอกเมืองหนึ่งอุ้ยดอกมันถึงเข้ายุคพรหลอนคอดอกแวยามตามแต่องค์พระเจ้าได้ปัดเป่าพระคาถาบอกถึงเศร้าโลกาเพิ่นสิมาป้องตุ่มสุ่มมูผีมันเป่าจักดับพันพงเผาบ่ให้เหลือโคตรเหงามันเป่าดอกยักษากำลังเสวนาย่ำฮ้อนหลอนมายามโลกละเทือมือนี่สองกุมารบันมา

โอ้ยพ่อเอ้ยผู้ข่าม้าอยู่หน่อยค่อยจิตใจจดจ่อดอกขอเป็นศิษย์หลวงพ่อขอผู้ซาสาบซึ่งหวังแต่ความก้าวหน้าของท่านดอกขอไปสันดอกขอเป็นศิษย์หลวงพ่อครับ

มาเผอิญดาวล้นผลดีเป็นมากกิ่งทุกสิ่งอันจันกุมบ้านบ่ได้ดื้อได้ด่านกาดเมื่อมาเป็นศีลมีความหวังดังเข็มติดฉีดแนวรอทักไว้เมื่อคืนนี้ยังจดจำคำท่านพระโยคีนั้นได้ว่าอานุภาพคุ้มฝันถ้ามันเป็นมาคายเจ้าของนั้นอย่าเฝ้าเคยลูกนั้นเลยมาอ้างตั้งใจขอบจดจอพ่อผมเอ๋ยลูกอย่าขอเครื่องแก้คุ้มฝันหายให้บ้าตีอันนี้พ่อผมเอ๋ยฝันว่าพึ่งกินน้ำทั้งหางขเวนตำพุ่นแล้วทั้งหัวอาปากกำลงกวงเมืองจันไตเช้าเมืองพากันไหลสิลังไปดูหงพ่อแต่หุ่งขายเสียงเช่าเมืองสิเหลือไว้แต่สินมีเอาเข้ามาสาแท้เช่าเมืองบ่ได้จับอาวุธต่อสู้ย่นฆ่าลูกน้อยมีอันนั้นลูกอยู่ใสคุณพ่อผมเมืองโอ้โหเอ้ยโอ้โหตั้งแต่วันฝันแล้วมีแนวใดคิดแล้วว่ามาคือเห็นตั้งแต่หน้าเพชรดาท่านขึ้นถูกจำขอให้พระบ่ได้สิไต้คุ้มฝันแน่ถอนมัน

0: ฟังคำเจนกุมารเท่าแถลงคำฝันต่อพ่อกับเพ่งเบิ่งแล้วก้มฝันเท่าบ่ดีก้มเจ้าฝันจังสี่หมายถึงแผนปัตตภีเดี๋ยวนี้เมืองจันไตสิแตกแตนและมั่งบ่มีทางเหลือข้างบ้างเว้นพอลูกอ่อนเมืองจันไตก้มเกิดกะลี่ยกพรลอนเข้าดอกหัวเมืองเบื้องวันท้ายสิมีภูมิบุญเอาเศร้าเมืองที่ตายเข้าบุญเอาขึ้นได้ถ้าฟังไปให้ลูกหินแล้วสิเบิดเคาะสิ้นเมืองบ้านสิหงใสพอเด้อเฒ่า
1: บัวคำเอ้ยเลยคอยตาแลจองเอาหูคงฟังข่าวย่านเตเดเฒ่าลม

ผมเอ้ยพ่อปันเป็นนาพรห่างมาเป็นตาผางนายนี่นอดหลายสิเด็กเด็กหน่อยหลายล้นแต่ผู้ชายถ้าจังสั้นลูกจักใจเด็ดสู่กับมั่นใจเทือนกินซ่ามืองออกมาเพียนกินเคียงหัวโคยิงจากคมกินสองข้าวหูเหลาเพียงได้ข้าวนี่นอมันเป็นข้าวจังสี่ใจเท่าบ่ซึนบาทบ้อนต้องลาดอกจากเจ้าตนพอพระฤาษีนี่แล้วลูกสิ

0: มหาราชนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่อีพออีแม่เฮานะครับอยากจะฟังไปคือกันเนาะแม่เนาะโดนผลูกไส้บ่ได้เปิดกระไรนะครับนี่คือเท้าหมาหนุ่ยนะครับหนึ่งเรื่องเล่าของหมอลำทีนะครับจะถือว่าเป็นหมอลำทีนะครับให้กติแง่คิดนะครับดีดีครับแล้วก็ล่ำมวลคลอกสำหรับหมอล่ำเรืองเท้าม้าหยุ่นกระไดจากของฝ่ามหาราชเมื่อนี้เป็นตอนจบเด้อแม่เด้อเมื่อนี้เป็นเสนอเป็นตอนจบสำหรับนะครับของฝ่ามหาราชเท้าหมาหยุ่นนะครับเด้ออ่ะโปรโมชั่นอย่าลืมกันเลยกันครับแม่ครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3ซื้อ3แถม4โปรโมชั่นดีๆกับบักหลาเน็ตเซเวอร์นะแม่นะอีพอยแม่ก็สร้างประจำอยู่แล้วล่ะผลิตภัณฑ์สินค้าของบักหลาเน็ตเวิร์กก็ได้กับขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันปวดขาปวดแข้งปวดเส้นเอ็นตึงปวดข้อปวดเข่าชามือชาเท้าปวดแสบปวดร้อนไส้ชุดฟอนเนี่ย
1: ฟอนเซลล์น้ำเสียงเฮ้ย
0: เนี่ยชุดฟอนออมเตียง 1,180 บาทนะแม่นะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับแม่ครับว่าจังไหนน้อง
2: อันเอายาตาไม้แม่จะกระปุกแม่
0: เอากระปุกหนึ่งนะแม่เนาะจ้ะส่งให้อีแม่ยังครับแม่ครับ
2: แม่วุ่น
0: แม่ยังก่อ
2: แม่วุ่นเดินกำลัง
0: อีแม่ยังก่อครับ
2: อีแม่บุญ
0: โอ้แม่บุญบ
2: ่บุญ
0: บ้านเล็กที
2: ่94
0: หมู่ใดแม
2: ่หมู่11
0: ตำบลใดครับแม่ครับ
2: ตำบลคูเมียงอำเภอคูเมียง
0: ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัด
2: บุรีรัมย
0: ์เบอร์โทรศัพท์อีแม่บุญได้เบอร์นี้เนาะ
2: แม่เบอร์นี้ล
0: ่ะได้ๆอีแม่ของแถมมาได้ชิ้นนึงแม่อะหยังมันมีแว่นมีผ้าถุงผ้าสะดวกเลือกได้อย่างนึงแม่เอาหยัง
2: แว่นแบบใด
0: มันเป็นแว่นกันแสง UV แว่นถนอมสายตาดีล่ะใส่นะครับผู้ที่ตาบ่ดีตาบ่สู่แสงบ่ได้ใส่นี่โอ้เนี่ยครับงามขนาดเลยแว่นสีดำนะครับแม่ครับแว่นกันแสง UV
2: แว่นสีดำ
0: แม่นแว่นกันแสง
2: แว่น
0: กองแสงนะครับแม่ครับที่สู่แสงบ่ได้เลี้ยวไปไกลๆนี่งี้ตาใช่มั้ย
2: เออจังเติมกับเอาแว่นมาให้แม่
0: เอาแว่นนะแม่เนาะได้ๆเดี๋ยวลูกส่งให้ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับบักหลาเนสเวิร์กแม่ว่าจังได
3: อันแม่เป็นน้ำตาไหลแม
0: ่อุ้ยเอาบำรุงสายตานาคารูทีนฟัดไปเลยแม่เอ้ยน้ำตาไหลนี่ว่าจังไดบัดนี้
3: น้ำตาไหลบ่สิเล่าให้ฟังมันเป็นแบบคือขี้เหงาเขาตาบ่แม่นเป็นเครื่องตา
0: บ่มันเป็นอกหักบ่แม่อกหักนี่น้ำตาไหลบ่โอ้ยกันป่านนี่บ่มีหนูออกหักด้วยแม่เนาะ
3: ไปลุงตอบที่3ออกหักกระชากมันเถอะ
0: โอ๊ยโอ๊ยสะอ่อนอ้าวอีแม่มีน้ําอาการน้ําตาไหล
3: เอออ
0: ืม
3: ตาสีร้ายจะเลยตาบวมบักใหญ่เลยเห็นจังได๋บาด
0: ห้วยเอาบํารุงสายตานาคารูทีนพาสไปฟื้นฟูดูแลครับแม่ครับ
3: มาให้แม่จักกระปุกแน่ลูก
0: จ้าส่งให้อีแม่ยังครับแม่ครับผมนึกว่าตั้งแต่น้ําตาไหลหย่อนว่าอกหักสนิทบ่ได้แท้สีตาเจ้าของตอนนี้ เอ้าคุณแม่อะไรนี่คุณแม่อะไร
3: แม่กาสีหลงมา
0: อีแม่กาสีอยู่บ้านเด็กที่ได้แม่
3: บ
0: ้
3: านเด็กที่17
0: หมู่ไหน
3: หมู่3
0: ตําบลได้แม
3: ่บ้านคําแคน
0: ตําบล
3: หนองกุง
0: อําเภอ
3: ตาลสุม
0: จังหวัด
3: แม่โทรหลายเที่ยได้นี่
0: ตานสูงอุบลบ่แม
3: ่ตานสูงอุบลนั่นนี่ล
0: ่ะได้ครับแม่ครับของแท้แม่เอาหยังแม
3: ่เด็กเอาน้ำบางร้านแต่เริ่มแรกตีนี้นั่นเนี่ยจุดอ่อนเตียง
0: จ้าเดี๋ยวแม่บัดบัดนี้อันได้ต่อบัดนี
3: ้บ้านกะมากกะชายดำสองเที่ย
0: โอ้ยขอบคุณแม่หลาย
3: บ้านนี่กะมากยานวดเนี่ยว่าท่านเบิดดองนี
0: ่บัดนี้เอาบรุงสายตาต่อบ่แม่
3: อาสายตาตัวตามเนี่ยกินได้ย
0: ากดูนี่มันดีเนี่ยบอกแล้วมันสื่อไปแล้วมันดีเนี่ยบอกหรือว่าสื่อมักหย่องคือจังได๋
3: บ่ต้องซื้อบ้านดอกแล้วมันบ่มีเงินกินตามที่ลูกเอ้ย
4: มันดีแล้วที่อ้าวบัดนี้ของแถมแม่เอาหยังเอาแว่นเอาผ้าถุงผ้าสลงเลือกได้อย่างนึง
3: เออแม่ก็สิเอาผ้าชิ้นนั่นล่ะลูก
4: ได้ๆโอเคขอบคุณอีแม่ได้หลายเด้อลูกส่งให้เด้อคุณแม่เด้อ
3: จ
4: ้าอยู่ดีแม่ครับแม่ครับ
3: 3 4เที่ยล่ะล่ะ
4: โอเคโอเคครับแม่
3: จ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: มารับมวนมวนเด้อ
4: วุ้ยมวนแล้วเนาะบ่มวนจังได๋เด้อมันต้องมวนแม่ครับโอเคครับแม่จ้า
3: แม่
4: ผ
3: ู้ดีดาวผู้ดีว่าเขาว่าควงดาบแม่ฟังอยู่ไหน
4: ครับครับแม่ครับผมจ้าจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับ0803060509เด้อแม่เด้อ0803060509 0803060509นะครับสวัสดีครับผม
3: เออ
4: ไหนแม
3: ่เออพอได้สั่งโดนแล้ว
4: ไปใส่แม่ลงทางติหัวแต่ได้เข็มทิศติแม่หัวแต่ง้อหามาหาลูกนี่แล้วจังไหนครับแม่ครับ
3: เพราะปฏิโมกนี่ล่ะมันอยู่กรุงเทพฯเฮาก็มาบ้าน
4: เอ้าแต่โอ้เพิ่นไปเป็นเด็กเทพอ่ะคือคักถ้าว่าไปเป็นเด็กเทพอ่ะ
3: อาจารย์หวัดแม่แม่นี่เด้อ3ผู้ก็สูตรเย็น
4: สูตรเย็นทั้ง3เนาะ
3: อ
4: ีแม่ได้นี่อีแม่ได้เนี่ย
3: อีแม่เสียงจี๊ดถึงแก
4: อาดเพิ่นไปเป็นสาวกรุงเทพแล้วเพิ่นจะแม่นเสียงบ่คือเก่าเนาะพี่แม่เตรียมเจี๊ยบไข่ตัวเนี้ยทางอำเภอมหาสนะไซตัวนี้แม่นบ
3: ่แม่น
4: โอ้ยจำได้จำได้จำได้อยู่ดีมีแห้งเนาะแม่เนาะเป็นได้ทางกรุงเทพกลับมาตะโดนแล้วบ่แม่
3: เอาจะมานี่ล่ะ
4: หัวกะมากะเฝ้าโทรหาลูกชายนี่เนาะ
3: เออ
4: เอาๆๆไปยังกรุงเทพก็ว่าให้ถามจักเท่าเนี่ยไปหาดู
3: เขาไปยังไปกันล
4: ่
3: ะ
4: อ๋อครับไป
3: เอาโอม
4: ิ
3: โม
4: เข
3: า
4: เ
3: ล
4: ย
3: เอาลงไปน้ำอ๋อ
4: ลูกเต่าเราก็เพิ่นก็เลยให้เอาไปเปิดหูเปิดตาไปยูน้ำน้อแม่เนาะ
3: ใ
4: ช่
3: ก็จะมามีได้โทรหากัน
4: คนละใครอยู่กลับมายังคิดหอดลูกไส้อยู่เอาเอาขอบคุณอีแม่เจียมจิตหลายๆอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อโอเคโอเคหาเด้อลูกส่งให้ครับแม่เจตอยู่ดีมีแห้งครับแม่ครับครับ
3: สวัสดี
4: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮาลาโค
5: จ้าตอนนี้นอดแม่จ้า
4: อันได้ก
5: ็ย่านอดย่านอด
4: จ้าเอาสูตรร้อนเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่ครับ
5: ร้อนหมดจ้า
4: เอาสูตรร้อนทั้ง3
5: จ
4: ้าส่งให้คุณแม่ยังน้อครับน้อ
5: แม่แม่โฮมเสียงดี
4: อีโฮมอีแม่โฮมอยู่บ้านเลขที่ใด
5: 146/1
4: หมู่อะไรครับแม่โฮม
5: หมู่10
4: จ้า
5: ตำบลหนองว่าเบญจรักษ์ศรีสะเกษ
4: เบญจรักษ์ศรีสะเกษเนาะ
5: จ้า
4: จ้าฝ่าฝนทางศรีสะเกษเป็นจังใด
5: โอ้ยตกเสมอเสม
4: อ
5: ตกเสมอมาแล้วก็ต้องกระดาษอะไรอยู
4: ่เต้เขาน้ำซ้ำปลาเป็นไดงามบ่แม
5: ่งามอยู่ใครอยู่ปีนี้ใครอยู
4: ่ใครอยู่เนาะเป็นแต่ใดขายเป็นแต่ใดมาซื้อยกซื้อยาน้ำลูกอีกอยู่เน
5: า
4: ะ
5: หลายเครื่องเลยนี่สั่งนี่มันที่หาหกเครื่องหรอหมอหกเครื่องอ
4: ่ะเอาคือสั่งคือสั่งดูแถมมันดีปานนั้นที่คือสั่งดูแถมคือสั่งมักย่องเด้อนี
5: ่โอ้ยคุณยายเพิ่นใส่เพิ่นก็ว่ามันดีอยู่ว
4: ัน
5: นี้เพิ่นก็ว่าสั่งให้อีกแม่คนนะ
4: อ๋อพ่อได้ไปหันมานี่ได้ก็ถือโอกาสสั่งเอาลูกนะครับเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อแม่เด
5: ้อจ้
4: าขอบคุณมากครับแม่ครับ
5: จ้
4: าสวัสดีครับขอบคุณอีแม่บุญโฮมหลายๆเด้อสวัสดีครับ
6: จ
4: ้าแม่ครับบักลาเนสเวิร์คครับแม่ครับ
6: จ้าเอาสามารถให้แม่ไว้ด้วย
4: ได้อีแม่เอาสนใจสินค้าตัวได้ครับแม่ครับ
6: ยาน้ำชายดำ
4: ยาน้ำกับชายดำเอาขวดนึงบ
6: ่จ
4: ้าจ้าแม่บักลาขอซื้อที่อยู่แน่ครับแม่ยังน้อครับผม
6: แม่พันละ
4: หึ
6: แม่พัน
4: แม่พันนามสกุลยังครับพันแม่พันยัง
6: น้องคุณจาน
4: ครับอยู่บ้านเลขที่
6: เลขที่6
4: หมู่ใดแม
6: ่หมู่7
4: หมู่ที่7ตำบลตำบลหยัง
6: บุญหลบเมือง
4: ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกบ่
6: จ้า
4: จ้าร้อยเอ็ดเท่านี้เนาะแม่เนาะ
6: จ้า
4: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้แม่พันเด้อ
6: จ
7: จ
4: ้าขอบคุณแม่พัน
7: ธุ์ขี้ดีค่ะพี่ยศกินยังไง
4: โอ้ยขอบคุณแม่พันธุ์หลาย
7: ๆอย่าให้ตรงอ่ะ
4: จ้าจ้าขอบคุณครับ
7: เพื่อขายหลายเ
4: ลิกโอ้ยขอบคุณค่ะแม่พันธุ์ครับอีแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีได้ปีได้มือได้เดือนได้กระโทษสร้างน้ำหนุกน้ำต่อแบบนี้แหละครับแม่พันธุ์ครับจ้าครับสวัสดีครับฮัลโหลโค
8: ฮัลโหล
4: จ้าแม
8: ่รับเบอร์บ่
4: แม่นครับรับเบอร์นี่ล่ะบักหลานรับเบอร์นี่ล่ะแม่
8: เรื่องสะอ่อนนะสะอ่อนยังว้าว
4: คักตัวแม่เอ้ยเป็นตาสะอ่อนตาจะปลุกไส้ไปกันยังวะว่าจังไหนแม่มีอะไรให้ลูกไส้รับไส
8: ้โอ้อันแม่อยากหาเมืองอันนาฟอนออมเตียงนั่น
4: ฟอนออมเตียงครับแม่ยี่แม่มีแต่มีปัญหาม
8: ันมีอย่างแน่นเป็นอย่างไรแน่
4: มันที่มียากินแล้วก็น้ํามันนวดยานวดยากินน่ะใส่คู่กันทั้งในทั้งนอกภายในภายนอกนะครับแม่ครับ
8: อ๋อ
4: มันจะได้สมุนไพรเพชรดี1กระปุกสําหรับรับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นแล้วก็มีน้ํามันนวด2ขวดนะครับให้อีแม่นําไว้ตัดทูตัดท่านวดบริเวณที่เฮามีอาการปวดครับพ่อได้ไปหันมานี่ได้จ้ะแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้นะครับ 1,000 เซตนี่มัน 1,180 บาทกินได้เป็นเดือนหุลาแล้วก็มีของแจกของแถมช่วงเดือนสิงหาคมวันแม่ให้2ชิ้น2อย่างค่ะแม่ครับอีแม่เลือกได้ประมาณนี้ปวดอยู่บ่อแข้งเจ็บอยู่บ่อขานั่น
8: บ่อเบิ่งแม่สิถามเบิ่งแม่ปิ่นมานี่มีสีแล้ว
4: ครับแม่
8: แล้วมันเป็นสะโตบ้านนี้จะมาตกเตียง
4: ตกเตียงบ้านที่นี่เป็นได้ไหมบ้านที่นี่แม
8: ่บ้านนี้มันยางบกไหล่ขาซ้ายขามันเป็นนี
4: ่
8: โอ้เหตุยังไงวะนี
4: ่เป็นแล้วสี่ปีแล้วป่ะ
8: สี่ปีค่ะปีสิมาแล้ว
4: มันยางไปหันมาหนีบ่สะดวกบ่เลยจังได
8: ๋บ่นบ่สะดวกไปก็บ่เกิดขี้ขาอย่างจังไปได
4: ้ถึงไปได้บัดนี้เนาะ
8: จ้าเพราะว่าเขาของน้ำอยู
4: ่ได้ผ้าได้ยังบ่ล่ะแม่ถึงไปพันเนี่ย
8: อันบ่อันสะโพกนี่เพราะว่ามันแตกพอกดไปผ้าเอาลิฟต์ใส่ตอนตกเตียง
4: จนได้ดามบ่ที่แม
8: ่ดามไว้อยู่
4: จ้าอ๋อครับนี่แม่มีอาการปวดว่าสันมีอาการปวดมีอาการมึนการชาไปหันมานี่มันลำบากบ่หรือจังได
8: ๋
4: มันตึงมันปวด
8: มันตีนอันอยู่ตีนนี่ล่ะสองตีนนี่ล่ะมันแบบเมื่อนแบบซ่าถ้าเมื่อทางมันตีนนี่ล่ะทางใต้เน
4: ี่
8: ย
4: โอ้ได้ครับแม่ครับมันก็ใส่ได้แหละครับแม่คันมีอาการที่ผมสอบถามเบื้องต้นแต่ว่าคันที่ให้ใส่แล้วนะครับเศร้าทิมซีแข็งซีขาเนี่ยก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเฮาก็คือว่าล่ะเฮาถึงก็ได้ขันได้ผ้าแล้วก็มันมีเหล็กดามอยู่แล้วนะแม่เน
8: า
4: ะจ้านะครับมันก็ใส่ได้ครับแม่ครับกับอาการที่อีแม่เป็นนะครับ
8: มันอายุหลายกับมันเห็นชิเขา80แล
4: ้
8: ว
4: 80เท่ากับกินมือละเม็ดครับแม่มือละเม็ดแห้งได้เดือนกว่าบ่แม่นมือละเม็ดครับเอาเทื่อละเม็ดเศร้าเม็ดแรงเม็ดก่อนอาหารเศร้าแรงนะครับก็ได้ครับเม็ดน้อยๆกินง่ายๆน้ํามันนวดก็เฮากะมองได้มันจองมองได้มันตึงมองเฮามองเฮาดามเล็กดามขากับถูท่าเบาๆมันก็สิคอยซึมเข้าไปมีแห้งพอให้อีแม่ได้ย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับแม่ครับ
8: จ้า
4: ครับไข้ก็บ่มีไข้ก็บ่ซ่
8: าจ้าฟังคู่คืนนี่
4: จ้าก็เลยสอบถามเบิ่งนี่บ่ก็มันสิฟังหมอลำเป็นบ่ล่ะฟังแล้วบ่แท้นี่แม
8: ่ฟัง
4: เอ้าอีแม่สิลองเบิ่งจักชุดบ่หรือจังได๋แม่หรือสอบถามเบิ่ง
8: ลองเบิ่ง
4: จักชุดเน
8: า
4: ะ 1,180 บาทแม่
8: 180
4: 1,180 อีแม่ใส่ชุดเดียวอีแม่ก็รู้เลยล่ะนะครับว่าโอ้ยสมุนไพรของบ่ล่ะมันถูกมันต้องมันเตมันต้องมันซุ่นอีแม่บ่ชุดเดียวก็เห็นผลเลยชุดนี้ล่ะครับแม่ครับ
8: จ
4: ้
8: า
4: จ้าอ้าวลูกสิขอซื้อที่อยู่ที่จะส่งให้อีแม่แน่ส่งให้แม่ยังครับแม่ครับ
8: โอ้แม่สมบัติ
4: แม่สมบัติ
8: บ้านคึ้มไง
4: บ้านเลขที่ได้ครับแม่สมบัติ
8: บ้านเลขที่77
4: หมู่ใด
8: โอ2
4: ตำบลไหนแม่
8: ตำบลคืบใหญ่
4: อำเภออ
8: ำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
4: อ๋ออยู่อำนาจเจริญสมคุณแม่สมบัตินามสกุลหยัง
9: นามสกุลอันโทนุกาล
4: โทนุกาลเนาะแม่สมบัติเนาะ
9: จ้า
4: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้ก็
9: ผลดีอยู่แต่ว่าบ่ตก 20,000 ล่ะ
4: บ่โอ้เอาครับครับเอาเขานำสัมปากับพ่อได้งามพ่อได้เบิ่งได้แง่งอยู่เน
9: า
4: ะ
9: ว่าจ้างามอยู่
4: จ้าจ้าเอาขอบคุณแม่ขอบคุณแม่สมบัติหลายๆเด้อแม่เด้อร่องใส่เบิ่งจ้าจ้าเอาเดี๋ยวลูกส่งให้ครับแม่จ้าจ้าจ้าเอาขอบคุณอีเมลไลน์กันแล้วกันนะครับโทรมาปรึกษาเบิ่งฟังรายการลูกไส้ทุกคำทุกคืนละลูกเอ้ยรายการของบักหลาเน็ตเสวกนี่ย่างมาขึ้นกับพ่อได้เป็นลูกเป็นเต้าพ่อได้เป็นมู่เป็นพวกล่ะเออได้ครับพ่อนี่ก่อนสินอนสิหลับก็ได้นะครับย่างได้ขึ้นได้ก็ได้นอนฟังก็ได้จนฮอด4ทุ่มพุ่นล่ะจ้างได้รับดีจากกันลูกไส้เอ้ยเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับ08030605090อีเมลจะโทรมาตอนจัดรายการก็ได้หรือว่ามืออื่นเสาร์ฮู้ใส่ตาแจ๋ยังโทรหาลูกหาเต่าก็ได้นะครับอ้าวบัดนี้นะครับไปฟังหมอลำกันต่อนะครับ
10: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
11: โอ้ยจันกุมารเอ้ยพี่เป็นสัตว์ตั้งแต่ล่างแต่ใจยางทึ่งผู้ดอกหลาอันสัตว์ตู่มาลังเจบอย่อมดอกทั้งแท้ถ้ากันไปแจฝีมือแท่นพอลูกทั้งสองอยากขอล่าแทบไทยขอล่าเจ้าดอกเตาขึ้นสันดอกคออนุญาตให้ข้าด้วยเมื่อสะพอเนาะ
12: โอ้บ่เป็นหยังพ่อมเจ้ายังสมมุ่งประสงค์ใจจามมาดพอเด้อพออนุญาตไปแก่โลกม่านแล้วให้มั่นสถานคือดังสิทธิ์จานให้ปาปั้นเมิดฤทธิ์แล้วให้หาแนวคำมั่นคือแนวใหม่

าสิพระบาจันทราชประกาศตัวเข้าต่อสู่ศัตรูให้ดอกยักษ์บ้านการที่อ้ายนั้นได้ใจเที่ยงใจเด็ดน้องกระเบิดหัวใจสิรีบไปดอกเลี้ยวตาลกาบชาวานเด้อใจเฮียเสียสางสร้างป่ามาหากินบ่ได้ฉะไหนชอบดอกหมู่คนเช้าเมืองกูเมืองสิกินจนเสียงบ่เคียงใจพอลูกอ่อนอ่อนสองเด้ออันนี้ให้เขาเนาะเลี้ยงลูกน้อยเมียเขาจ่อยพวกยักกินสันบ่ละแผ่นดินเอ้ยเมืองจันไตกำลังเป็นไฟฮ้อนประชากรทั้งแทนแฟนผู้หญิงปานโลกขาดดอกไม้ผ้าไห่ดอกเขียวหอมยามลมโชยพัดใหม่สีร้องไข่เอื้อมเอ่ยบัวคำเอ่ยพี่ขอฝากน้องไว้รักษาเนื้อให้อยู่กายบ่ให้สร้างภาพภายยามพี่ไปสึกเด้อล่ะมีบัดนี้เมียพญาต้องคอยนึกสิว่าผัวไปนั่นไปแล้วสู่สงครามตายหรือว่าอยู่มันบ่อาจสิฮู้ใครได้ได้ล่ะครับใจน้องบ่ต้องห้องต้องไห้ผัวสิใส่ใจจอดคำเอ้ยปรากฏในคุ้มฝันชนะมารมาได้

0: ให้ข้ามไปน้ำไอจันนะโคนะไอจันให้ข้ามไปน้ำเน
1: ไปสะเดือดละมาอยู่กับบ่าเบาจันเอ้ยจันทาราเท้าสิขอเอิญสังคำจงได้จำเอาโหคือคำสุนทรภูหูอีหยังมันมัวคือจังโหวิชาได้รับการขอให้สองพวกท่านในหันเพิงตัวเองพอเนอมีวิสาตำลาต้องหาวิธีใส่อันมาทะอ้อนไม่ในไพ่มันไหลเกี่ยวก็มาหลอกงอกเหี่ยวก็งอกงสำใดเปรียบกับใจคนนอหดกลัวเกินเครือไม่จงได้ไปล่องสู่แนวผู้สอนใดแต่อันโอ้นอบัดนี้ลามเอ้ยให้เจ้าเขาต่อตันให้มันในพิษดีแต่อย่าลืมสิ่งนี้ได้แก่ไม่เกิดกกตายจงในสมมโนหมายดังพ่อแถมนครตาลโอ้พอขออนุโมทนาประสาทพรให้แก่เฒ่าแก่นางจงไปสร้างบ้านแปลงเมืองให้สมยินสมกับเป็นแผ่นดินสัมมาสัมพระพุทธเจ้าใส่ศาสตร์เป็นพระกุมารให้เจ้าผ่านคืนหมอกมรสุมสมเด็จความต้องการเถิดนะหากว่าเลี้ยงบ่ฮอดกอดบ่มันให้เอาน้องทรงคืนพ่อเนอ
2: บัดนี้ฟังก่อนทุกท่านประชาราชจันไตได้ทรงฟังคนไข้ก็ซึ้งใจมโนยิ่งว่าผู้หญิงชาวบ้านจันไตน้อยใหญ่เป็นพ่อบุตรพระราชไทยแก่ขึ้นได้คู่สู่คนพ่อลูกเต้าเราอ่อนพากันแตกจนเด้อทุกคนซึ้งขั้นดีใจลูกผู้ใดพ้อยผัดนี่เป็นบุญภาคคงเหลือจักตื่นประชาให้ขยายคำประกาศทรงมาตกลงแต่งตั้งจัดสร้างเป็นแหนมีหมอแค้นหมอคล้องหมอกองรีบด่วนเป็นขบวนไปรับตอนบุญกวงเป็นบ่าวยุ้ยกับทั้งจันกุมารเท้าถึงข้าวสิไปแห่มาไว้เขาแท้แม่ไผ

ึกหูว่าการดูทำเว้นบ่ให้คนเห็นน้ำปัดเรากำน้ำตรงคอยทำควมมั่วมองหาย

เป็นคนใดเป็นน้ำไผเป็นน้ำเท้าสองกุมารน้องตาปีแม่แพงสีเลยมาสำนึกหูบาบุญกว้างขนาดหลายสิขอไปสมมาเท้าสองบาสองบาถือว่าเขาก่อนนั้นเป็นแค่คำฝันถือมันเป็นบน

คืนแม่กระทั่งอยากก่อนเห็นลูกในอกก็อยากตกขาลงเหยียบก้น

0: 超明方向人可能是本地人尊ประชาชนเกียบถึกด้านพระผู้บานผู้นำหมู่ผ้าภัยพ้นตั้งหน้าสู่บอนบุญกวงเงินอยู่เขาและดูเขาเดินหน้าคือบ่ภาคกันเมื่อยบ่ย่อมหยุดพักยั่งวังอยากขอแม่หนูผู้รังคนภาคกันเว้าจนจนโอ้ยอยากเห็นลูกของเขา
1: โอ้ยอยากเห็นเด้อยากเห็นหน้าลูกหน้าเมียนะโอ้ย
0: พระองค์ขอแห่งเศร้าหัวเขาว่าเศร้ายัง
1: บ่เศร้าน่ะไปเรื่อยเลยนะพ่อเอ้ย
0: มีแต่หวังไปหน้าเพียงระยะตายแล้วสิเกิดใหม่พระอาทิตย์ใกล้สิบังเขาไม่ไหลเขามาถึงเท่าลำธารน้ำไหลผ่านเลยเราบอกพี่น้องท่าน

0: เอ้ยฝูงไทขาเสนาพวกมหาเดี๋ยวนี้มาจอดยั่งสะพังกวงในพังเพียงเดี๋ยวนี้มาพักผ่อนซะก่อนจึงออกเดินทางอีกอาบน้ำอาพากินข้าวกินปลากันแล้วจึงคอยติดตามอีกบ่ไกลก็สิฮอดบนอยู่ของเฒ่าหมาอยู่จันทราได้แล้ว
1: โอ้ยขะหน่อย
0: สบายสิทั้งอาบน้ำอาบทาสะหัวกันแล้วแต่พวกผู้เจ้าเด้อ
2: ไอ้ยะนานวดนานถึงแท้เจ้าเอ้ยที่ฮอดเห็นหน้าลูกนางเ
0: ฮียใจเย็นๆหน่อย
3: นาวาตีจันกุมารพ่อบ่ได้ชนะแล้วกลับสู่อาสมนี้แล้วได้ชื่นชมยินดีท่านพระฤาษีไทยแปลงเมืองไห้จนจะสาปานะกุมารข้าวได้ตุ่มไผ่โอ้โอ้ผู้หญิงเศร้าจันไตก็ได้มอบให้ถวายเนื้อบอกกายเห็นหนอสายใจลาเมตตาหวานสู่เก่าคำเอ๋ยครอบเป็นน้ำแม่เจ้านครกวงจังมุนไว้แต่ว่าพระพี่อายบ่อยากเป้ามันถึงถือว่าบุญกับมีบ่อาจตีใกล้เว้นพี่ยังเห็นใจเจ้าคิดเห็นเขาเคยเบาแต่เขาก่อนอ่อนสอนเด่นเลี้ยวบัดนี้สายตาคนกอดสอนขันเห็นน้องผัดแต่อายเอาล่ะพี่น้องอายฟังเบิ่งเสียงยังเบาบ่ทันจบความผัดแปลกใจบ่เคยพอแม่ลูกสอนไผน้อมีจอบ่ดอกป้าหัวมีข้าวตอกข้าวต้ม

บัดนี้ดูก่อนผงพี่น้องบ่ต้องแปลกกังขานี่แม่นศาลพญาเมืองขอจำใจเจ้าเตือนคนเต่าเป็นขบวนน้อยใหญ่บัดนี้ควงไก่เขานครเท่าบ่ห่างไกลบอกประพระพอนี่ลูกน้อยอย่าได้ห้ำน้ำมิบัดนี้กลับขึ้นเมื่อสาจริงหรือคำล้อ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงพลังงานจัดระเบียบ Data Center จากคัดกรองความต้องการไฟฟ้าเทียมนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยในงาน Gas Tech 2026ถึงทิศทางการบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีว่าปัจจุบันมียอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลรัฐเร่งเชื่อมข้อมูล58รายการผ่าน GDX ไม่เรียกสำเนาเอกสารตั้งเป้า1ปีลดภาระประชาชนยกระดับบริการรัฐดิจิตอลรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลใบอนุญาตขับรถหนังสือเดินทางวุฒิการศึกษาใบอนุญาตทำงานตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777
3: หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: คล้ายๆสะเก็ดเงิน
3: ครับแล้วใช้ยาหมองไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ใช้ยาหมองใหม่ๆมันร้อนมาก
3: ครับ
2: ร้อนมากก็ทาไปทามาพอตอนหลังก็ทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็น
4: คือเขาเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านนอกเขาก็เรียกโรคขี้ทูดวันนั้นเด้อนะ
3: อ๋อแล้วใช้นานไหมครับใช้เยอะใช้นานไหมครับ
4: ก็ใช้มาแล้วก็ประมาณสัก10ขวดมั้งประมาณสัก10ขวด
3: อ๋อ
4: ไปได้
3: แล้วเราเป็นตรงไหนบ้างนะครับ
4: ทั้งตัวทั้งตัวทั้งหัวทั้งตัวหมดอ่ะทั้งหลังท้องน้อยหน้าอกเต็มไปหมดขา
3: เคยถ่ายรูปไว้ไหมครับตอนที่เป็นน่ะ
2: ไม่ได้ถ่าย
3: ครับอ๋อ
2: ไปที่ไหนนะมันต้องใส่ปลอกแขนน่ะ
3: ครับ
2: ง
3: ั้
2: นใส่เสื้อแขนยาว
3: ก
2: ็มันเป็นถึงหน้าผากเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าตัวหน้าไม่เป็น
3: อ๋อที่ตัวหน้าไม่เป็นท้องเทิงอะไรเป็นหมด
2: เป็นหมด
3: ยังไงขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
5: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอมแก่ทั้งหลาย
6: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเจ้าพ่อระมงชาวบ้านขนานแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแฟนหลายคนถามผมมาว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ระมงและยังเต้นยังรำไหวนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโฟเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์สามมิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
7: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
8: 0803060509นะครับ0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นกลับมาในช่วงที่2กับแม่ครับอยู่นั่งอยู่กับบักหลานเนทเซอร์เวิร์กในช่วงของฮีดฮอยอีสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหมอลำในช่วงของหมอลำมาแล้วเมื่อนี้อีพ่ออีแม่คุณพ่อคุณแม่ยังคงฟังกับหมอลำเหลืองต่อก่อนนะครับทำนองอุบลจากทีมงานคณะหงส์ฝ่ามหาราชยอดลำเรื่องนะครับทำนองอุบลในทองเรืองเท้าม้าหนุ่ยวันนี้เสนอเป็นตอนจบได้แม่เด้อกราบขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับอยู่ในชั่วโมงที่2และก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายส่งท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆครับอีแม่ผมฟังรายการแล้วยังที่บอกให้ฟังหมอลำเป็นผู้ที่เคยซื้อไปแล้วมันไกลเมิดไปแล้วยังว่าอยากคืดพ่อคืดหากระโทษหาลูกหาเต่าเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายด้วยแม่เด้อเสด็จฟังหมอลำโดนๆเสด็จฟังรายการโดนๆฟังอยู่น้ำกันเป็นลูกเป็นเต่านะครับอยู่นี่แหละอีเมลผมก็ได้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่จังหวัดใดอำเภอใดจังหวัดอะไรของภาคอีสานแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันตกบ่แล้วก็หลายภาคตะวันออกบ่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ทุกภาคนะครับที่บอกมาบ่ได้ออกไปนะครับบ่ได้ออกอากาศเด้อ สิออกส่วนมากก็ที่อยู่นะครับมี มีเต็มที่ไกลแน่ก็จะเป็นสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็ภาคอีสานของเรานะครับทั่วทั้ง20จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหนองคายกับไอ้ไส้ทีมงานภูเบาเตนะครับขอนแก่นทางบึงกาฬนครพนมมูลนิธิสกลนครก็ได้นะครับทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กนะครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีให้เจอยุคเจอยาเจอสมุนไพรไว้ดูแลสุขภาพร่างกายกับโปรโมชั่นชุดพิเศษนะครับทุกการสั่งซื้อได้แม่เด้อนะครับว่าจะเป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคาลูทีนพัดอันนี้นะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตานะครับยอดขายดีมากๆอีพอยแม่เฮาหลายผู้หลายคนกินแล้วการรู้สึกว่าสายตาที่มันเคยมัวเคยฝ่าเคยฟังเคยแสบตาเครื่องตาน้ำไหลออกตาจังเสียนะครับพ่อเอานาคาลูทีนพัดไปดูแลสุขภาพดวงตาอันเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ก็เฮ็ดให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพตาของอีพอยแม่เฮาได้สว่างสว่างนะครับไปหันมานี่พ่อในม่วงจากที่มั่วคักๆกับพ่อได้เห็นนะครับล่างๆขึ้นมันก็ยังพอมีความหวังนะครับเรื่องเล่าของดวงตามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องค่อยๆปรับค่อยๆฟื้นฟูนะครับดูแลสุขภาพของดวงตาของคุณพ่อคุณแม่1กระปุก590บาทมีของแจกของแถม1ชิ้น2กระปุก1180บาทมีของแจกของแถม3ชิ้นคันซื่อ3กระปุก1790บาทลูกทรายแถมวิทยุธานินให้ด้วย1เครื่องรีบโทรนะครับสิโทรตอนลูกทรายจะรายการตอนนี้ก็ได้หรือว่ามืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งกับจังคอยโทรหาลูกหาเต่าได้คือกันเด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ08 03 06 05 09นะครับ08 03 060 5 0 9ค่ะแม่ครับ0 8 0 3 0 6 0 5 0 9นะครับอยากจะได้สินค้าตัวไหนอยากจะได้ตัวนะครับไขมันความดันหัวใจก็เอาพญานาคายาน้ำบำรุงร่างกายก็เอานะครับยาน้ำไปดูแลสุขภาพร่างกายชุดฟอนออมเตียงก็รู้จักกันดีชุดน้ำมันนวดก็รู้จักกันดีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผม
9: ฮัลโหลค่ะสั่งยานวดเลยค่ะ
8: เอาสูตรร้อนเท่าไรเย็นเท่าไรครับคุณแม่
9: เย็น
8: เล
9: ยมันจะอ้าวอ้าวไอ้ร้อนสูตรร้อนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ยาน้ำบอก
8: โอเคเป็น
9: สูตรร้อน3ขวด
8: จ้าส่งให้แม่ยังครับ
9: ส่งให้แม่เม็ดคนแก้บ้านเลขที่56
8: มู่ไหนแม่
9: 62ตำบลห้วยตึกชวมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด
8: ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดชื่อซื้ออีเมลยังก่อ
9: ชื่อแม่เม็ดคนแก้วบ้านเลขที่56
8: ได้เดี๋ยวลูกส่งให้นะแม่นะเดี๋ยวเขาไปส่งเขาโทรหาเบอร์นี้เหมือนเดิมเน
9: า
8: ะ
9: จ้า
8: ขอบคุณอยู่ดีมีแฮงครับคุณแม่ครับ
9: จ้าจ้า
8: โอ้ยฮัลโหลค
10: กลาอยู่บ่ครับ
8: มืดโตครับพ่อลาคอหวานงามๆครับ
10: คร
8: ับ
10: ช่างยานี่ครับ
8: เอาชุดใดคุณพ่อครับ
10: เอาบำรุงสายตา2กระปุกครับ
8: จ้าเป็น 1,180 บาทให้คุณพ่อเด้ออ่าส่งให้อีพ่อยังครับพ่อครับ
10: แม่บางอ่อนประกอบแก้วครับ
8: อีแม่บางอ่อนประกอบแก้วอยู่บ้านเลขที่
10: บ้านเลขที่156
8: 156หมู่ใดพ่
10: อหมู่2
8: ตำบล
10: นุ่นกอ
8: ตำบลนั้นก
10: ่อตำบลนุ่นกอคร
8: ับ อำเภอ
10: สิรินธรจังหวัดอุบลครับ
8: สิรินธรจังหวัดอุบลเนาะ
10: ครับบ้านแหลมทองนะครับ
8: ได้ครับพ่อเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อพ่อเด้อ
10: ครับผม
8: ครับสร้างรอบใดเนี่ยรอบแรกหรือว่ารอบที่เท่าไหร
10: ่รอบที่3ที่4อะไร
8: ที่3ที่4แล้วเนาะ
10: ครับ
8: จ้า
10: พันเท่าไหร่ก่อครับ 1,180
8: ครับพ่อครับ
10: จ้า
8: โอเคพูดแล้วเนาะโอเคว่าซั่นเอาขอบคุณครับโอ้ยสะอ่อนฝรั่งเด้จักเอียงดิหันว่าโอเค เห็นข้าเจ้าบอกก็โอเคโอเคน้ำเนี่ยเท่าพอพอดีเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่พี่น้องฟังหมอลำดีฟังหมอลำเป็นฟังหมอลำมวนเพราะว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของบักหลาด้วยดีและก็เสมอมาเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งอุบลนะครับศรีสะเกษนั่นเสียนะครับสองจังหวัดนี้นะครับเป็นสองจังหวัดที่พี่น้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับคันที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับมองเพิ่นฟังหมอลำเป็นนี่สองจังหวัดนี้ฟังดีมากมากเอากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกันละกันนะครับพี่น้องทั้งบุรีรัมย์พี่น้องทั้งสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องทั้งนครพนมพี่น้องทั้งบึงกาฬพี่น้องทางจังหวัดอุดรธานีหรือจะเป็นพี่น้องขอนแกลนโคราชชัยภูมิหลายพื้นที่หลายหม่องหลายบ่อนนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนะครับบักหลาเน็ตเวิร์กกับช่วงหมอลำมาแล้วนะครับสืบสานอนุรักษ์เสียงจริงต้นฉบับนะครับมีหมอลำฝากคุณพ่อคุณแม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคาลูทินทัชนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสายตาฝ้าสายตาฟางเอาไปกินเอาไปรับประทานนะครับฝากไว้นำ0803060509ครับพ่อครับ0803 06 05 09 08 03 06 05 09เด้อแม่เด้อฮะบัดนี้ไปฟังหมอลำกันต่อหมอลำกับไก่สิจบแล้วเด้อแม่เด้อจากทีมงานคณะห้องฟ้ามหาราชในทองเรืองท้าวมาอยู่สิเป็นเจเนตตอนนั้นเชิญพี่น้องติดตามรับฟังมันม้วนจากทีมงานคณะหงฟ้ามหาราชครับ

泪迷在寒冬寨，哎呀中比人儿上不开开外三郎的个买比儿你娘

สิหูจิตใจเอื้อแต่ละคนเว้าพื้นใจบัวคำนี้มันแสนดีบ่คือหมู่ผัวเมียไผอยู่นำกันทุกคำเศร้าก็ยังเว้าถือกันคันผัวไปใคร

หรือยังคันสมมุติว่าพาดพังเมียสิมาให้คนสาวคันสิขอจับดาบงาวอกต่อยน้ำผัวถวายตัวแทนตาย

0: เรื่องได้มาเราแจ้งแสดงภาพน้ำตาตกอกของผัวน้ำตาเมียคว่ำสดใสลูกและเต่าย้ำเขาได้พ่อกันกำฝ่ายพระโยคีนั่นตันน้ำตากันบ่อยู่กำผู้พระบาทเจ้าได้เห็นลูกเต่าอิดอกตกเป็นอาหารหนักได้เกิดขึ้นมาได้พ่อก็ดีใจสู่เห็นนางดวงลูกคว่ำสุขใจได้เห็นแต่ลูกดอยกำผู้แม่ซื้อแพ้งสีทรณีดึงเอาสูบลงภายใต้แม่นว่าคำฟ้องใดหูข่าวหรือยังเน
1: าะโอ้ยนางเอ๋ยชาติก่อนนั้นเฮาได้เอานกน้อยภาคแม่มันไก่มาไก่ตาเฮาได้เอาสังกาแม่มันมาเลี้ยงบุญเลยกรรมตายไปชาติใหม่ซะแล้วคำฟ้องเอ้ย
2: พ่อพ่อเอ้ยลูกขอกราบแทบไก่บุญลูกในอกได้มาเห็นวิดาบ่ขาดฝันเลยใดแต่อยากถามย่าไทยว่ามารดาสบายดีหรือว่าบ่เป็นหยังพ่อพ่อจังบ่ตอบลูกไห้ฉะไหนอึ้งบ่จ๊ะ